0: ใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
2: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
3: ป
1: ั
3: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
4: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
5: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
6: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
4: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วัน จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
4: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกรียบ ขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USB อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-19 13-21และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงโปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนรัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิด
5: ขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
17: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
18: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
19: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
20: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
21: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
2: สวัสดีครับคุณมารีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
2: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนีโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่ทินิโน 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4 องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็น

0: เราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างอะคะท่าน
1: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ําในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลประทานหรือทั้งแหล่งน้ําที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ําเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ําอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงนี้พื้นที่ที่เราคาดการที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกนี้ฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
0: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
1: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนิโยที่เป็นซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทําให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ําท่วมเพราะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโยเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
0: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแค่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ํากับการกักเก็บน้ํายังไงบ้างอะคะ
1: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ําการระบายน้ําเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยําและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนศรีกิจก็ทําให้สถานการณ์น้ําที่เขื่อนศรีกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั่งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ําจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทําให้น้ําทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ําดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชนก็มีน้ําค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ําอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ําการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ําได้ในช่วงของแซงที่จะถึงนี้ครับ
0: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
1: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทํานาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทําบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง 4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกําลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
0: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโยน่าจะรากยาว
1: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บ

0: น้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนสีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ําที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากําลังสร้างเขื่อนน้ํากี่น้ํากอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กําลังเร่งรัดดําเนินการการมีน้ําที่จะสํารองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทําให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เหมือนเรามีเขื่อนขุนด่านประการชวนนะครับจะทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชวนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้กระทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
1: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนีโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
0: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราบปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
0: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี้ก็ต้องประคองแล้งนี่ให้รอดครับ
1: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตร ขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
6: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2-3เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทำ EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
5: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
6: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
5: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
7: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกส่วนนะครับ
5: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
4: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
9: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้ง ดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPDX ให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
8: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา1ในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
11: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
10: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
12: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะฮะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับมือบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงมือบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกนึงครับ
10: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
13: ก็ซ้อมตั้งแต่เริ่มจากทีมชาติขันมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่รักคิดครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
10: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
14: มีเป้าหมายตอนจริงคือเราก็มีผลงานในซาวด์อีสต์เอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับเก็บก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
10: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรก ต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
15: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวครับไม่ได้เป็นการจัด3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
10: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
17: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านโฆษกได้พูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะมีการประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งจากน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการว่าจะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสุดท้ายแล้วจะครอบคลุมความเดือดร้อนภัยพิบัติอะไรบ้างมันต่างหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อนที่เมื่อเกิดเหตุแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินเยียวยาทีหลังนะครับท่านโฆษก
2: อย่างนี้นะคะดร.ภัยธรรมชาติเนี่ยมันห้ามไม่ได
1: ้ครับ
2: พอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดความเดือดร้อนความสูญเสียโดยปกติที่ทำกันมาเนิ่นนานก็คือการจ่ายเงินเยียวยา
1: ครับ
2: อย่างก่อนหน้าที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านม
1: ัน
2: ก็มีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะคะเสียชีวิตก็ให้2ล้านบาทเบิกจากงบกลางหรือที่หาดใหญ่มันก็ต้องมีการสำรวจตรวจเอกสารเขียนกำหนดเกณฑ์ออกมาจ่ายเป็นขั้นบันไดต่างๆนานา
1: ครับ
2: ทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ได้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือภาครัฐมันก็มีงบประมาณจำกัดจะจ่ายจะอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกามันก็ช้าในขณะที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วและต้องการคนเข้าไปช่วยเหลือให้ทันทีสิ่งที่รัฐบาลนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือทำให้มันเป็นประกันภัยซะก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันนะคะ
1: ครับ
2: เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามาดำเนินการจ่ายเงินให้ได้เลยอย่างกรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันนี้ค่ะโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย
1: โอ้โห
2: 30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้นะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทก่อนนี่ภาพกลมๆไม่เกินนะคะแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกินรายละ2ล้านบาทแต่ว่าถ้าในรายละเอียดก็คือกรณีที่เป็นน้ำท่วมเบื้องต้นจะจ่าย 10,000 บาทแน่ๆเลยต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือ นแล้วค่อยไปประเมินจากความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นภัยลมหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายให้ส่วนที่1 5,000 บาทครั้งที่เกิดเหตุต่อหลังคาเรือนกระบวนการทั้งหมดเราจะจ่ายให้ได้ภายใน15วันค่ะแล้วก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงนั่นก็คือตีกรอบไว้ที่วงเงินสินไหมไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาท
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ
2: ก็ได้2ล้านบาทนะคะเรียกว่าได้เยอะกว่าและครอบคลุมกว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลาด้วยเพราะว่ารัฐบาลซื้อประกันให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทยและต้องย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จ่ายครั้งเดียวนะในกรณีที่เราโชคไม่ดีน้ำท่วมมากกว่า1ครั้งหรือท่วมไปแล้วเกิดแผ่นดินไหวมีภัยลมวาตภัยเข้ามาอีกจ่ายทุกครั้งนะคะ
1: อ๋อครับแล้วอาจจะมีบางคนที่มีที่พักอาศัยเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่มีเลขบ้านไม่มีบ้านเลขที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะครอบคลุมพี่น้องกลุ่มนี้ไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ทางมหาดไทยนะคะก็เร่งดำเนินการสำรวจเคสตรงนี้อยู่เพื่อที่จะดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
1: กลับฟังดูแล้วก็เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์แล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับประชาชนต้องทำอะไรบ้างชาวบ้านไม่ต้องเสียเบี้ยประกันจริงๆใช่ไหมครับ
2: ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะจัดการให้และถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดเพราะท่านนายกก็เป็นห่วงอะค่ะช่วงนี้น้ำฝนตกหนักขึ้นนะคะเราก็คงจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมไหมแล้วภัยพวกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยรีบทำเร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะกันยายนนี้ตุลาคมนี้ก็คงที่จะได้เห็นเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
1: ครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งนับวันก็เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับก็มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่อง Missing Link ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบครับท่านโฆษกว่าไอ้ Missing Link เนี่ยมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรจะไปสร้างไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับท่านโฆษก
2: พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มันยังไม่สมบูรณ์ดร.คะประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางของอาเซียนไปทางเหนือก็ไปลาวต่อจีนพม่าทางใต้ก็ไปมาเลเซียต่อสิงคโปร์นะคะทางซ้ายก็ออกทางอันดามันแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าความเชื่อมโยงทางคมนาคมมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำก็คือตรงไหนที่มันยังขาดอยู่เราจะไปเชื่อมต่อซะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันเก๋ๆว่า missing link ตรงไหนที่มันยังขาดก็ไปเชื่อมซะนะคะและที่ไปครม.สัญจรที่สงขลามาเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบโครงการใหญ่ๆในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2กรอบวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท3เส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อไอ้ Missing Link นะคะโครงการแรกคือช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา7ปีนะคะกรอบวงเงิน 36,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: สายใต้ก็ต้องไปลงที่ชุมพรก่อน
1: เป็นศูนย์ชุมทาง
2: ชุมทางนะคะถ้าจะไปฝั่งอันดามันก็ออกไปทางละนองถ้าจะมาทางอ่าวไทยก็ไปสุราษฎร์ครั้งนี้ก็อนุมัติไปแล้วในส่วนชุมพรกับสุราษฎร์ธานีนะคะต่อมาสุราษฎร์ธานีมาหาดใหญ่ก็เป็นอีกโครงการใหญ่นะคะใช้กรอบวงเงิน 61,000 ล้านบาทแล้วพอมาหาดใหญ่ปุ๊บต้องไปไหนล่ะคะก็ต้องไปประดังเบซา อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา6ปีนะคะงบประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับนอกจาก3โครงการ3ช่วงซึ่งท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้การพัฒนาเชื่อมโยงระบบรางให้สมบูรณ์ครบวงจรในภาคอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: มีค่ะแต่ว่านี้ยังเป็นเห็นชอบในหลักการยังไม่ได้อนุมัติงบแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อแผนอะไรต่างๆมันชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะคะก็เป็นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางถนนจิระไปอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับMissing Link ก็คือเครือข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะสมบูรณ์ครบวงจรเป็นฟูลลูปที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคด้วย
2: ระยะต่อไปอะค่ะวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเราขอเก็บโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้
1: ครับ
2: อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีโครงการรถไฟ3โครงการใหญ่อีกอันนึงที่จะต้องทำการศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟจากท่าเรือระนองมายังสถานีรถไฟที่ชุมพรนะคะถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จก็หมายความว่าเรือที่มาจากยุโรปนะคะหรือจากเอเชียใต้พวกอินเดียบังกลาเทศเนี่ยมาจอดที่ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองฝั่งอันดามันก็ขนถ่ายสินค้าผ่านทางรถไฟมาที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อทางเหนือยาวไปถึงเมืองจีนได้เลยหรือว่าจะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงที ครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
2: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ Missing Link เหมือนกันเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
1: ครับ
2: อย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการนึงก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
1: ครับ
2: เพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
2: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในสองโครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
2: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกันแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยเรื่องแรกก็คือความมั่นคงทางพลังงานเราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะพลังงานนะวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวนะคะแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: และประเทศไทยค่ะส่งเสริมกับสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีเก่งทางด้านเทคโนโลยีและประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ในเรื่องของการผลิตการเกษตรถ้าเราเอามาผสมกันแล้วก็มองภาพให้กว้างขึ้นจะเกิดประโยชน์อย่างมากและในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะ แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์เพย์นาวแบบว่าพร้อมเพย์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได
1: ้
2: สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้นนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัดประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์มาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพฯ

ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะหากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้องฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพ่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขมาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอการของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการเสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะกับภาพเดิมๆว่าการทําพินัยกรรมเนี่ยคือการแช่งตัวเองหรือว่าคนที่จะทําพินัยกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะๆถึงจะทําพินัยกรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยการทําพินัยกรรมนั้นคือจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือลูกหลานของเราได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วพินัยกรรมทํายากมั้ยคะจริงๆแล้วค่ะพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้หลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทําได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทําไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทําวันที่เท่าไหร่ทําที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทําง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดา

คะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงนามชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงนามชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังนะคะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยและเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นนี้ให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาหาเรานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือสายด่วนนะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิ์ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานช่อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพาสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ินไหมทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตามที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปัดความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้ตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมอและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50ปีอีก10ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาบวกคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูทันที

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาบริปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ต่อเข้าแล้ว
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
3: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
2: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับสธนช.เตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศและคาดการอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียส
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำ รายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ฉลามกระทิงมฤตยู2น้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมภายในห้องพักของมิลินนายตำรวจหนุ่มผู้มีหน้าที่ดุจองครักษ์ของเธอกำลังนั่งจับจดอยู่กับความผิดพลาดของตนเองด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ที่หน้าเครื่องคอมของหญิงสาวขณะที่เบื้องหน้าของเขาก็คือเด็กหนุ่มผู้เป็นบุตรชายเจ้าของที่พักซึ่งต่างก็กำลังอยู่ในภาวะอารมณ์ใกล้เคียงกันและหลังจากที่ความเงียบได้ปกคลุมห้องดังกล่าวมานานพอสมควรแล้วเด็กหนุ่มผู้อ่อนวัยกว่าก็ตัดสินใจเอ่ยปากปลอบโยนทั้งตนเองและอีกฝ่ายว่าพี่สารวัตรครับพี่มิดินคงไม่เป็นอะไรหรอกครับพี่เขาทั้งฉลาดแล้วก็เก่งมากๆผมเชื่อว่าพี่เขาต้องหาทางป้องกันตัวเองและเอาตัวรอดได้ครับคำพูดให้กำลังใจของเกษมช่วยให้สารวัตรหนุ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเขาเงยหน้าขึ้นสบตาฝ่ายตรงข้ามด้วยแววตาที่ส่องประกายด้วยกำลังใจที่กลับคืนมาอีกครั้งก่อนจะเอ่ยกับเด็กหนุ่มด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบใจนะเสมเดี๋ยวพี่จะลองออกไปตามหาคุณมิลินดูอีกรอบที่เรือนแพของศิลป์มิลินซึ่งได้เสื้อผ้าของศิลป์มาใส่ปกปิดร่างกายตนเองเรียบร้อยแล้วกำลังเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เธอเชื่อว่าปาฏิหาริย์มีจริงซึ่งเธอเพิ่งจะประสบมาให้ศิลป์ฟังว่าตอนที่ฉันเห็นเรือนแพหลังนี้ฉันก็นึกถึงคำพูดที่คุณพ่อเคยบอกไว้ขึ้นมาเลยว่าสวรรค์ไม่เข้าข้างคนผิดและไม่ทอดทิ้งคนดี
2: เผอิญว่าอาจารย์ท่านสั่งให้ผมเอาออกมาลองลงน้ำดูนะครับ
1: ชายหนุ่มตอบด้วยเสียงอันแผ่วเบาในลำคอพลางหันหน้าหลบตาอีกฝ่ายไปที่ผนังเรือนข้างตัวด้วยปรารถนาจะมิให้หญิงสาวรับรู้ได้ถึงน้ำเสียงซึ่งมีอาการสั่นพร่าผิดปกติอันเกิดจากอารมณ์ภายในบางอย่างที่ยังคงถูกเขาสะกดกลั้นไว้มิให้สำแดงออกมาทว่าถึงมิลินจะมองออกและรู้ถึงสภาวะอารมณ์ของเขาได้แต่หญิงสาวก็ทำเฉยและถามต่อไปด้วยน้ำเสียงปกติแล้วคุณพอจะทราบไหมคะว่าอาจารย์ท่านคิดยังไงถึงขอให้คุณทำแบบนี
2: ้ท่านบอกว่าถ้าจะเล่นกับฉลามตัวใหญ่ๆขนาดไอ้ทิงเรือธรรมดาธรรมดาที่พวกชาวบ้านแถบนี้ใช้กันไม่มีทางรับมือมันได้ส่วนเรือใหญ่ๆที่ใช้ออกทะเลก็คงเอาเข้ามาในแม่น้ำได้ลำบากอีกทั้งคงยากที่จะขอความร่วมมือจากผู้คนที่เขาไม่เชื่อเราเพราะเรื่องของไอ้ทิงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ใครๆเชื่อได้ง่ายๆท่านจึงคิดจะใช้เรือนแพหลังนี้เป็นปราการรับมือกับมันครับ
1: ท่านก็เลยอยากให้คุณเอามาลองลงน้ำดูก่อนว่ามันยังแข็งแรงพอจะใช้งานได้ไหมเผื่อว่ามีอะไรบกพร่องหรือเสียหายจะได้ซ่อมแซมหรือต่อเติมซะก่อนถูกไหมล่ะคะหญิงสาวต่อให้จนเสร็จพร้อมกับถามทิ้งท้าย
2: ครับเพราะมันไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว
1: ชายหนุ่มตอบรับสั้นๆโดยไม่ยอมสบตาหรือมองดูร่างของอีกฝ่ายก่อนที่มิลินจะพลันนึกเรื่องสำคัญขึ้นได้เธอจึงเอ่ยปากกับชายหนุ่มว่าฉันเกือบจะลืมถามคุณไปเลยว่าตอนนี้คุณพอจะมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่บ้างไหม
2: มีครับ แต่มันค่อนข้างจะเก่าแล้วแล้วก็ล้าสมัยไปสักหน่อยนะครับ
1: ชายหนุ่มตอบพลางยิ้มเขินๆขณะที่อารมณ์ปรารถนาภายในของเขาเริ่มจะอ่อนแรงลงบ้างแล้วเขาจึงกล้าที่จะหันมามองคู่สนทนาของตนหลังจากไม่ได้มองมานานแล้วทว่าถึงมิลินจะมองออกถึงความรู้สึกภายในของศิลป์แต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาให้อีกฝ่ายรับรู้ได้ว่าเธอรู้หรือคิดอะไรก่อนจะเอ่ยปากขอยืมโทรศัพท์เขาด้วยท่าทีปกติ
2: ขอฉันยืมใช้หน่อยได้ไหมคะเพราะฉันลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านพักและตอนนี้ทุกคนคงจะเป็นห่วงและกังวลที่จู่ๆฉันก็หายไป
1: เสียงโทรศัพท์ของมิลินที่ลืมอยู่ในห้องพักดังขึ้นเกษมจึงรีบหยิบมือถือเครื่องนั้นมารับสายด้วยหัวใจที่เต้นระรัวและเมื่อรู้ว่าใครคือผู้ที่โทรเข้ามาเด็กหนุ่มก็รีบวิ่งไปหาสารวัตรหนุ่มซึ่งกำลังจะออกรถไปตามหามิลินทันที
2: หลังจากแจ้งข่าวความปลอดภัยของตนให้กับนายตำรวจหนุ่มผู้เป็นองครักษ์ของเธอเสร็จแล้วมิลินก็คืนโทรศัพท์ให้ศิลป์พลางเอ่ยกระเซ้าด้วยน้ำเสียงทีเล่นทีจริง
3: ตอนนี้คุณก็มีเบอร์ของฉันอยู่ในเครื่องแล้วนะคะ
4: ครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วผมว่าคุณไปนอนพักผ่อนก่อนเถอะครับผมจะขออนุญาตทำงานต่อ
1: ชายหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงต่ำๆในลำคออันบ่งบอกถึงภาวะอารมณ์ที่ยังคงปั่นป่วนอยู่ภายในก่อนจะรีบหันหน้าไปอีกทางเพราะยิ่งเขาสบตาหรือมองเรือนร่างของเธอมากเท่าไหร่ความรู้สึกและอารมณ์จากภายในที่เขาพยายามสะกดไว้ก็ยิ่งทวีอำนาจจนยากที่จะควบคุมไว้ได
2: ้งานอะไรเหรอคะ
1: มิลินเอ่ยถามด้วยความสนใจ
4: อาจารย์สั่งให้ผมเอาหอกของท่านมาตรวจสอบแล้วซ่อมแซมให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมครับเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์ถ้าต้องปะทะกับไอ้ทิง
1: ชายหนุ่มตอบพร้อมกับลุกขึ้นเพื่อเดินไปยังห้องของอาจารย์ณห้องพักของมิลินนายตำรวจหนุ่มยังคงนั่งกำโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวไว้แน่นด้วยความรู้สึกอัดอั้นที่ยังคงก่อกวนอยู่ภายในใจแม้ว่าเขาจะวางใจได้ว่ามิลินปลอดภัยแล้วแต่ความจริงที่เขาได้รับรู้มาจากปากของเธอเองว่าเธอกำลังอยู่กับใครก็ทำให้เขาได้แต่ยิ้มเศร้าๆอย่างยอมรับกับชะตากรรมของตนเองไม่ใช่ว่าเขาไม่ไว้ใจศิลป์หรือไม่รู้ว่าศิลป์เป็นคนอย่างไรเพราะตัวเขาเองก็รู้ดีว่าศิลป์ไม่ใช่นักฉวยโอกาสแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงรู้สึกกลัวและไม่สบายใจกับลางสังหรณ์ของตนเองที่มีต่อความรู้สึกในใจของมิลินเพราะจากประสบการณ์ตั้งแต่เป็นตำรวจมาลางสังหรณ์ของเขาไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเดียว
2: พี่สารวัตรมีอะไรไม่สบายใจอีกหรือเปล่าครับ
1: เด็กหนุ่มถือถาดกาแฟและของว่างยามดึกเข้ามาให้เอ่ยถามพลางวางถาดลงบนโต๊ะเล็กๆที่อยู่เบื้องหน้าของอีกฝ่าย
4: ไม่มีอะไรหรอกเซมแค่เรื่องเลวไหลไร้สาระน่ะ
1: สารวัตรหนุ่มตอบพลางฝืนยิ้มให้อีกฝ่ายก่อนที่เกษมจะถามต่ออีกว่า
2: พี่สารวัตรชอบพี่มิลินใช่ไหมครับ
4: ทำไมเซมถึงถามพี่แบบนั้น
1: สารวัตรหนุ่มย้อนถามแทนที่จะให้คำตอบซึ่งเด็กหนุ่มก็พูดอย่างเปิดใจว่า
4: ผมรู้ครับว่าพี่สารวัตรชอบพี่มิลินเพราะผมเองก็ชอบพี่เขาเหมือนกันแต่พี่เขาก็รู้สึกกับผมแบบน้องชายเท่านั้น
2: แล้วเสมรู้สึกยังไงล่ะที่เป็นได้แค่น้อง
4: ก็เสียใจนิดๆครับแต่ก็ทำใจได้ว่ายังไงความรู้สึกของผมก็เป็นแค่ความรู้สึกของวัยรุ่นเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผมคิดว่าในเมื่อผมชอบพี่มิลินดังนั้นอะไรที่จะทำให้พี่เขามีความสุขได้ผมก็ยินดีครับ
2: คงคิดเหมือนกัน
1: นายตำรวจหนุ่มปรารภด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำซึ่งบอกอารมณ์หมองหม่นก่อนที่เกษมจะถามว่า
4: ถ้างั้นก็หมายความว่าพี่สารวัตรจะเสียสละพี่มิลินให้พี่ศิลป์หรือครับ
2: ก็ถ้าเรารู้สึกรักใครแต่เขาไม่ได้รู้สึกกับเราแบบที่เรารู้สึกกับเขาแล้วเราจะดันทุรังไปเพื่ออะไรล่ะ
1: เอกภพตอบพลางฝืนยิ้มอีกครั้งก่อนที่เด็กหนุ่มผู้อ่อนวัยกว่าจะกล่าวให้กำลังใจว่า
4: พี่สารวัตรเป็นลูกผู้ชายที่น่านับถือจริงๆครับ
1: สารวัตรหนุ่มยิ้มและกล่าว
2: จะทำอย่างไรได้ถ้าเขาไม่รักไม่ชอบเราจะไปฝืนใจเขาได้ยังไงสู้ทำหน้าที่ของเราต่อไปให้ดีและเปิดหัวใจไว้รอคนที่เขารักเราดีกว่า
4: พี่ทำได้แน่นอนครับและผมก็เชื่อด้วยว่าสักวันพี่สารวัตรจะต้องได้พบกับใครสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่สารวัตรตลอดไปแน่ๆครับ
1: กลางดึกคืนนั้นหลังจากยกห้องนอนของตนเองให้มิลินไปแล้วสินก็คร่ำเคร่งอยู่กับการตรวจสอบและซ่อมแซมหอกของอาจารย์ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอยู่ในห้องของผู้เป็นอาจารย์เพียงลำพังโดยมีตะเกียงเจ้าพายุซึ่งวางอยู่ข้างๆกายคอยทำหน้าที่ให้แสงสว่างต่างหลอดไฟฟ้า
2: ป่านนี้คุณมิลินคงจะหลับไปแล้วมั้ง
1: ชายหนุ่มรำพึงกับตัวเองในใจพร้อมกับยกแขนกำยำขึ้นปาดเหงื่อบริเวณหน้าผากออกก่อนที่จิตของเขาจะเผลอแส่สายเข้าไปหาหญิงสาวผู้มาขออาศัยค้างคืนอีกครั้งภาพเรือนร่างเปลือยเปล่าของมิลินซึ่งเพิ่งจะได้เห็นเต็มๆตาในคืนนี้พลันปรากฏขึ้นมาในสมองของชายหนุ่มอีกครั้งก่อนจะแผ่อำนาจปลุกอารมณ์เบื้องลึกตามสัญชาตญาณบุรุษให้ปะทุขึ้นในใจของเขา
5: เฮ้ยไม่น่าจะไปทำบ้าๆแบบนั้นกับเธอได้ยังไงเธอยังไม่ได้ตกปากรับคำว่าจะคบหากับเราซะหน่อยจะมาทำเจ้าชู้ยักษ์ตามอำเภอใจแบบนี้มันไม่ดีนะ
1: สินเอ่ยเตือนสติตัวเองในใจเพื่อระงับอารมณ์ดังกล่าวก่อนที่มันจะบานปลายเลยเถิดไปยิ่งกว่านี้พร้อมกับพยายามดึงจิตให้กลับมาสนใจงานตรงหน้าแทนแต่ทว่าหัวใจของเขายามนี้กลับไม่ยอมให้ความร่วมมือเอาเสียเลยเพราะพอสินเผลอตัวเมื่อไหร่สมองของเขาก็พานึกไปถึงเรือนกายของมิลินที่ยังคงจำได้ติดตาตรึงใจอยู่ตลอดชายหนุ่มสะบัดหน้าไปมาเพื่อขับไล่ความคิดด้านมืดดังกล่าวหลายต่อหลายครั้งและแล้วเขาก็พยายามเบนความสนใจของตัวเองด้วยการร้องเพลงไปทำงานไปซึ่งมันก็ใช้ได้ผลอยู่พอสมควรในยามแรกแต่เมื่อความเคยชินได้ชักนำให้เขาร้องเพลงมนรักแม่กลองอันเป็นเพลงโปรดของตนเองออกมาพอเนื้อเพลงดังกล่าว
2: ดำเนินมาจนถึงท่อนที่ว่านางนวลขาวผ่องไม่ผ่องเกินนวลแก้วตาเนื้อเธอนวลกว่านวลนกนวลปลาไหนๆภาพแห่งเรือนร่างที่เปลือยเปล่าอันแลดูงดงามจับจิตซึ่งยังคงติดตาตรึงใจอยู่ก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงแห่งความคิดของศิลป์อีกครั้งพร้อมกับแรงขับจากอารมณ์ภายในที่ลุกฮือขึ้นอีกรอบและยิ่งทวีอำนาจชักจูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งผลให้หัวใจของเขาเต้นเร็วและแรงขึ้นแรงขึ้น
6: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
2: ผลพวงจากคดีที่สามร่างสูงกำยำเปลือยท่อนบนจนแลเห็นกล้ามอกและหน้าท้องอย่างชัดเจนค่อยๆเดินถือตะเกียงไปยังห้องของตนซึ่งมิลินกำลังนอนหลับอยู่อย่างเงียบกริบอำนาจของอารมณ์ภายในที่ถูกสะกดไปหลายครั้งหลายคราเมื่อก่อนหน้านี้ได้แผลงฤทธิ์ออกมาเต็มที่จนมีพลังเหนือกว่าเหตุผลและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของศีลเสียแล้วไม่นานนักชายหนุ่มก็มาหยุดอยู่หน้าประตูห้องของตนซึ่งเขาแน่ใจว่ามิลินคงกำลังหลับสนิทด้วยความอ่อนเพลียเขาจึงยื่นมือไปแตะลูกบิดประตูอย่างระมัดระวังหากเพียงแค่ปลายนิ้วมือของเขาสัมผัสกับส่วนที่เย็นเยือกของลูกบิดเท่านั้นสติของเขาก็พลันกลับมาอีกครั้งและตั้งคำถามใส่ตัวเองว่า
8: เรากำลังจะทำอะไร
2: เพียงเท่านั้นชายหนุ่มก็หันหลังกลับช้าๆอย่างเงียบๆและเดินกลับไปยังห้องเดิมที่เขาทิ้งงานค้างเอาไว้แล้วลงมือรับคมหอกของผู้เป็นอาจารย์ต่อไปหลังจากที่ร่างสูงใหญ่ของศิลป์จากไปแล้วประตูห้องนอนที่ปิดสนิทอยู่แต่แรกก็ถูกแง้มเปิดออกมาจากข้างในเผยให้เห็นใบหน้างามของมิลินซึ่งยืนยิ้มอยู่ด้วยแววตาชายชัดถึงความชื่นชมในตัวของชายหนุ่มผู้ซึ่งเพิ่งจะพละจากไปเป็นอย่างยิ่งฉันนับถือคุณจริงๆสินหญิงสาวกล่าวกับตัวเองเบาๆด้วยความประทับใจก่อนจะดึงประตูให้ปิดกลับเข้าไปดังเดิมอย่างเงียบกริบรุ่งเช้าของวันต่อมาหลังจากที่ศิลป์ได้นำแพขึ้นฝั่งและลากไปเก็บไว้บนผืนดินใกล้ๆบ้านของผู้เป็นอาจารย์เรียบร้อยแล้วชายหนุ่มก็พามิลินเข้าไปในบ้านเพื่อรับประทานอาหารเช้าขณะที่เขากำลังเตรียมอาหารอยู่นั้นเองหญิงสาวจึงถือโอกาสเดินสำรวจบ้านหลังนี้อีกครั้งเพราะเธอจำได้ว่าเมื่อครั้งก่อนที่ได้มาเยือนบ้านหลังนี้เธอเพียงแต่เข้าไปคุยกับอาจารย์ปริกในห้องนอนเท่านั้นยังไม่มีโอกาสเดินเยี่ยมชมจุดอื่นๆในตัวบ้านเลยหญิงสาวจึงเดินสำรวจไปเรื่อยๆจ จนกระทั่งสายตาของเธอไปสะดุดกับรูปถ่ายขนาดใหญ่ซึ่งใส่กรอบเก็บไว้อย่างดีแต่ที่ดึงดูดความสนใจมิลินได้มากที่สุดก็คือภาพของชายหนุ่มซึ่งกำลังยืนยิ้มเด่นเป็นสง่าอยู่ในชุดรับปริญญาตรงกลางรูปสินนั่นเองหญิงสาวจำใบหน้าของเขาได้ดีและนึกรู้ได้ทันทีว่าผู้ที่ถ่ายภาพนี้จะต้องเป็นอาจารย์ปริกอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกประทับใจและสนใจชายหนุ่มผู้อยู่ในรูปมากขึ้นไปอีกก็คือแผ่นป้ายชื่อของคณะประมงซึ่งตั้งเด่นอยู่ณเบื้องหลังของเขาที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองคุณถึงได้รู้จักทั้งปลากล่องสีเหลืองทั้งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อท้องทะเลและชายฝั่งรวมถึงไอ้ทิงณเซฟเฮาส์ของสารวัตรเอกภพนายตำรวจหนุ่มกำลังรับประทานอาหารกับหญิงสาวผู้มาอยู่ในความดูแลของเขาเป็นคนที่สองและด้วยเหตุที่โดยปกตินิโลบนก็ไม่ใช่คนช่างพูดช่างจาอยู่แล้วบรรยากาศของการรับประทานอาหารในยามนั้นจึงมีแต่ความเงียบตราบจนกระทั่งโทรศัพท์มือถือของสารวัตรหนุ่มดังขึ้นซึ่งพอเขาหลุดปากออกมาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีว่า
9: อะไรนะ
2: นิโลบนกำลังนั่งก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารอย่างสงบอยู่ฝั่งตรงข้ามก็พลันเงยหน้าขึ้นมองฝ่ายชายด้วยความสงสัย
10: เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ
2: เธอถามหลังจากเห็นว่านายตำรวจหนุ่มจบการสนทนาทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว
9: ลูกน้องผมรายงานมาว่าพบชิ้นส่วนของมนุษย์ลอยอยู่ในแม่น้ำอีกแล้ว
2: เขาตอบด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
10: คุณมิลิน
2: นิโลบนเอ่ยในลำคอด้วยสีหน้าซึ่งเผือดลงจนเห็นได้ชัด
9: ไม่ใช่ครับคุณมิลินเธอยังปลอดภัยดีทุกประการครับส่วนคนที่ตายคราวนี้ผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
10: บนขอไปดูที่เกิดเหตุด้วยได้ไหมคะเผื่อบนจะช่วยอะไรสารวัตรได้บ้าง
2: หญิงสาวเอ่ยปากขอร้องทันทีที่รู้สึกสังหรณ์ใจถึงบางสิ่งบางอย่าง
9: ได้ครับผมเองก็จะโทรตามคุณมิลินมาด้วยเหมือนกันเพราะคนตายหลายๆคนติดๆกันแบบนี้เราคงต้องรีบทำให้พวกชาวบ้านและผู้คนแถบนี้รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
2: ่เพียงแค่ได้เห็นชิ้นส่วนศีรษะของหนึ่งในศพที่ถูกกู้ขึ้นมานิโลบนก็จำได้ทันทีว่านั่นคือหนึ่งในคนงานต่างพื้นที่ซึ่งเคยมาทำงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของบิดาเธอนั่นเองและหญิงสาวสามารถเดาได้ถึงสาเหตุที่คนทั้งสามคนนี้กลับมาปรากฏตัวในอัมพวาอีกทั้งที่การก่อสร้างได้เสร็จไปนานแล้วได้อย่างง่ายดายว่าอะไรเป็นอะไรเธอจึงรีบกระซิบบอกสารวัตรหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆทันที
10: บนรู้จักคนพวกนี้ค่ะแต่ถ้าสารวัตรอยากได้ข้อมูลจากบนเราก็ต้องไปพูดกันที่อื่น
2: นายตำรวจหนุ่มกำลังจะตอบว่า
9: ไม่มีปัญหาครับคุณบน
2: แต่ทว่าเสียงแหลมสูงที่คุ้นหูของหญิงสาวอีกคนหนึ่งก็พลันแหวกอากาศมาขัดจังหวะเสียก่อน
11: ปล่อยให้ฉันกับคุณพ่อสงสัยกันอยู่ตั้งนานว่าแกหายหัวไปไหนที่แท้ก็มาอยู่กับสารวัตรที่นี่เองหรือเป็นตัวดี
10: พี่เมธ
2: นิโลบนถึงกับหน้าเสียลงในทันทีขณะที่เนธดาวเดินกราบเข้ามา
9: ด้วยหมายจะตบหน้าสั่งสอนผู้ที่ตนคิดว่าจะฉวยโอกาสแย่งสารวัตรหนุ่มผู้เป็นที่หมายปองของตนให้สาแก่ใจทว่าเนตรดาวก็ถูกสารวัตรเอกภพตำรวจหนุ่มที่เธอหลงไหลยืนขวางไว้เสียก่อน
12: กรุณาอย่ารบกวนการทำคดีของผมเลยนะครับคุณเนตรดาวผมขอร้อง
9: เขาเอ่ยอย่างสุภาพและด้วยความอดทนอย่างถึงที่สุดก่อนที่เนตรดาวจะสวนกลับเสียงดังตามประสาคนไม่ได้ดั่งใจโดยไม่อายต่อสายตาของบรรดาชาวบ้านที่เข้ามามุงดูสถานที่เกิดเหตุแต่แรกว่า
11: เนตรก็ไม่ได้ขัดขวางงานของสารวัตรนี่คะเนตรแค่จะมาเอาตัวหนึ่งน้องนอกข้อของเนตรที่ทิ้งงานการของตัวเองมาคลุกอยู่กับสารวัตรกลับไปก็เท่านั้น
12: คุณบนกำลังช่วยงานผมอยู่ครับแล้วก็มาจากความประสงค์ของผมเองด้วย
9: สารวัตรหนุ่มให้เหตุผลอย่างใจเย็นแต่นอกจากเนตรดาวจะไม่ยอมเข้าใจแล้วหล่อนยังสวนกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ตวัดสูง
11: เอ๊ะนี่สารวัตรเข้าข้างมันนะคะสารวัตรพยายามจะปกป้องมันใช่ไหมคะ
9: คำถามและน้ำเสียงที่สะท้อนแต่ความถือดีและเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ของเนตรดาวทำให้นายตำรวจหนุ่มเกือบจะหมดความอดทนกับเธอซะแล้ว
6: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
9: ทว่าในขณะที่เขากำลังยืนขวางเนตรดาวไม่ให้เข้าไปทำร้ายนิโลบนอยู่ด้วยท่าทีเคร่งเครียดอยู่นั่นเองเสียงของมิลินก็พลันดังขึ้นมาเมื่อกี้คุณพบก็บอกคุณแล้วนี่คะว่าเขาเป็นคนขอร้องให้คุณบนมาช่วยทำคดีเองแต่แรกดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างคุณพบจะคอยดูแลปกป้องและให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มาช่วยงานก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องน่าแปลกหรือเสียหายอะไรน้ำเสียงที่เรียบเฉยบ่งบอกถึงความใจเย็นของผู้พูดนั้นช่วยให้เอกภพรู้สึกเบาใจลงไปได้เป็นกองขณะที่เนตรดาวถึงกับขบฟันกรอดก่อนจะหันขวับไปหาร่างในชุดผ้าโปร่งสีฟ้าครามแบบพื้นบ้านของผู้เป็นเจ้าของเสียงซึ่งกำลังเดินย่างกรายเข้ามาในบริเวณดังกล่าวโดยมีศิลป์เดินตามหลังมาติด
11: ๆนั่งมิลิน
9: เนตรดาวกระแทกเสียงใส่มิลินด้วยความเคืองแค้น
11: อ๋อฉันรู้แล้วที่แท้พวกแกก็รวมหัวกันนี่เองหวังจะเก็บสารวัตรไว้ด้วยกันสินะทุเรศสิ้นดี
12: กรุณาใช้คำพูดกับคนอื่นให้ดีๆหน่อยนะครับคุณเนตรดาว
9: ชายหนุ่มผู้เดินมากับมิลิน

0: ว่าอีกฝ่ายคงไม่กล้าทำอะไรตนแน่ๆหล่อนจึงแบะปากเชิดหน้าใส่สินและตวาดกลับไปด้วยความอหังการ
1: แกหุบปากไปเลยไอ้ไพร่
0: ไพร่เหรอครับคุณคงจะไม่มีความรู้สินะครับว่าระบบไพร่น่ะถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแต่ถ้าคุณยังยืนยันจะขุดเอาคำนี้มาใช้จิกหัวคนอื่นที่คุณคิดว่าต้อยต่ำกว่าแล้วก็ผมว่าตัวคุณน่ะเหมาะกับคำนี้มากกว่าใครๆซะอีกนะครับคุณเนตรดาวเพราะตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นคุณมาอยู่ที่นี่คุณก็ไม่เคยแสดงลักษณะของผู้ดีให้ผมหรือใครๆเห็นเลยสักเพียงครั้งเดียว
2: ซินเอ่ยโต้กลับด้วยน้ำเสียงเรียบๆหากคำพูดนั้นได้เสียดแทงใจของเนตรดาวเข้าอย่างจังและในขณะที่หญิงสาวกำลังขบฟันกรอดๆอย่างพร้อมที่จะแผดเสียงต่อไปอยู่นั่นเองเสียงของหนุ่มวัยแรกรุ่นอีกคนก็พลันดังมาจากทางเบื้องหลังของมิลินและสิน
3: นั่นสิครับแล้วคนที่จบนอกแต่กลับขาดความรู้ไร้มารยาทและขาดคุณสมบัติผู้ดีแบบนี้คนฉลาดอย่างคุณพ่อของผมกับพี่พบคงจะไม่โง่ลดตัวลงไปเกลือกกลั้วให้เปลืองตัวฟรีๆแน่ๆใช่ไหมครับพี่มิลินพี่สิน
1: ไอ้สิม
2: เนตรดาวเอ่ยลอดไรฟันออกมาด้วยเสียงอันเบายิ่งกว่าเสียงกระซิบหล่อนพยายามข่มโทสะในใจที่กำลังจะระเบิดออกมาอยู่รอมารอให้เผาอำนาจลงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอรู้ดีว่าหากมีเรื่องกับเด็กหนุ่มต่อหน้าชาวบ้านจำนวนมากนี้แล้วล่ะก็ผลที่เกิดขึ้นจะต้องกระทบไปถึงธุรกิจของบิดาอย่างแน่นอนและถ้าเป็นแบบนั้นแม้เธอจะเป็นบุตรคนโปรดก็คงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการถูกตำหนิได้
3: โชคดีนะเนี่ยที่ผมนั่งกินโอวัลตินอยู่แถวๆนี้กับพี่หมวดพอดีเลยได้ยินจากทางวิทยุของพี่เขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี
2: ่เด็กหนุ่มเอ่ยพลางหลิวตาให้สารวัตรหนุ่มกับมิลินอย่างรู้กันก่อนจะปลายตาไปทางหมวดคมซึ่งกำลังง่วนอยู่กับการติดต่อฝ่ายนิติเวชเนตรดาวจึงทำอะไรไม่ได้อีกนอกจากพยายามควบคุมอารมณ์และอาการของตนไว้แล้วทำเชิดหน้าไม่สนใจเด็กหนุ่มและพวกมิลินโดยหันไปปราศัยกับพวกชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์อยู่รอบๆแทน
1: ไม่ต้องห่วงนะคะทุกๆคนเนตรกับคุณพ่อแล้วก็คุณสารวัตรของเนตรไม่มีทางนิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แน่ๆตอนนี้คุณพ่อกับเนตรก็ได้ติดต่อหมอจระเข้ฝีมือดีไว้แล้วเขาคงจะมาถึงที่นี่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แหละค่ะ
2: คำพูดจากปากของเนตรดาวทำให้บรรดาชาวบ้านที่กำลังตกอยู่ในอาการสยดสยองและหวาดผวากับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในแม่น้ำติดต่อกันถึง3ครั้งเริ่มมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นทว่าในขณะที่เนตรดาวกำลังหาแนวร่วมให้ตนเองอยู่นั้นนิโลบนก็พลันทวงขึ้นว่า
1: ไม่ได้นะพี่เนตรจะให้หมอจระเข้ที่ไม่มีประสบการณ์มาล้อเล่นกับไอ้ตัวที่อยู่ในแม่กลองตอนนี้ไม่ได้นะ
4: หมอพันเนี่ยนะไม่มีประสบการณ์ฮึแล้วเดี๋ยวพวกแกจะได้เห็น
2: เนตรดาวตวาดกลับด้วยความขุ่นใจในทันทีขณะที่สินซึ่งยังคงยืนอยู่ข้างๆมิลินเอ่ยรำพึงออกมาเบาๆว่า
5: หมอพันหรือ
2: และในจังหวะที่มิลินกำลังจะถามชายหนุ่มว่าเขารู้จักหมอจระเข้ที่เสียสนกับเนตรดาวจ้างมาหรือนิโลบนก็แย้งพี่สาวของตนเองไปด้วยเหตุผลเดียวที่มีอยู่ว่า
1: แต่ฆาตกรตัวจริงคือฉลามนะคะพี่เนตรและพี่เนตรคิดว่าหมอจระเข้จะสู้กับฉลามได้ยังไง
2: ทว่าแทนที่ความจริง

0: จากปากของนิโรบนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นผลที่เกิดตามมากลับกลายเป็นว่าเธอถูกชาวบ้านทั้งหลายในที่นั้นมองด้วยสายตาราวกับเห็นตัวประหลาดแทนซึ่งเนตรดาวก็ฉลาดพอที่จะไม่ปล่อยโอกาสดังกล่าวให้หลุดมือเลยสักนิดเธอจึงกล่าวเสียงกลัวหัวเราะในทันที
1: ตายฉลามเหรอทุกคนได้ยินไหมคะว่าเมื่อกี้เย็นน้องสาววิปริตของเนตรมันพูดอะไรออกมา
0: การปลุกระดมของเนตรดาวได้ผลดีเกินคาดเพราะเหล่าชาวบ้านที่อยู่โดยรอบนั้นเริ่มซุบซิบกันและมองนิโรบนกับมิลินด้วยความไม่เชื่อถือหญิงสาวจึงรีบเติมเชื้อไฟซ้ำลงไปอีกว่า
1: คงไม่มีใครเชื่อถือคำพูดเหลวไหลของแม่พวกนี้ใช่ไหมคะ
2: นั่นสิมีอย่างที่ไหนฉลามจะมาอยู่ในแม่น้ำได้ถ้าจะบ้าไปกันใหญ่แล้ว
0: ชาวประมงคนหนึ่งกล่าวพลางชายตามองนิโรบนและมิลินอย่างดูแคลนก่อนที่เนตรดาวจะฉวยโอกาสหันไปเป่าประกาศกับชาวบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มดุจมีมิตรไมตรีให้อย่างจริงใจว่า
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเดี๋ยวหมอพันก็จะมาถึงแล้วและพอหมอพันลากไอ้ตัวที่คอยทำร้ายทุกๆคนที่อยู่ในน้ำขึ้นมาเราก็จะได้รู้กันว่าอะไรเป็นอะไร
0: เสียงเชียร์จากปากชาวบ้านดังกระหึ่มขึ้นทันทีหากในขณะที่สินและเกษมกำลังจะเข้าไปตอบโต้เนตรดาวนั้นมิลินก็ห้ามคนทั้งสองไว้ได้ทันก่อนจะเอ่ยปากกับพวกเขาด้วยความใจเย็นว่า
3: เมื่อถึงตรงนี้เราก็ควรจะปล่อยให้ได้ทำตามที่เธอต้องการเพื่อที่ชาวบ้านทุกๆคนจะได้รู้เองว่าอะไรเป็นอะไร
4: แต่แบบนี้ภาพพจน์ของคุณกับคุณนิโรบนก็จะไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับ
0: สินพูดเสียงอ่อนๆด้วยความเป็นห่วง
3: ไม่เป็นไรหรอกค่ะความผิดที่เกิดจากความเข้าใจผิดศาลย่อมเข้าใจและพิจารณาลดหย่อนโทษให้ฉันใดความผิดของพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นฉันจึงไม่คิดจะถือมาเป็นอารมณ์เพราะสิ่งที่พวกเราควรจะทำในตอนนี้คือรอผลจากฝ่ายนิติเวชและนำฟันฉลามจากศพทั้ง3คดีรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เรามีไปรายงานกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของที่นี่กันดีกว่าง
4: ั้นเรารีบไปกันเถอะครับ
0: สารวัตรหนุ่มที่ยืนฟังเงียบๆมานานกล่าวสรุปสั้นๆก่อนจะรีบเดินไปฝากคดีไว้กับลูกน้องของตนซึ่งหมวดคมก็มีน้ำใจบอกเพื่อนตำรวจที่มาร่วมทำคดีด้วยให้ช่วยกันพวกชาวบ้านไว้จนสารวัตรหนุ่มสามารถพาพวกมิลินขึ้นรถเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไปได้สำเร็จภายในรถยนต์ติดตราโล่ของสารวัตรเอกภพ
5: บนว่าจริงๆแล้วแค่เขี้ยวฉลามจากสองศพแรกก็น่าจะเพียงพอต่อการยืนยันแล้วนะคะ
0: แฝดผู้น้องของเนตรดาวออกความเห็นขึ้นมาซึ่งในตอนนี้เธอกำลังนั่งเคียงข้างอยู่กับนายตำรวจหนุ่มด้านหน้าขณะที่มิลินกับสินนั่งอยู่เบาะหลังโดยมีเกษมนั่งกั้นอยู่ตรงกลางอย่างเหมาะสม
4: ถ้าคุณสามารถพูดกับปลัดให้เขาเข้าใจและเชื่อถือเราได้แค่จากศพแรกก็คงพอแล้วล่ะครับ
0: นายตำรวจหนุ่มตอบเรียบๆขณะที่สมาธิส่วนใหญ่ยังคงจดจ่ออยู่กับการขับรถ
3: เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะเมื่อเช้าฉันได้โทรศัพท์ไปรายงานเรื่องไอ้ทินให้เจ้านายที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรับทราบแล้วซึ่งท่านก็บอกว่าจะช่วยติดต่อและคุยกับทางอำเภอเองขอเพียงแค่เรานำเขี้ยวฉลามและข้อมูลที่มีไปยืนยันเป็นหลักฐานแค่นั้นมิลินกล่าวขึ้นด้วยความมั่นใจว่าปัญหาที่สารวัตรหนุ่มหนักใจจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก่อนจะเอ่ยกับทุกๆคน
4: ด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาลงไปจากเดิมว่าแต่ตอนนี้สิ่งที่ฉันอยากจะทำจริงๆก็คือการสำรวจพื้นที
2: ่ทำไมล่ะครับ
4: เด็กหนุ่มผู้นั่งอยู่ข้างๆเอ่ยถามขึ้นด้วยความสนใจและคำตอบจากปากของหญิงสาวก็คือก็เผื่อว่าบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องฆ่าไอ้ทิงยังไงล่ะคะ
6: คุณยังคงหวังอยู่ลึกๆใช่ไหมครับว่าการที่ไอ้ทิงเข้ามาหากินในแม่กลองไม่ได้เกิดจากภาวะโลกร้อนและเมื่อถึงเวลาอันสมควรมันก็จะกลับลงทะเลไปเอง
4: ชายหนุ่มผู้นั่งถัดออกไปเอ่ยทายใจเธอขึ้นด้วยรอยยิ้มชื่นชมขณะที่มิลินตอบด้วยการพยักหน้ารับ
6: แต่สำหรับตำรวจอย่างผมแล้วการปล่อยให้ผู้ร้ายที่ก่อคดีสะเทือนขวัญติดต่อกันแบบนี้หนีไปได้ถือเป็นเรื่องที่แย่มากครับ
5: แต่บนว่าผู้ร้ายตัวจริงที่ทำให้เกิดคดีต่อเนื่องแบบนี้ขึ้นมาก็คือพวกเราเองนั่นแหละค่ะสารวัตร
4: นิโลบนออกความเห็นพลางปลายตามองผ่านกระจกรถไปยังท้องฟ้าที่กำลังเจิดจ้าไปด้วยความร้อนแรงของแสงแดดซึ่งเธอเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้ดีว่ามันร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกปีหนำซ้ำยังทำให้รู้สึกแสบผิวมากขึ้นอีกด้วย
7: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
8: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
7: ้ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
4: เกราะหนามมรณะเมื่อไปถึงที่ว่าการอำเภอมิลินกับคณะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายอำเภอและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงซึ่งมิลินและนายตำรวจหนุ่มคู่หูของเธอไปแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าความสะดวกทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแน่ๆและหลังจากได้สนทนาหารือกันถึงเรื่องของไอ้ทิงในห้องส่วนตัวของท่านนายอำเภอเป็นเวลานานพอสมควรจนได้ข้อสรุปว่าทางอำเภอจะช่วยให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่ประชาชนและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้วมิลินจึงถือโอกาสขอตัวไปสำรวจแนวปะการังกับสินตามที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกโดยมีเกษมเดินตามไปติดๆหลังจากมิลินแยกตัวไปแล้วนายอำเภอก็สั่งให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงรีบไปดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อครู่ก่อนจะขอให้นิโลบนช่วยออกไปรอข้างนอกสักพักเนื่องจากตนมีเรื่องสำคัญจะคุยกับสารวัตรเอกภพเพียงลำพังและเมื่อนิโลบนเดินออกจากห้องไปเรียบร้อยแล้วท่านนายอำเภอก็หันมาสบตากับสารวัตรหนุ่มด้วยรอยยิ้มที่ยากจะเข้าใจก่อนจะกล่าวว่า
6: ที่แท้คนที่เพื่อนผมส่งไปดูแลเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็คือคุณนั่นเอง
4: ท่านหมายความว่าอย่างไรครับเอกภพย้อนถามด้วยความแปลกใจ
6: นายของคุณและเสียสนเป็นเพื่อนกับผมมาตั้งแต่สมัยมัธยมเราสามคนนิสัยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นักแต่ก็ คบหากันมานานจนสนิทสนมกันได้อย่างน่าประหลาดและสายใยผูกพันที่ว่าก็ทำให้ผมไม่อาจปฏิเสธเสียสนได
0: ้คำพูดของนายอำเภอทำให้เอกภพวิตกว่าเสียสนคงจะใช้ความเป็นเพื่อนกับนายอำเภอและเจ้านายของตนในการเสกสรรความปรารถนาของเนตรดาวให้เป็นจริงหากในขณะที่สารวัตรหนุ่มกำลังแอบนั่งขบกรามด้วยความกังวลอยู่นั่นเองคู่สนทนาของเขาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่า
6: ด้วยเหตุนั้นผมก็เลยจำเป็นต้องไปร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเขาทั้งที่ใจจริงแล้วผมไม่อยากไปเลยสักนิด
0: คำกล่าวเมื่อครู่ของนายอำเภอทำให้นายตำรวจหนุ่มต้องแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะตัดสินใจถามฝ่ายตรงข้ามไปว่า
6: ทำไมล่ะครับ
0: และคำตอบจากท่านนายอำเภอก็คือ
6: สิ่งที่คุณถามถึงคือสาเหตุที่ทำให้ผมต้องการคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวนี่แหละผมรู้จักนิสัยของเพื่อนทั้งสองคนดีเจ้านายของคุณก็อย่างเสียสนก็อีกอย่างแต่รายหลังเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ผมรับไม่ได้จนแทบไม่อยากไปเยี่ยมเยียนเลยนับตั้งแต่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาได้กำเนิดขึ้นมา
0: ท่านหมายถึงคุณบนใช่ไหมครับสารวัตรหนุ่มหยั่งเสียงถามก่อนที่นายอำเภอจะตอบรับด้วยการพยักหน้า
6: สนกับภรรยายึดติดในความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าเด็กฝาแฝดคนที่คลอดออกมาทีหลังคือคนพี่และเขาทั้งสองก็ทั้งหลงและเห่อในตัวลูกสาวคนที่พวกเขาสำคัญว่าเป็นลูกคนแรกอย่างมากจนแทบจะไม่เหลือความเมตตาเอ็นดูและเอื้ออาทรใดๆเผื่อแผ่ไปให้คุณนิโรบลซึ่งคลอดออกมาเป็นคนแรกเลยซ้ำร้ายกว่านั้นสนกับภรรยาของเขายังคอยตีกรอบคุณนิโรบลให้ยอมและทำทุกอย่างเพื่อพี่สาวแล้วก็เอาแต่ถือหางคุณเนตรดาวมาตลอด
0: เหตุผลนี้เองที่ทำให้นิโรบลเป็นคนนิ่งเงียบและออกเฉยชาซึ่งเขาเองก็พอจะเดาได้บ้างหากไม่นึกว่าแท้จริงมันจะเลวร้ายและไร้สาระขนาดนี้ทำให้เอกภพถึงกับพูดอะไรไม่ออกนอกจากรู้สึกเห็นใจและสงสารเธอมาก
6: ผมจึงรู้สึกดีใจที่เห็นคุณนิโรบลยอมเปิดใจให้คนอื่นนอกจากผม
2: ฮะ
0: สารวัตรหนุ่มหลุดปากอุทานออกมาเบาๆก่อนจะหยุดปากตัวเองในทันทีที่ได้สติทว่านายอำเภอก็ยิ้มให้อย่างเข้าใจก่อนจะเอ่ยสนทนาต่อไปอย่างไม่ถือสาหาความ
6: นอกจากผมแล้วคุณนิโรบลจะทำตัวเหมือนตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์ที่ไร้วิญญาณและแสดงบุคลิกเย็นชากับผู้คนรอบข้างมาตลอดยกเว้นคุณนี่แหละที่ผมเห็นว่าเธอมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่นักแต่ผมก็สังเกตได้ว่าเธอดูมีชีวิตชีวาขึ้นผมก็เลยอยากขอร้องให้คุณช่วยดูแลและช่วยเหลือเธอเท่าที่จะทำได้ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรเลยครับ
0: นายตำรวจหนุ่มออกปากรับคำอย่างไม่ติดขัดหากภายในใจของเขาได้ตั้งกำแพงเงื่อนไขเอาไว้ว่าจะอย่างไรเสียเขาก็คงเป็นได้แค่เพื่อนที่แสนดีสำหรับนิโรบลเท่านั้นในตอนนี้เพราะว่าใจของเขายังคงมีเยื่อใยผูกพันกับมิลินอยู่พอสมควรและมันเป็นดุจสายใยบางๆที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความละเอียดอ่อนในการปลดออกทีละนิดทีละนิดแล้วประสานใหม่ให้ไปในทางที่ถูกที่ควรเสียก่อน
7: ฉลามกระทิงมฤตยู2น้ำโดยดอลฟิน เสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
12: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
13: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
14: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
15: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
16: นราพงศ์วัยวัฒน์
17: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
16: ชัดทุกประเด็น
17: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
16: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
18: ทราบแล้วเปลี่ยน
19: เสี่ยงเศรษฐกิจ
18: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
20: ครบรถ
19: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล็งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายรอเลนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคใต้หลังครม.สัญจรสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟเขียวโครงการ Missing Link เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2ภาคใต้3เส้นทางวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และเส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาพร้อมเตรียมศึกษาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกระนองฝั่งอันดามันมายังสถานีรถไฟชุมพรฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ผ่านระบบรางไปยังจีนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยชะลอโครงการแลนบริดจ์ไว้ก่อนพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐให้ผู้โดยสารสนามบินแม่สอดโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัม
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดโครงการให้ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำหนักสูงสุด10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น1ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในปิดผนึกมิดชิดและไม่อนุญาตให้นำทุเรียนผลไม้กลิ่นแรงหรือผักสดโหลดใต้ท้องเครื่องเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2570สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากโทรศัพท์055-511-049ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งล่าตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือสอพร้อมกำชับเร่งเยียวยาครบทุกสิทธิ์
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสันชัยขนานนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับติดตามกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราก็จะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา2วันหยุดนะครับกับผมสันชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับส่วนใหญ่หรือว่าปกติเราก็จะจัดเป็นรายการสดนะครับเสียงพร้อมภาพภาพพร้อมเสียงนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ผมติดภารกิจนะครับเสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ามีงานการติดตั้งหรือการใช้แผ่น CFRP นะครับหรือว่าแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์นะครับก็จะเป็นการใช้วัสดุในการเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะพูดคุยแล้วก็ส่งเสียงตามสายกันเข้ามาพูดคุยกับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ขออนุญาตว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะครับหรือว่ากำลังนะครับประสบการณ์นะครับจากการก็เรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับขายพร้อมสอนการติดตั้งหรือการใช้วัสดุนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการซ่อมโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตนำการแก้ปัญหานะครับหรือว่าการซ่อมนะครับชุดเนี้ยมาเล่าทุกท่านนะครับหน้างานที่นี่นะครับเป็นเสานะครับเสาอาคารนะครับเสาอาคาร1ต้นที่รับน้ำหนักแล้วก็เกิดการแตกร้าวแต่สิ่งหนึ่งนะครับการแตกร้าววันนี้นะครับของอาคารเนี่ยนะครับเพราะเราไปเจอตรงนั้นแตกตรงนี้แตกแล้วเราเพิ่งเห็นนะครับหลายท่านเลยนะครับที่มักจะพูดถึงว่าร้าวจากเมื่อแผ่นดินไหวที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นไม่ร้าวนะครับแต่ตอนนี้มาเห็นแล้วว่ารอยร้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันมีโอกาสเกิดผลกระทบต่ออาคารในหลายๆแห่งนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ต้องยอมรับว่าบางครั้งนะครับอาจจะไม่ได้เกิดหรือไม่ได้ส่งผลต่ออาคารนะครับรอยร้าวบางรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะนะครับผมใช้คำว่าอาจจะนะครับเพราะว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกนะครับที่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับหรือสอบถามกันมานะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับหรือบางลักษณะการร้าวบางรอยร้าวนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับแต่มันอาจจะเกิดอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้ตรวจสอบนะครับแต่พอหลังจากแผ่นดินไหวนะครับมันก็จะมีรายละเอียดแล้วว่าวันนี้ต้องตรวจสอบบ้านอาคารของตนเองนะครับว่ามีส่วนไหนนะครับที่มีรอยร้าวเกิดรอยร้าวแผ่นดินไหวส่วนไหนอย่างไรนะครับก็มันก็จะเกิดการตรวจสอบในช่วงนั้นนะครับเพราะการตรวจสอบในช่วงนั้นแหละครับก็คือส่วนหนึ่งที่หลายคนนะครับพอตรวจสอบเสร็จปั๊บก็อุ้ยไอ้นี่ก็ร้าวไอ้นั่นก็ร้าวเนี่ยแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแล้วมันร้าวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกท่านเวลาตรวจสอบเรือดูเนี่ยครับให้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ประเมินด้วยข้อเท็จจริงว่ารอยร้าวเนี่ยอาจจะเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วหรือเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวหรือเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นแบบคาบเกี่ยวคำว่าคาบเกี่ยวหมายถึงว่าเดิมมันร้าวอยู่แล้วแหละนะครับพอเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาปุ๊บมันก็เลยทำให้ร้าวเพิ่มมันก็จะมีความคาบเกี่ยวในหลายปัจจัยพอสุดท้ายแล้วนะครับ ไม่ว่าจะรอยร้าวนั้นจะเกิดจากแบบไหนก็ตามเกิดจากแผ่นดินไหวไม่ใช่แผ่นดินไหวหรือเกิดแบบไหนนะครับพอเราตรวจสอบแล้วเราจะได้สบายใจก่อนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับรอยร้าวแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับพอมันเกิดจากอะไรกันแน่ปั๊บนะครับเราก็จะได้นะครับดูกันว่าเราจะเลือกแบบไหนในการที่จะพิจารณาการซ่อมเพราะฉะนั้นรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นรอยร้าวที่อันตรายและรอยร้าวที่ไม่อันตรายนะครับวิธีการซ่อมหรือรายละเอียดในการซ่อมของรอยร้าวที่อันตรายกับไม่อันตรายนะครับมันก็จะใช้วิธีการซ่อมวัสดุในการซ่อมขั้นตอนในการซ่อมนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับพอเราเห็นรอยร้าวถ้ารอยร้าวที่ไม่อันตรายเราก็อาจจะหาผู้รับเหมามาหรือช่างที่มีความเข้าใจนะครับในการใช้วัสดุมาซ่อมให้อย่างถูกต้องถูกวิธีแต่ถ้าเกิดมันเป็นรอยร้าวที่คิดว่า มันอาจจะอันตรายหรือมันอันตรายแน่ๆอันนั้นเราควรจะหาผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นวิศวกรนะครับมาตรวจสอบอย่างละเอียดการตรวจสอบมันก็จะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เบื้องต้นเวลาผมไปเนี่ยนะครับผมก็จะตรวจสอบเบื้องต้นให้ว่ารอยร้าวแบบนี้ปัญหาแบบนี้แก้ไขได้เกิดจากอะไรเป็นต้นเหตุหลักนะครับก็จะประเมินให้ว่าโอเคแบบนี้นะครับสามารถซ่อมหรือว่าแก้ไขได้ใช้วัสดุการซ่อมแบบนี้แบบนี้แต่พอไปดูแล้วปรากฏว่ารอยร้าวแบบนี้มันควรจะต้องเจาะลึกนะครับถึงรายละเอียดเรื่องของปัญหานะครับแล้วเรื่องของลักษณะการร้าวและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังซึ่งอันนั้นเราก็ควรใช้ทีมวิศวกรหรือทีมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงหรือสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะครับแล้วถึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการใช้วัสดุในการซ่อมอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านว่านะครับเวลาดูพวกนี้นะครับอยากให้ดูให้ละเอียดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีท่านยังท่านหนึ่งนะครับส่งคำถามส่งรูปมาให้ผมนะครับเรื่องของรอยร้าวเรื่องของปูนระเบิดนะครับและสุดท้ายก็บอกว่าตอนนี้ซ่อมไป 3-4 รอบแล้วซ่อมแล้วก็เป็นอีกซ่อมแล้วก็เป็นอีกซ่อมแล้วก็เป็นอีกคำว่าซ่อมแล้วเป็นอีกซ่อมแล้วเป็นอีกนะครับมันอาจจะเกิดจากปัญหาว่าในรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการร้าวแล้วและวิธีการซ่อมอาจจะเป็นการซ่อมผิดวิธีนะครับถ้าเมื่อไหร่วิธีการซ่อมผิดวิธีนะครับสิ่งที่เราซ่อมไปนะครับมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกแน่นอนนะครับการซ่อมผิดวิธีมีอย่างไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับยกตัวอย่างให้ฟังว่าการซ่อมผิดวิธีนั้นนะครับเช่นบางครั้งนะครับช่างหรือผู้รับเหมาหลายท่านเนี่ยนะครับจะใช้ปูนกาวไปไล้หรือไปฉาบบางๆบนผิวที่เราจะซ่อมแล้วก็ใช้ปูนฉาบทั่วไปนี่แหละครับไปฉาบซ่อมผมบอกได้เลยครับอย่างเงี้ยไม่อยู่แน่นอนเพราะปูนกาวไม่ใช่ปูนที่ใช้ประสานระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่าปูนกาวใช้สำหรับในการปูกระเบื้องบางท่านใช้ปูนกาวผสมปูนทรายปูนฉาบหรือปูนสำเร็จรูปแล้วก็ไปฉาบซ่อมนะครับซึ่งผมก็เคยยกตัวอย่างครั้งหนึ่งว่าไปนั่งฟังอยู่ไปซื้อของนะครับแล้วก็นั่งฟังช่างกำลังตัดสินใจซื้อของแล้วก็สั่งปูนกาว20ถุงถามว่าเอาไปทำอะไรอ๋อเอาไปซ่อมท้องพื้นไปซ่อมเสาที่มันแตกมันล่อนเราฟังแล้วก็ใจหายวาบนะครับแต่ไอ้คันจะไปสอใส่เกือกนะครับมันก็กระไรอยู่นะครับก็บอกโอ้โหสงสารเจ้าของบ้านหลังนั้นมากนะครับว่าโอ้โหได้งานแบบนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นตามมาอีกครั้งแน่นอนนะครับอันนั้นคือการใช้วัสดุผิดวิธีเพราะความรู้สึกหรือความเข้าใจนะครับเราจะรู้สึกว่าปูนกาวนั้นมันมีความเหนียวมันมีการยืดเกาะที่ดีนะครับเหนียวและยืดเกาะที่ดีนั้นถูกต้องครับแต่มันต้องดูว่ามันเหมาะสมกับการใช้งาน แบบไหนอย่างไรนะครับถึงจะให้ได้คุณสมบัติที่ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราเจอลักษณะของการร้าวหรือการเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็แนะนำว่าควรจะนะครับใช้สติในการพิจารณานะครับถึงแม้เราบอกว่าเราดูไม่เป็นไอ้เรื่องดูไม่เป็นนั้นเรื่องปกติครับแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าท่านลองใช้ความตั้งใจในการดูการพิจารณานะครับผมเชื่อว่าโดยวิจารณญาณของตัวเราโดยการสังเกตของตัวเรานะครับผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราสามารถมองออกแต่ที่เรามองไม่ออกส่วนใหญ่คือเราคิดว่าเราทำไม่เป็นเราทำไม่ได้เราไม่รู้นะครับเหมือนบางท่านนะครับโทรมาพี่อยากได้ช่างไปซ่อมบ้านไม่มีช่างเลยหาไม่ได้ติดต่อไม่ได้นะครับไอ้ประเภทแบบนี้นะครับผมเอาจริงๆนะครับไม่ค่อยเชื่อนะครับไอ้ที่หาไม่ได้นี่นะครับพอเอาจริงๆถึงเวลาปั๊บอ้าวมีแล้วนะครับก็หาได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับก็จะไปเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บก็อ้าวถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับในการที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมรอยร้าวต่างๆนะครับจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะคุยเรื่องงานซ่อมซีฟอพีมาคุยเรื่องนี้เป็นจริงๆพื้นฐานมันต้องเริ่มจากแบบนี้ก่อนนะครับว่าพอเราเจอปัญหารอยร้าวแบบนี้นะครับเราถึงจะเลือกวัสดุนะครับวัสดุที่เราจะใช้ซ่อมทั่วๆไปเนี่ยนะครับการใช้ซ่อมทั่วๆไปนะครับวัสดุที่เราจะคุ้นเคยคือเขาเรียกว่าน้ำยาประสานคอนกรีตนะครับหรือถ้าดีที่ใช้และที่ผมใช้บ่อยก็คืออีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตปูนที่ใช้ในการซ่อมนะครับถ้าทั่วๆไปก็ใช้ในส่วนของปูนเขาเรียกว่ารีแพร์มอร์ตาร์ทั่วๆไปนะครับหรือถ้าดีขึ้นก็จะเป็นปูนซ่อมโครงสร้างที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์นะครับซึ่งแต่ละประเภทนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับมีรายละเอียดนะครับมีวิธีการในการใช้งานหรือในการซ่อมนะครับที่แตกต่างกันนะครับความแตกต่างกันเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับเราก็จะได้นะครับงานซ่อมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับก็อยากฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นครับวัสดุที่เราใช้ในการซ่อมต่างๆนะครับที่เราจะใช้เช่นงานบางงานเราอาจจะใช้น้ำยาประสานคอนกรีตพอแต่งานบางงานนะครับควรจะใช้เป็นอีพ็อกซี่นะครับประสานคอนกรีตเพราะนะครับในส่วนของน้ำยาประสานคอนกรีตนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการซ่อมหรือการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าการเลือกใช้วัสดุต่างๆนั้นนะครับเราจะต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้นะครับคุณภาพในการทำงานหรือคุณภาพในการใช้วัสดุที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับที่ติดตามหรือฟังรายการนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านแล้วนะครับสิ่งที่ผมบอกกล่าวเล่าแจ้งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะเลือกใช้นะครับแบบไหนอย่างไรบางท่านนะครับคุยรายละเอียดครบนะครับแต่เน้นราคาถูกเข้าว่านะครับพอทำแล้วเกิดอีกนะครับถึงตอนนั้นแหละครับมันจะไม่กลายเป็นถูกเข้าว่าแล้วมันจะกลายเป็นซ้ำซ้อนนะครับเสียเงินซ้ำครับเสียเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรครับเพราะเราเน้นราคาถูกเป็นองค์ประกอบหลักนะครับพอราคาถูกปั๊บนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับก็อยากฝากว่าหลายๆครั้งหลายๆครานะครับเวลาที่เราจะใช้วัสดุในการซ่อมนะครับก็ขอให้เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับถูกขั้นตอนนะครับท่านก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้วัสดุในการซ่อมหรือในการทำงานนั่นเองนะครับก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเวลาที่เราพูดคุยกันนะครับบางครั้งเรามักจะ ลืมเรื่องของความถูกต้องแล้วก็ความสมบูรณ์งานซ่อมโครงสร้างนะครับจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับอย่ารีบร้อนนะครับในการซ่อมหรืออย่ารีบร้อนในการที่จะแก้ไขนะครับความรีบร้อนนั้นอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดนะครับหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ติดตามและเคยฟังผมพูดคุยนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งนะครับวัสดุที่ผมพูดถึงนั้นนะครับอาจจะเหมือนกับซ้ำนะครับวิธีเดิมนะครับหรืออาจจะมีความใกล้เคียงกับการใช้วัสดุแบบเดิมๆวัสดุบางอย่างนะครับเช่นเสาระเบิดท้องคานระเบิดท้องพื้นปูนระเบิดวัสดุที่ใช้ซ่อมนะครับมันจะไม่ได้หนีไปจากเดิมๆนะครับเพียงแต่ขั้นตอนวิธีการนะครับมันจะละเอียดมากขึ้นเช่นต้องถึงขั้นเสริมเหล็กไหมหรือไม่ต้องเสริมเหล็กอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นเพิ่มเติมนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการซ่อมพวกนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าผมก็จะทำไว้เป็นขั้นตอนหลักๆไว้นะครับทีนี้เพียงแต่ว่า อย่างขั้นตอนที่มันเหมือนกันคือการสกัดการทำความสะอาดสนิมการแปรงสนิมเพียงแต่วัสดุที่จะใช้ในการแปรงสนิมนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างเรื่องของวัสดุที่จะใช้ในการทาเพื่อแปรงสนิมอันนั้นคือความแตกต่างที่จะใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ตัวประสานนะครับตัวประสานหลักๆนะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวหลักคือน้ำยาประสานคอนกรีตกับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีต2ตัวหลักเลยเนี่ยนะครับที่จะใช้เพียงแต่ว่างานไหนที่เราเช่นสมมุติว่าปูนมันแตกไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลยแล้วเราอยากจะประหยัดอันเนี้ยเราสามารถใช้น้ำยาประสานคอนกรีตได้เพราะน้ำยาประสานคอนกรีตจะทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่าได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าจุดนั้นนะครับต้องการเพิ่มการยึดเกาะที่แน่นหนาแล้วก็แข็งแรงก็แนะนำใช้เป็นอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแต่ถ้าจุดที่เราจะซ่อมนั้นมีทั้งในส่วนของคอนกรีตที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็มีทั้งในส่วนที่ เหล็กนะครับเป็นสนิมนะครับผมแนะนำเลยครับว่าอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะใช้นะครับในส่วนของอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตเพราะมันจะทำหน้าที่ประสานได้ดีกว่าแน่นอนนะครับดีกว่า 100% นะครับดีกว่าแล้วก็ชัวร์กว่านะครับสำหรับการใช้วัสดุนะครับในการแก้ไขนะครับก็ฝากไว้นะครับทีนี้นะครับพอเรื่องของการใช้น้ำยาประสานใช้อีพ็อกซี่ประสานนะครับในการซ่อมก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วครับว่าในการซ่อมนั้นเราจะใช้วัสดุแบบไหนในการซ่อมหรือในการแก้ไขนะครับเช่นการใช้ปูนในการฉาบซ่อมหรือการใช้ปูนในการเข้าแบบแล้วก็เทแก้ปัญหานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาอีกอยู่ดีนะครับบางปัญหาเราใช้แค่ปูนฉาบซ่อมพอบางปัญหาเราใช้ในส่วนของการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกลาก็จะดีกว่าเห็นไหมครับวัสดุหรือรายละเอียดการใช้พวกนี้นะครับมันจะมีความหลากหลายนะครับมันจะมีรายละเอียดนะครับที่จะใช้ในการซ่อมอย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีนะครับวันนี้นะครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่ารายละเอียดที่ผมพูดคุยนั้นนะครับมันจะเป็นรายละเอียดที่พยายามตอกย้ำแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับทุกท่านนะครับได้ทำความเข้าใจเรื่องของการใช้วัสดุนะครับผมอยากย้ำเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับเพราะหลายครั้งหลายครานะครับที่มีโอกาสได้คุยกับช่างนะครับอย่างท่านหนึ่งช่างที่ท่านหนึ่งที่ผมไปเฝ้าการทำงานนะครับก็สอบถามว่า เคยซ่อมงานแบบนี้ไหมเขาบอกโอ้ซ่อมบ่อยนะครับผมซ่อมบ่อยแล้วปกติใช้ขั้นตอนการทำงานแบบไหนเขาบอกอ๋อปกติก็จะใช้ปูนกาวพอสกัดเสร็จก็เอาน้ำยาเอาสีรองสีกันสนิมทาไปบนเหล็กที่เป็นสนิมนะครับพอทาบนเหล็กที่เป็นสนิมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะใช้ปูนกาวไลท์นะครับพอใช้ปูนกาวไลท์เสร็จปั๊บนะครับก็จะเอาปูนนะครับปูนสำเร็จฉาบซ่อมแต่งจบแล้วนะครับไม่ร้าวทำไปไม่เคยร้าวไม่เคยมีปัญหานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากนะครับมันอาจไม่เกิดปัญหาได้หรืออาจจะเกิดแต่เราไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมมายืนยันได้ว่าการใช้ปูนกาวเป็นตัวประสานในการฉาบซ่อมนั้นไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่หลายครั้งนะครับเราก็จะเจอผู้รับเหมาเราก็จะเจอหลายคนที่เขาใช้กันก็ต้องยอมรับว่าเราก็เจอเขาใช้กันนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบไหนเนี่ยนะครับผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยทำด้วยวิธีการแบบนั้นแต่เราเคยทำคือเราไปเจอว่าผมพาทีมงานไปทำก็คือไปเจอว่าอ้าวไอ้จุดเนี้ยมันแตกมันล่นออกมานะครับมันเกิดจากปัญหานะครับมันเกิดจากปัญหาว่าเคยซ่อมแบบนี้แล้วนะครับอ่ะไอเนี่ยทำไมใช้ปูนธรรมดามาทาฉาบฉาบฉาบฉาบไว้พอเหล็กมันเป็นสนิมเพิ่มมันก็จะหลุดทีเนี้ยไอบางครั้งไอการใช้สีรองพื้นกันสนิมนะครับสีรองพื้นกันสนิมเนี่ยเวลาเราไปทานะครับมันจะกลายเป็นชั้นที่บล็อกนะครับในการฉาบปูนแทนมันไม่ใช่เป็นชั้นที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะนะครับมันก็จะกลายเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเกิดตามขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเจอปัญหาเรื่องนี้กันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับก็อยากฝากทุกท่านว่าการที่เราจะเลือกนะครับวัสดุในการซ่อมนั้นนะครับศึกษาและทำความเข้าใจเลือกวัสดุที่ถูกต้องเลือกวัสดุที่ตรงกับปัญหานะครับแล้วก็คุยกับช่างก่อนนะครับคุยกับช่างถึงรายละเอียดขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญคืออย่ากดราคาช่างให้มากเกินไปเพราะถ้าเกิดท่านคุยขั้นตอนรายละเอียดกับช่างละเอียดยิบแบบนี้เลยนะครับแต่ท่านไปกดราคาเขามากเกินไปนะครับสุดท้ายเขาทำไม่ได้นะครับมันก็จะกลับไปสู่อีหลอบเดิมหรือสภาพเดิมแต่ถ้าเราคุยขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วก็ให้ช่างทำในราคาที่เหมาะสมเพราะการทำตามขั้นตอนนั้นมันจะใช้รายละเอียดใช้วัสดุและเวลาที่อาจจะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราควรจะนะครับยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ขยับนะครับให้ช่างเขาทำงานแล้วอยู่ได้อยู่รอดได้เขาก็จะทำงานด้วยความสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนที่เราต้องการได้นะครับก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้นะครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังนะครับกดไลค์กดแชร์เพจช่างรู้คู่บ้านหรือว่าติดตามได้ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ในการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างกับผมสัญชัยขนานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านนะครับ ได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับท่านติดตามฟังได้ทุกวัน

ช่องทางนะครับต่างๆที่พูดคุยกันนะครับก็จะมีทางวิทยุนะครับวิทยุหลักๆก็คือคลื่น FM 97นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาของวันเสาร์หรือ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาของทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับส่วนช่องทางอื่นนะครับนั่นคือหลักเลยนะครับคือทางวิทยุนั้นช่องทางหลักนะครับส่วนช่องทางอื่นก็คือทางเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfm.com นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ท่านสามารถฟังนะครับหรือสอบถามรายละเอียดนะครับฟังพร้อมคุยนะครับกันได้นะครับทางเพจนะครับเพจก็คือเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับฝากเพจช่างรู้คู่บ้านไว้ด้วยนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านนั้นก็จะเป็นเพจที่ท่านสามารถติดตามได้นะครับใน ทุกเรื่องราวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องการก่อสร้างนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับผมก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับมีทั้งเรื่องความชอบเช่าพระมาแชร์นะครับจ้างเจ้าพระมาแชร์ก็มีนะครับนั่นคือเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ถ้าท่านจะดูรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ทาง YouTube นะครับคลิปทาง YouTube นะครับท่านสามารถติดตามได้ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานชื่อเดียวนี้นะครับชื่อเดียวซ้ำก็เรียกว่าชื่อเดียวเหมือนกันคือทั้งเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็บล็อกดิทก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็จะมีทางTikTok ก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านนะครับเผื่อใครที่กำลังมองว่าจะติดตามช่องทางไหนนะครับส่วน Facebook ที่ท่านติดตามจะพิมพ์ชื่อสัญชัยขนานนะครับเขาเรียกว่า Facebook เนี่ยคือเป็นตัวแกนหลักชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับคือสัญชัยขนานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางช่องทางอื่นนะครับผมก็จะมีสร้อยอยู่ข้างหน้าไม่ใช่สร้อยอยู่หลังนะครับข้างหน้าเช่นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับ Amulet by สัญชัยขนานนะครับหรือ YouTube ก็เป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานก็แล้วแต่เรื่องราวที่เรานำเสนอนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับบริหารจัดการดำเนินการโดยผมนี่แหละครับสัญชัยขนานนะครับเป็นคนทำนะครับดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเผื่อใครที่กำลังคิดว่าดูแล้วจะไปดูช่องทางไหนนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ฝากนะครับฝากท่านติดตามนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับที่จะฝากเรื่องนี้ไว้นะครับก็ฝากช่องทางนะครับและส่วนหนึ่งนะครับท่านที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยและอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถที่จะนะครับปรึกษาได้ส่งรูปภาพมาได้นะครับทาง LINE ผมนะครับที่ ID LINE นะครับสัญชัยนะครับ ID LINE นะครับ @sai แล้วก็ sunchai นะครับ @sanchai นะครับ @sanchai นะครับจะเป็นช่องทางที่ท่านสามารถส่งรูปภาพนะครับส่งรูปภาพส่งรายละเอียดสิ่งที่ท่านอยากจะถามสิ่งที่ท่านอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถที่จะส่งมาทาง LINE นะครับ ID LINE คือ @sanchai @sai ใส่เครื่องหมาย @sai แล้วก็ sunchai at สัญชัยนะครับนั่นคือช่องทางที่ท่านจะปรึกษานะครับส่วนเบอร์โทรผมนะครับอันนี้ช่วงต้นเบรกนี้ขอสื่อสารนิดนึงนะครับช่องทางที่จะโทรก็จะเป็นเบอร์ส่วนตัวผมนะครับคือ0917893563นะครับ0917893563นะครับอันนั้นจะเป็นช่องทางที่ท่านสามารถโทรแล้วก็ไลน์ได้นะครับอ่ะวันนี้นะครับในช่วงที่เราจะคุยกันนี้นะครับก็ขอพูดคุยถึงเรื่องของการประสบการณ์นะครับที่ใช้ CFRP ในการซ่อมแล้วก็ขั้นตอนในการทำนะครับมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับ การติดตั้งแผ่น CFRP นะครับ CFRP นั้นนะครับเราทำความเข้าใจ ขออภัยครับ

0: CFRP นั้นนะครับเราทำความเข้าใจก่อนว่าแผ่น CFRP นะครับมันจะมี2แบบคือแบบเพลทกับแบบชีทนะครับแบบเพลทเนี่ยนะครับมันก็จะกว้าง5เซนแบบชีทเนี่ยจะกว้าง50เซนนะครับแบบเพลทกับแบบชีทการที่จะนำไปใช้ว่าเราจะใช้แบบเพลทหรือแบบชีทนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับต้องเรียนว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรนะครับวิศวกรเขาจะสำรวจนะครับแล้วก็สำรวจตรวจสอบก่อนแล้วก็จะออกแบบนะครับบางงานมีความจำเป็นต้องเสริมด้วยแผ่น CFRP บางงานสำรวจแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริม CFRP แต่ถ้าต้องการจะเสริมทำได้ไหมก็ทำได้นะครับวิศวกรอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเสริมแต่เจ้าของอาคารท่านอยากจะเสริมให้มันมั่นใจมากขึ้นได้ไหมได้นะครับบางงานนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมนะครับวิศวกรผู้ออกแบบก็จะนะครับคำนวณรายละเอียดแล้วก็ออกแบบแนะนำการที่เราจะเสริม CFRP นั้นคือเป้าหมายหลักคือต้องการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างเช่นเราเคยมีอาคารที่รับน้ำหนักอยู่1ตันเราอยากวางเครื่องจักรเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะติดตั้งแผ่น CFRP เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก1ตันเป็นตันครึ่งเป็น2ตันก็สามารถทำได้แต่มันจะรับน้ำหนักเพิ่มแบบไหนอย่างก็วนกลับไปว่าวิศวกรก็จะเป็นคนคำนวณนะครับส่วนรายละเอียดการติดตั้งหรือวิธีการติดตั้งอันเนี้ยท่านมาที่ผมได้มาที่ช่างรู้คู่บ้านได้นะครับมาที่ผมมาที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับในการติดตั้งนะครับเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับรายละเอียดวัสดุแนวทางวิธีการในการติดตั้งอันเนี้ยนะครับเป็นความถนัดแล้วก็เป็นผมใช้คำว่าเป็นความถนัดและเป็นความชำนาญผมก็แล้วกันนะครับที่เราสามารถที่จะทำรายละเอียดนะครับการติดตั้งเนี่ยซึ่งวันเนี้ยผมจะเล่าให้ละเอียดเลยว่าทำไมผมถึงบอกว่าถ้าเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการติดตั้งเนี่ยเราชำนาญแต่ถ้าเรื่องของการคำนวณอันนั้นต้องยกให้ท่านที่เป็นวิศวกรเพราะการที่จะคำนวณในการเสริมพวกนี้นะครับมันต้องคำนวณว่าโครงสร้างเดิมเสียหายขนาดไหนเหล็กยังเป็นปกติแบบไหนหรืออย่างไรนะครับแล้วถ้าตามเดิมนั้นเมื่อซ่อมแล้วรับน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วถ้าต้องการเพิ่มจะเพิ่มเท่าไหร่เพื่อให้รับหนักได้เท่าไหร่อันนั้นแหละครับคือรายละเอียดที่มันจะลงค่อนข้างลึกนะครับลงค่อนข้างลึกนะครับเพราะในความลึกตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นส่วนของวิชาชีพเขาส่วนผมก็จะเป็นอาชีพผมก็คือขั้นตอนในการติดตั้งการใช้วัสดุนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านว่าวันนี้ครับท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านสามารถนำรายละเอียดวิธีการที่ผมพูดเนี้ยนะครับไปคุยกับช่างไปหาวัสดุแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นท่านก็จะได้งานที่สมบูรณ์แบบนะครับมาดูกันครับว่าแล้วขั้นตอนในการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับอย่างที่ผมบอกว่า CFRP มีแบบเพลทและก็แบบชีทในตำแหน่งที่จะติดตั้งแบบเพลทได้นะครับเช่นท้องคานท้องผืนอันนี้การติดตั้งแบบเพลทสามารถทำได้นะครับในการติดตั้งหรือการเลือกใช้ CFRP แบบชีทก็จะเช่นเสาคานท้องผืนความได้เปรียบของแบบชีทนะครับมันเนื่องจากแผ่นมันบางมันสามารถติดในตำแหน่งของเสาเป็นวงกลมได้สามารถติดในตำแหน่งของคานเป็นตัว U ได้สามารถติดในตำแหน่งของท้องพื้นเหมือนกับไปเสริมตลอดแนวได้นะครับส่วนแบบเพลทนั้นนะครับมันจะเป็นเส้นที่มันกว้างแค่5เซนแต่ความหนามันจะหนากว่าแบบชีทคือหนา 1.2 มิลนะครับมันสามารถไปติดใต้ท้องคานเส้นเดียวนะครับได้นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงการรับน้ำหนักการรับน้ำหนักจากแรงกดอะไรพวกนี้นะครับก็จะรับน้ำหนักได้ดีอันนั้นคือแบบเพลทนะครับ แต่ถามว่าต้องใช้แบบไหนอย่างไรนะครับผมก็ย้อนกลับไปว่าอันนั้นต้องเป็นส่วนที่ท่านที่เป็นวิศวกรนะครับในการคำนวณหรือออกแบบมาให้เพื่อการติดตั้งนะครับทีนี้ มาดูกันนะครับว่าการติดตั้ง CFRP แบบชีทกับงานหุ้มเสานะครับก่อนที่เราจะติดตั้ง CFRP แบบชีทกับเสานั้นเรานะครับจะต้องทำการซ่อมก่อนบนพื้นฐานว่าผ่านการออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับการซ่อมนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่ากำหนดให้มีการซ่อมโดยการฉาบหรือกำหนดให้มีการซ่อมโดยการเข้าแบบแล้วก็เทปูนอนชิงเกลาหรือเทแบบไหนอันนั้นคือกระบวนการในการซ่อมตั้งแต่การที่เราสกัดนะครับสกัดเสร็จนะครับก็จะทำการแปลงสนิมเหล็กเสริมเหล็กชดเชยเข้าไปนะครับยึดด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กแล้วก็ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างหรือปูนนอนชิงเกลานะครับนั่นคือการขั้นตอนในการซ่อมทีนี้เมื่อมาถึงขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีนะครับสำคัญคือ1เสานั้นต้องมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีชีทนะครับนอกจากความแข็งแรงนะครับผิวของปูนซ่อมที่เราซ่อมเสร็จแล้วหรือผิวของคอนกรีตที่เราจะติดตั้งแผ่น CFRP นั้นต้องมีความเรียบไม่เป็นโพรงไม่เป็นหลุมครุขระเสานั้นปกติ4ด้านมันจะมีมุมที่มันมีความคมหรือมันมีเหลี่ยมของมุมนะครับเมื่อไหร่เสาที่มันมีเหลี่ยมของมุมเนี่ยนะครับเราจะต้องลบมุมเสาให้หมดนะครับเราจะลบมุมเสาให้หมดนะครับเพราะมุมเสานะครับที่มันเป็นคมนั้นมันจะมีผลต่อแผ่น CFRP แบบชีทเราก็จะทำการลบนะครับมุมเสานะครับจากที่มันคมๆนะครับก็จะใช้ลูกหมูเจียลูกหมูขัดลูกหมูแต่งเพื่อให้มุมเสานั้นนะครับมันมีความโค้งมนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการซ่อมนะครับในระหว่างซ่อมเรารู้แล้วว่าเราจะต้องติดตั้งแผ่น CFRP ชีทนะครับหรือแรปนะครับเราก็จะทำให้เสามันมนตั้งแต่ต้นโดยที่นะครับโดยที่ไม่มีมุมนะครับนั่นคือเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เพื่อความการติดตั้งเพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็จะใช้ลูกหมูนะครับปัดผิวเจียผิวเบาเพื่อให้ความคมของมันนะครับหลุดออกนะครับพอความคมของมันหลุดออกหรือผิวมันค่อยๆหลุดออกเสร็จปั๊บนะครับทีเนี้ยนะครับเราก็ทำความสะอาดฝุ่นเป่าฝุ่นออกซึ่งที่สำคัญคือพื้นผิวต้องแห้งห้ามราดน้ำห้ามรดน้ำเด็ดขาดนะครับพื้นผิวจะต้องแห้งนะครับพื้นผิวต้องแห้งนะครับแห้งเรียบสะอาดนะครับพื้นผิวแห้งเรียบสะอาดนะครับหลังจากนั้นก็นะครับมาสู่กระบวนการในการใช้เซฟอาร์พีหุ้มแล้วนะครับการใช้เซฟอาร์พีหุ้มนะครับข้อสำคัญคืออีพ็อกซี่ที่จะใช้ อีพ็อกซี่ที่จะใช้ในการติดตั้ง CFRP นั้นนะครับ อีพ็อกซี่ที่จะใช้ในการติดตั้ง CFRP นะครับจะต้องชั่งแล้วก็ผสมโดยการปั่นไม่กะเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามกะเอาช้อนสองช้อนเพราะในส่วนของอีพ็อกซี่สองส่วนนะครับน้ำหนักของมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะเนื้อมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการคือ1เราจะต้องชั่งการชั่งนั่นหมายถึงว่าเราก็จะต้องมีตั้งแต่1ตาชั่ง2ภาชนะสำหรับแบ่งนะครับภาชนะสำหรับแบ่ง3นะครับเราจะต้องมีนะครับช้อนสำหรับกวนแยก AB นะครับเราต้องมีผ้าสำหรับทำความสะอาดนะครับเราต้องมีสว่านแล้วก็ใบปั่นสำหรับปั่นเพื่อให้มันเนื้อมันเข้าเดียวกันนี่คืออุปกรณ์นะครับในการทำการติดตั้งแผ่น CFRP ชีทเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะน้อยกว่าการติดตั้งแผ่น CFRP เพลทนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มต้นนะครับพื้นผิวพร้อมเราก็จะชั่งน้ำหนักนะครับ A กับ B สัดส่วนนะครับอีพ็อกซี่นะครับสัดส่วนก็ชั่งตามสัดส่วนนะครับ A กับ B พอเราชั่งเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะใช้สว่านปั่นนะครับใช้สว่านปั่นการปั่นนั้นเราต้องปั่นให้เนื้อของอีพ็อกซี่นะครับเข้าไปเนื้อเดียวกันนะครับพออีพ็อกซี่มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราก็จะเอาอีพ็อกซี่นะครับไปทาบนผิวคอนกรีตแผ่น CFRP นะครับมันจะมีความกว้าง50เซนเวลาที่เราหุ้มเสานะครับสมมุติเสาขนาดหน้า20 คูณ 20นะครับเราก็จะใช้2 4 6 8 4ด้านคือ80แต่เนื่องจากต้องมีการซ้อนทับจาก80เราก็จะตัดมาความยาวที่ประมาณ90หรือ95เซนโดยประมาณนะครับเพราะพอ90หรือ95เซนโดยประมาณนะครับเวลาเราพันมาปั๊บนะครับมันจะถูกซ้อนทับอยู่ประมาณ10เซนนะครับมันจะมีระยะซ้อนทับอยู่ประมาณ10เซนนะครับเพราะการซ้อนทับของมันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนะครับทำให้เกิดความแข็งแรงย้ำนะครับว่าเมื่อเราพันมาเป็นวงกลมเราจะต้องให้แผ่นนั้นซ้อนทับ10เซนเป็นอย่างน้อยแต่ระหว่างแผ่นที่1ต่อแผ่นที่2คือจาก50เซนแรกไปต่อเป็น50เซนที่2อันเนี้ยไม่ต้องซ้อนทับสามารถชิดชนชิดหรือเกยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับได้แต่ไม่จำเป็นต้องซ้อนทับนะครับการซ้อนทับนั้นย้ำคือซ้อนทับในกรณีที่มันวนมาชนเป็นวงกลมต้องซ้อนทับอย่างน้อย10เซนนะครับเพื่อนะครับก็เรียกว่าประสิทธิภาพในการทำงานนะครับทีนี้วิธีการเราก็จะตัดแผ่นตามความยาวที่ต้องการเตรียมไว้นะครับแล้วก็ผสมอีพ็อกซี่แล้วก็เอาอีพ็อกซี่มาทานะครับทาด้วยแปรงทาให้อีพ็อกซี่นั้นมีความหนาสักประมาณ 1-2 มิลนะครับทาอีพ็อกซี่นะครับมีความหนาประมาณ 1-2 มิลแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยนะครับไปติดพอเริ่มต้นติดปุ๊บก็ต้องจับดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็รีดเวลารีดนะครับเราก็จะใช้นะครับรีดไปในทิศทางเดียวนะครับรีดไปในทิศทางเดียวคือพอติดแผ่นเสร็จปั๊บนะครับเราจะเอาลูกกลิ้งนะครับรีดแผ่นเนี่ยนะครับไปทิศทางเดียวคือรีดไปถ้ารีดจากซ้ายไปขวาเราก็จะรีดจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวเราจะไม่รีดกลับไปกลับมาเพราะการรีดกลับไปกลับมานะครับขออภัยครับคือรีดซ้ายไปขวานะครับรีดกลับไปกลับมาตรงแนวได้แต่อย่ารีดซ้ายไปแล้วก็รีดฝามาชนกันตรงกลางอย่างนี้ไม่ได้เวลารีดลูกกลิ้งนะครับเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้ได้ไม่เป็นไรแต่เพียงแต่เราเลื่อนจากซ้ายนะครับไปขวาเราก็ต้องทำจากซ้ายไปขวาถ้าเรารีดจากขวามาซ้ายเราก็ต้องรีดจากขวามาซ้ายแต่เราจะไม่รีดขวาไปแล้วก็ซ้ายไปแล้วมันจะไปชนกันตรงกลางเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะการไปชนตรงกลางนั้นครับมันอาจจะทำให้เกิดการย่นอยู่ตรงกลางนะครับถ้ามันเกิดการย่นอยู่ตรงกลางมันก็จะกลายเป็นปัญหาได้เพราะเราจะรีดอย่างที่บอกนะครับว่ารีดไปในทิศทางเดียวนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเตรียมนะครับการทำงานให้สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับทีนี้พอเรารีดเสร็จนะครับแผ่นมันก็จะแนบอยู่บนผิวนะครับแผ่นก็จะแนบอยู่บนผิวอีพ็อกซี่แล้วนะครับพอลูกกลิ้งรีดไปเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะเอานะครับในส่วนของนะครับเราก็จะเอาในส่วนของลูกกลิ้งนะครับรีดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาอีพ็อกซี่นะครับทาอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะใช้อีพ็อกซี่นะครับทาอีกรอบหนึ่งเป็นการทาซ้ำนะครับทาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการทาซ้ำเพื่อที่จะให้นะครับอีพ็อกซี่นั้นมันปาดเต็มอยู่บนแผ่นนะครับทาซ้ำบางๆทาซ้ำบางๆนะครับเราก็ติดอย่างเงี้ยครับติดไปทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นจนครบนะครับพอเราติดทุกแผ่นจนครบเสร็จนะครับรอให้อีพ็อกซี่ชั้นที่2แห้งนะครับพออีพ็อกซี่ชั้นที่2แห้งนะครับถ้าไม่มีการฉาบปล่อยเปลือยก็สามารถจบงานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการฉาบปิดผิวนะครับเราจะต้องทายพ็อกซี่อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่3พอเราทายพ็อกซี่รอบที่3แล้วนะครับในขณะที่พ็อกซี่ยังเปียกๆอยู่นั้นเราจะทำการโรยทรายนะครับพอหลังจากเราโรยทรายไปบนอีพ็อกซี่ชั้นที่3เนี่ยนะครับเราจะสามารถฉาบตามได้เลยนะครับเราจะฉาบตามได้เลยหรือจะรอแห้งแล้วมาฉาบทีหลังก็ได้แต่เราจะไม่ฉาบปูนบนอีพ็อกซี่เปื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่จะมีการฉาบปูนนะครับเราจะต้องทายอีพ็อกซี่เป็นรอบที่3คือรอให้อีพ็อกซี่รอบที่2แห้งก่อนนะครับแล้วก็ทายอีพ็อกซี่รอบที่3พอทายอีพ็อกซี่รอบที่3เสร็จปั๊บเราก็จะโรยทรายในขณะที่อีพ็อกซี่รอบที่3ยังเปียกๆนะครับเราจะโรยทรายไปนะครับโรยทรายไปบนพื้นผิวนะครับพอเราโรยทรายไปบนพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับเราก็จะสามารถฉาบปูนตามได้หรือถ้าเรายังไม่ฉาบนะครับรอมันแห้งเรามาฉาบทีหลังก็ได้แต แต่ถ้าการฉาบไประหว่างนั้นนะครับข้อดีคือ1 epoxy มันจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะไปในตัวเพราะมันเป็นตัวประสานอยู่แล้วนะครับสามารถทำงานได้แต่ย้ำว่าการทำแบบนี้ต้องทำในขั้นตอนที่ทารอบที่2นั้นแห้งแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปทำในขณะที่รอบที่2ยังไม่แห้งนะครับแล้วเราทารอบที่3ไปแล้วก็โรยทรายแล้วก็ละฉาบปูนนะครับกลายเป็นว่าทรายที่เราทันไว้มันจะไปกดทับในส่วนของแผ่น CFRP ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามรายการนะครับพูดคุยรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นการฝากย้ำไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับคือแนวทางนะครับหรือวิธีการในการติดตั้งแผ่น CFRP นั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับผมพูดถึงขั้นตอนในการใช้แผ่น CFRP นะครับในการหุ้มเสานะครับเราก็ทำแบบนี้ครับตั้งแต่โคนเสาจนถึงท้องคานนะครับหุ้มเสาหุ้มทั้งต้นนะครับเราจะหุ้มตั้งแต่โคนเสาพื้นโคนเสาผิวคานหรือผิวพื้นหุ้มขึ้นไปทีละ50เซน50เซน50เซนไปจนถึงท้องคานนะครับวนรอบไปจนถึงท้องคาน นะครับก็จะเป็นการเสร็จหรือเสร็จปุ๊บนะครับฉาบปูนพอฉาบปูนเสร็จเราสามารถจับเสียมอะไรได้แต่มีข้อสำคัญคือเมื่อไรที่เราหุ้มแบบนี้แล้วห้ามเจาะนะครับคอนกรีตแนวนั้นเพราะการเจาะมันจะทำให้แผ่น CFRP ขาดความแข็งแรงของแผ่น CFRP ชีทก็จะลดลงนะครับนั่นคือข้อควรระวังนะครับนี่คือขั้นตอนในการทำงานนะครับในการติดตั้งแผ่นนะครับหลังจากฉาบเสร็จเราก็สามารถสกิมโค้ดทาสีได้ตามปกติปูนที่จะฉาบชั้นสุดท้ายจะสามารถใช้ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างก็ได้หรือจะใช้ปูนฉาบทั่วไปก็ได้เพราะเป็นการฉาบปิดผิวแต่ถ้าใช้ปูนซ่อมโครงสร้างฉาบมันก็จะมีความแข็งแรงทั้งต้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของช่างหรือผู้รับเหมาแล้วนะครับในการที่จะติดตั้งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับการที่เราจะใช้แผ่น CFRP แบบชีทในการติดตั้งหุ้มเสาแบบนี้ต้องเป็นไปตามการคำนวณของวิศวกรที่เขาคำนวณแล้วว่ามีความจำเป็นต้องติดตั้งส่วนรายละเอียดรูปแบบขั้นตอนในการผสมการติดตั้งนั้นท่านมาที่ผมได้ช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านที่ติดตามแล้วมีข้อสงสัยหรืออยากได้รายละเอียดในการติดตั้งนะครับหรือวัสดุแผ่น CFRP แบบเพลทหรือแบบชีทนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาที่ผมได้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0917893563ครับ0917893563นะครับอันนี้คือเบอร์ผมเลยครับสันชัยกนานหรือ LINE นะครับ LINE ผมก็จะเป็น ID LINE นะครับ @สันชัยนะครับ @sunchai นะครับ @sai s singapore u united n norway c china h ฮ่องกงนะครับa america i india @สันชัยนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับที่ LINEนะครับหรือเบอร์โทรก็0917893563ไลน์ก็จะเป็น ID LINE สันชัยนะครับแล้วก็ SUNCHAI สันชัยนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยหรือสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามก็ฝากติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็น13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดกับรายการช่างรุกคู่บ้านก็จะมีผมสันชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะมาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพจช่างรุกคู่บ้านสันชัยขนานแล้วก็ YouTube ช่างรุกคู่บ้านสันชัยขนานนะครับแล้วก็ TikTokช่างรู้คู่บ้านนะครับบล็อกดิทก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานท่านจำง่ายๆเวลาท่านเข้าไปพิมพ์หาใน Google นะครับพิมพ์คำว่าช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมันจะขึ้นมานะครับจะเป็น YouTube เป็นเพจเป็น TikTok นะครับสามารถติดตามได้นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวผมก็จะเป็นสันชัยขนานนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามนะครับรายการกันนะครับก็เพื่อให้เขาเรียกว่าผมก็จะมานำประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาพูดคุยให้กับทุกท่านให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับก็มาแชร์กันนะครับวันนี้ครับ เรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างก็พอหอมปากหอมคอนะครับเพราะถ้าคุยยาวกว่านี้ก็น่าจะเวลาไม่พอแล้วนะครับก็ไว้สำหรับท่านที่ติดตามนะครับท่านที่ติดตามหรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็สามารถติดต่อมาที่สถานีเพื่อสนับสนุนสถานีนะครับหรือมีผลิตภัณฑ์คุณภาพก็มาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีหรือผ่านทางรายการช่างรู้คู่บ้านของเราได้นะครับก็ติดต่อมาที่สถานีได้นะครับหรือติดต่อมาที่ผมก็0917893563นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์ถัดไปกับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนันท์ครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
2: ัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการดับไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติ ทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ
8: ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เร่งบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพลุและฉีดน้ำควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาล่าสุดสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดทางจังหวัดสงขลาจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สข.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้นำตุรกีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการตุรกีที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีสนทนาทางโทรศัพท์กับชีคโมฮัมเหม็ดบิลซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะยังคงเดินหน้าผลักดันความพยายามทางการทูตที่มุ่งเน้นสันติภาพต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้นำตุรกีและ UAE ยังหารือเกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในหลายภาคส่วนโดยประธานาธิบดีแอร์โดนระบุว่าตุรกีจะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขาร
6: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่5กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่3เสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการต้อนรับเข้าสู่ไตรมาสที่4ปี2569และเป็นเดือนที่มีหลายเรื่องที่น่าจับตาหลังจากที่คณะรัฐมนตรีสัญจรเสร็จเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดสงขลาก็มีโครงการเกิดขึ้นในภาคใต้ค่อนข้างมากมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและเรื่องของการคมนาคมขนส่งเรื่องของการที่จะมีธุรกิจเปิดบริการในเรื่องของซีเพลนของหลีเป๊ะไปอันดามันตามข้อเรียกร้องของเอกชนก็จะมีการมาพิจารณากันแต่ที่สำคัญก็คือใครที่สนใจอยากจะเป็น CEO ของการบินไทยนะคะเขาเตรียมเปิดรับ ับสมัครในวันที่ 7-27 กันยายน 2519 นี้ก็ใครที่สนใจจะไปบริหารสายการบินที่เคยยิ่งใหญ่และตอนนี้ก็ยังยิ่งใหญ่อยู่ในตลาดโลกนะคะก็ลองดูว่าอยากจะไปขับเคี่ยวกันได้ส่วนในรายการของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พิเศษกับคุณสุรดาสรุติลาวันผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเป็นตลาดไฮไลท์เพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในช่วงปลายปี2569แล้วนะคะเราจะมาอัปเดตให้ฟังว่าตลอดปีงบประมาณ2569ที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้และจะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่2570ในวันที่1ตุลาคมและก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูไฮซีซั่นของตลาดระยะไกลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นมีภารกิจใดที่สำคัญและจะเป็นคันเร่งที่จะเหยียบให้รายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเราก็มีข่าวที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ก็ได้เปิดบริการใหม่เพิ่มเข้ามาโดยอัปเดตให้มีความทันสมัยและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเพิ่มมากขึ้น3บริการที่ว่าก็คือจะมี Chat to Shop มี Try and Buy แล้วก็มี Home Delivery ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอฟังได้เลยใครที่จะช้อปอย่างคุ้มค่าก็รอฟังเช่นเดียวกันอีกข่าวนึงเป็นข่าวช้อปสนั่น King Power กับ8บัตรเครดิตที่จะให้แลกคะแนนรับเป็นเงินคืนสูงสุดมากที่สุดถึง 24% ตลอดเดือนกันยายนนี้ไปช้อปที่ King Power ก็จะได้สิทธิ์นี้ทันทีนะคะและก็ยังมีข่าวการแจกโดยช้อป King Power รางน้ำตลอดเดือนกันยายนนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจมากนะคะสำหรับสินค้าที่รอต้อนรับนักช้อปอยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำโดยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลหลังครม.สัญจรในการที่จะต่อยอดดันเมืองเก่าสงขลาขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคตอันใกล้นี้นะคะตอนนี้ก็รวบรวมทำรายละเอียดทั้งหมดกันอยู่และบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้สร้างปรากฏการณ์โดยนำทีมบริหารกลุ่มธุรกิจในเครือเข้าไปร่วมงาน Thailand Plus และพร้อมกับการประกาศแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้านะคะว่าบางจากขึ้นประกาศเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานระดับโลกได้อย่างไรรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องที่เราจะได้สัมผัสกับการสัมภาษณ์พิเศษในช่วงการไปติดตามเกาะการเปิดแผนเจาะตลาดยุโรปไฮซีซั่นในปี2569ของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่บอกว่าสัญญาณตอนนี้ฟื้นตัวแรงจับทางได้จากยอดจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้ามาประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้เพิ่มเป็น2หลักคือ 13% ถึง 17% และในตารางบินฤดูหนาวตุลาคมนี้มีเที่ยวบินตรงเพิ่มอย่างคึกคักจาก3สายการบินที่จัดเต็มนำโดย Lot Polish Airlines ได้สร้างปรากฏการณ์ขยายฐานตลาดยุโรปเข้ามายังประเทศไทยพลิกโฉมจากการทำชาร์เตอร์ไฟหรือเที่ยวบินแวะพักหันมาบินแบบประจำจากกรุงวอร์ซอสู่กรุงเทพจะเริ่มเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์17ตุลาคมนี้3-5เที่ยวต่อสัปดาห์และก็ยังมีสายการบิน Virgin Atlantic เตรียมบินลอนดอนจากสนามบินฮิตโทรมายังภูเก็ตเริ่ม18ตุลาคมส่วนเบลาเวียแอร์ไลน์นะคะจากเมืองมินส์เบลารุสก็จะบินมายังกรุงเทพในวันที่25ตุลาคมและก็บินจากมินส์เข้าภูเก็ตในวันที่29ตุลาคมนี้รวมไปถึงการวางแผนเข้าร่วมมหกรรม2เทรดโลกคือ World Travel Market 2026ในวันที่3-5พฤศจิกายนนี้ททแนะให้เอกชนมีการปรับโฉมให้ขานรับกับ The Year of Transformation โชว์พลังขาย Heal is the Healing 4ด้านก็จะมีเรื่องของด้านที่1รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้านที่2เที่ยวยั่งยืนโมเดลใหม่ที่จะไปปรากฏโฉมก็คือเชียงใหม่โปรโตไทป์ด้านที่3ก็จะชูลิงก์พลัสลอนดอนกับพังงาด้านที่4ก็จะบุกโพสต์ทัวร์เมืองรองในดูเซลดอร์ฟกับฮัมบูร์กเยอรมนีและเทรดใหญ่ระดับโลก ITV 2027ต้นเดือนมีนาคมปีหน้าแนะให้เอกชนพลิกกลยุทธ์การขาย3เรื่องนั่นก็คือสร้างมูลค่าคุณค่าเพิ่มประสบการณ์เดินทางกระจายรายได้นอก productของแต่ละสินค้าปลูกธุรกิจรุกบริหารความเสี่ยงทำเชฟสปายพ่วงเสน่ห์โดยรอบพื้นที่เพื่อเพิ่มจุดขายประสบการณ์ในแต่ละแห่งให้ได้มากที่สุดรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณสุรดาสรุติลาวันผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
6: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
9: สวัสดีค่ะผอ.หน่อยสุรดาค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
9: ค่ะจะเข้าปี2570แล้วนะคะแต่ในช่วงปีงบประมาณ2569ในส่วนของตลาดยุโรปเองที่ผอ.หน่อยดูแลอยู่ด้วยค่ะดูแนวโน้มสิ้นสุดปี2569เดือนกันยายนนี้แนวโน้มจะออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วในช่วงปี2570เองเราจะทำตลาดต่อเนื่องในเชิงลุกอย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะก็จริงๆปีงบประมาณก็จะสิ้นสุดในเดือนนี้นะคะวันที่1กันยายนแล้วเนาะสิ้นเดือนนี้ก็สิ้นสุดปีงบประมาณ2569นะคะทีนี้ในส่วนของสถานการณ์ที่พื้นที่ตลาดที่ดูแลเนี่ยก็จะเป็นทางตลาดระยะไกลก็คือตลาดยุโรปนะคะซึ่งเป็นตลาดที่เรียกว่าเดินทางมาค่อนข้างไกลนะคะที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถ้าดูในตัวแนวโน้มของตลาดเนี่ยเมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็อาจจะประสบกับปัจจัยลบในเรื่องของการเดินทางนิดนึงก็คือเรื่องของความขัดแย้งหรือความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะนี้ในส่วนของภูมิภาคยุโรปเองเนี่ยโดยปกตินักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะใช้บริการสายการบินซึ่งก็มีทั้งเที่ยวบินตรงมีทั้งบางส่วนที่เป็นชาร์เตอร์หรือบางส่วนที่บินเข้ามาต่อที่ตะวันออกกลางนะคะก็ที่ใช้บริการต่อเครื่องที่ตะวันออกกลางเนี่ยจะมีประมาณสัก 30% จากทางภูมิภาคยุโรปนะคะทีนี้พอมันเกิดเหตุเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่จะเดินทางแล้วใช้บริการต่อเครื่องในส่วน 30% เนี่ยก็ลังเลในการเดินทางเนื่องจากปัญหาเรื่องของความปลอดภัยหรือว่ารัฐบาลบางประเทศก็ประกาศเรื่องของ Travel Advisory นะคะคำเตือนการเดินทางนะคะก็ทำให้ประกันไม่ cover นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางในช่วงตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยก็ทำให้ตลาดหลักๆบางส่วนเนี่ยก็หดตัวลงไปบ้างส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของครึ่งปีหลังก็แล้วกันเนาะตั้งแต่จุลายเนี่ยนะคะมาจนถึงปัจจุบันถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็เริ่มฟื้นตัวนะคะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะถ้าเราดูจาก forward booking เรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ forward booking ค่อนข้างดีนะคะแม้ว่าจะยังคงเป็นช่วง off peak season ของทางตลาดระยะไกลก็ตามก็คือปรับเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 16%นะคะนี้พอดูเรื่องของบุ๊กคิ้งคนก็เข้าใจว่าก็เริ่มมีความมั่นใจในการที่จะเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็น่าจะส่งโมเมนตัมไปจนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปีนะคะซึ่งปลายปี3เดือนหลังเนี้ยก็จะเป็นเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าไฮซีซั่นของการเดินทางท่องเที่ยวของทางตลาดต่างประเทศแล้วนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าดู forward booking ของทางตลาดยุโรปเนี่ย ก็ยังบวกเพิ่มอยู่นะคะอีก 13% พฤศจิกายนก็อีก 17% ธันวาคมก็บวกเพิ่มมาอีก 15% เพราะฉะนั้นโดยรวมครึ่งปีหลังเนี่ย ก็ถือได้ว่าตลาดก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะคะโดยที่ดูจาก forward booking เนี่ยก็อยู่ในแดนบวกในเลข2หลักนะคะก็คือ 10% up ขึ้นไปนะคะในส่วนของภูมิภาคยุโรปนะคะนี้ในส่วนของยุโรปใต้เองซึ่งตอนนี้ยังหดตัวค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าทางยุโรปใต้ก็คือทางเช่นอิตาลีสเปนโปรตุเกสเนี่ยนะคะก็อาจจะติดลบสูงกว่าชาวบ้านนิดนึงเนื่องจากว่าใช้บริการต่อเครื่องที่ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 60-70% นะคะก็เลยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ถ้าเราดูในแง่ของการเดินทางแน่นอนในส่วนของตลาดระยะไกลเนี่ยก็พึ่งพาเรื่องของสายการบินเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยเราก็เน้นแนวทางในเรื่องของแอร์ไลน์โฟกัสหรือว่าแอร์ไลน์เซนทริกก็คือการทำงานร่วมกับสายการบินนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการทำจอยโปรโมชั่นร่วมกับสายการบินต่างๆจากทางตลาดระยะไกลเนี่ยหลายสายการบินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง BA British Airlines นะคะทาง North Atlantic ทาง Condor นะคะAir France นะคะหรือว่าสายการบินหลายๆสายจากทางยุโรปตลาดระยะไกลเนี่ยแล้วก็ไปทำงานร่วมกันจากทาง In Market จากต้นทางที่เปิดบินเข้ามานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จากสถานการณ์ที่ฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของเส้นทางการบินนะคะก็มีการขยายเปิดเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกอันนึงในการที่จะส่งเสริมเรื่องของโมเมนตัมการเดินทางของช่วงครึ่งปีหลังนะคะอันแรกเลยสายการบินที่จะมีการเปิดเที่ยวบินเข้ามาก็คือ Lot Polish Airlines นะคะซึ่งอันเนี้ยทางยุโรปตะวันออกเนี่ยโดยปกติเนี่ยหลักๆเขาจะใช้เป็นลักษณะของการทำชาร์เตอร์เข้ามาที่จะบินตรงเข้ามาที่เมืองไทยหรือไม่ก็จะต้องไปต่อเครื่องจากทางพื้นที่อื่นๆในพื้นภาคยุโรปเองหรือจากทางตะวันออกกลางแล้วเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าวัน ที่7ตุลานะคะก็จะมีเครื่องของ Lot Polish Airline ที่จะเปิดบินใน Winter Schedule เนี่ยบินตรงจากวอร์ซอเข้ามาที่สุวรรณภูมินะคะโดยที่ในช่วงแรกเนี่ยจะบิน3เที่ยวบินต่อสัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น5เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะก็น่าจะเชื่อมโยงตลาดดาวรุ่งทางยุโรปตะวันออกก็คือทางโปแลนด์เนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางคือไม่ต้องไปต่อเครื่องเป็นเที่ยวบินตรงนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากชาร์เตอร์ไฟลท์มาเป็นเรกูลาร์ไฟลท์แล้วก็ช่วยกันกระจายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT กับกลุ่มที่เดินทางเข้ามาแล้วมาทำธุรกิจด้วยเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็น่าจะบินโดยใช้ Boeing 787นะคะ Dreamliner เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าที่นั่งนะคะ290ที่นั่งประมาณนี้นะคะในส่วนที่2นอกจากทางพื้นที่ยุโรปตะวันออกแล้วก็จะมีสายการบิน Virgin Atlantic นะคะซึ่งจะบินตรงจากลอนดอนฮีโตรเข้ามาที่ภูเก็ตอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เปิดเที่ยวบินตรงเข้ามาที่ภูเก็ตจากทาง UK นะคะซึ่ง UK ก็เรียกว่าได้ว่าเป็น1ในตลาดหลักของบ้านเรานะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของ UK เนี่ยดีมากๆก็คือนักเที่ยวเนี่ยทะลุ1ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือเกิน1ล้านคนไปเรียบร้อยนะคะปีนี้ก็อาจจะยังหดตัวอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวทางพอทาง Virgin Atlantic เปิดเที่ยวบินเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็น่าจะช่วยเรื่องของการเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะจะเริ่มบินตั้งแต่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะก็อีกประมาณ200กว่าที่นั่งต่อเที่ยวบินอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือทางเบลาเวียซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของเบลารุสนะคะอันนี้ก็จะเปิดเที่ยวบินตรง2เส้นทางเข้ามาที่บ้านเรานะคะอันแรกก็จะเป็นจากมินส์ซึ่งก็คือเมืองหลวงของทางเบลารุสบินตรงเข้ามาที่กรุงเทพค่ะ1เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก็จะใช้เป็น Airbus 330นะคะแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือจากมินส์บินเข้าภูเก็ตนะคะก็จะเริ่มวันที่25ตุลาเข้ากรุงเทพแล้วก็29ตุลาเข้าไปที่ภูเก็ตนะคะของภูเก็ตนี่จะเป็น2เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเบลาเวียเขาเคยเปิดเป็นลักษณะของการทำชาร์เตอร์เข้ามาบินเข้ามาลงที่อุตภาวนะคะก็10หรือ11วันก็จะมี1ไฟลท์นะคะแต่อันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของเรกูลาร์ไฟลท์นะคะแล้วก็บินเข้ามาในdestination ที่เป็น destination หลักของเราทั้ง2เส้นทางเลยนะคะก็คาดว่าน่าจะช่วยเพิ่มเติมในส่วนของ capacity ที่จะเดินทางจากทาง CAS เข้ามาที่เมืองไทยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
9: ครับอันนี้ก็คือต่อเนื่องเลยจากปี69มาต่อปี70ในช่วงตารางบินฤดูหนาวของลองฮอนะคะคราวนี้ถ้าพูดถึงในช่วงปลายปีนี้เรามีงานใหญ่ที่จะเป็นเรื่องของงานเทรดโลกอย่าง World Travel Market นะคะในเดือนพฤศจิกายนพอหน่อยเองมองว่าปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ภาคเอกชนควรที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะร่วมทางกับเราไปบุกตลาดในมิติใหม่ๆอะค่ะอยากมีการเตรียมอะไรยังไงบ้างสำหรับ World Travel Market ปีนี้ค่ะ
10: ค่ะก็จริงๆในส่วนของ World Travel Market นี่ก็จะถือได้ว่าเป็นงานเทรดงานใหญ่งานหนึ่งของทางตลาดระยะไกลอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเน้นไปที่ตลาด UK ซึ่งจริงๆก็เป็นตลาดหลักของทางตลาดระยะไกลอยู่แล้วทีนี้ในส่วนของการเข้าร่วมงานนะคะก็หลักๆเราก็จริงเราเข้าร่วมงานมาตลอดในส่วนของ World Travel Market นะคะในปีนี้นะคะก็คงจะเน้นไปในแนวทางที่ทิศทางที่มันเรียกว่าไปกันกับทิศทางการดำเนินงานของปี2570นะคะก็คือเราก็ยังใช้แคมเปญในเรื่องของ Healing is the new luxury นะคะซึ่งจริงๆตัว luxury เองเนี่ย ก็คงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรงแรมหรูจะต้องเป็นอาหารราคาแพงหรือจะต้องแบบพรีเมียมอะไรแบบนั้น อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่หมายถึงว่า Healing ในที่นี้ก็คือการมีเวลาให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นการฟื้นฟูร่างกายเยียวยาจิตใจเติมพลังชีวิตหรือหรือว่าการได้รับประสบการณ์ที่มันมีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของไอ้ฮีลลิ่งตัวเนี้ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการพักผ่อนหรือว่าการรักษาแต่ว่าก็ขยับไปสู่ในเรื่องของการเยียวยาเรียกว่าเรื่องของจากฮีลลิ่งก็ไปสู่ลองจิวิตี้การมีอายุที่ยืนยาวขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเรื่องของการเข้าร่วมงานเองเนี้ยเราก็เน้นเป็นธีมเรื่องของฮีลลิ่งเนี่ยนะคะซึ่งฮีลลิ่งในที่อย่างที่บอกไปแล้วเนี้ยก็จะเน้นในเรื่องของรู ูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะก็เช่นอย่างเช่นในตัวคูหาที่ทอทอนดำเนินการเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสียงธรรมชาติเป็นเรื่องของการบำบัดด้วยเสียงเสียงนกร้องเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เกิดการรู้สึกสงบหรือว่ามีความสุขในการที่จะเดินเข้ามาในพื้นที่ของทอทอเองนะคะแล้วก็ในส่วนของกลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่นที่เรียกว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่มันสงบอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเข้าไปกันแบบเรื่องธีมในส่วนของการจัดกิจกรรมภายใต้ Healing is a New Luxury นอกเหนือจากนี้เราก็จะนำเสนอในส่วนของเรื่องของ Sustainable ก็ยังอยู่นะคะก็คือเป็นเรื่องของเส้นทางในส่วนของ Prototype ที่เราเคยนำเสนอเรื่องของกระบี่ไปในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นในส่วนของเชียงใหม่นะคะที่จะเป็นโปรโตไทป์ในเรื่องของ Sustainable Tourism เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ยังมีในเรื่องของการนอกจากดูแลรักษาในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องของการเน้นวิถีอัตลักษณ์อะไรทั้งหลายของชุมชนที่เราจะเอาไปนำเสนอนะคะแล้วก็ในส่วนของทอสำนักงานลอนดอนเองก็มีการทำลิงก์คลาสที่จะเน้นตัวเมืองรองเพื่อที่จะนำเสนอเป็นทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการเข้าร่วมงานก็คือลิงก์กับทางพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีการทำเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นทางภูเก็ตหรือพังงาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ในส่วนของตัวผู้ประกอบการที่จะเดินทางเข้าไปร่วมงานยูทีเอ็นเองก็แน่นอนก็จะมีการคุยกันในลักษณะที่ต่อสัญญาหรือขายกันได้เพิ่มเติมในงานนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมไปยังพื้นที่ในอื่นๆในยุโรปด้วยการทำโพสต์มันอยู่ UTM Roadshow นะคะก็จะเป็นการขยายพื้นที่เมืองรองของทางพื้นที่ยุโรปด้วยในเยอรมันก็คือไปที่ดุสเซลดอร์ฟกับที่ฮัมบูร์กนะคะก็จะเป็นการเดินทางต่อเนื่องจากการเข้าร่วมงาน UTM แล้วก็กระจายไปที่เมืองรองต่างๆของทางต้นทางจากวิภาคยุโรปเนี่ยให้เดินทางเข้ามาหรือว่าให้มีการเจรจาธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่อาจจะเป็นแค่เฉพาะเมืองหลักหรือเมืองใหญ่เท่านั้นก็จะกระจายตัวไปสู่เมืองรองเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
9: นี่เป็น3ส่วนต่อเนื่องเราก็ต้องเตรียมในเรื่องของงาน ITB 2027ด้วยในช่วงต้นปี2570อ่ะค่ะอันนี้เป็นอีกเกรดนึงอันนี้เราต้องมีอะไรเพิ่มเติมต่อเนื่องจาก WTM ด้วยไหมคะ
10: ก็จริงๆก็คงจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่า ITB เนี่ยก็จะมีเรียกว่าไซส์หรือว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะว่าขนาดพื้นที่ที่เรานำเสนอใน UTM UTM เนี่ยกับ ITB เนี่ย ITB จะมีขนาดใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่เข้าร่วมงานในส่วนของ ITB เนี่ยจำนวนเยอะมากๆอย่างของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจำนวน160รายทั้งผู้ประกอบการแล้วก็พันธมิตรที่เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดต่างๆเช่นจะเป็นจากทางปีที่แล้วมีเชียงใหม่เข้าร่วมด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เชียงใหม่เข้าร่วมในงาน ITB ซึ่งของปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าทางเชียงใหม่ก็น่าจะเข้าร่วมด้วยมีทางพื้นที่ทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทางภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์นะคะที่เข้าร่วมแล้วก็มีพันธมิตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรมการท่องเที่ยวอพท AOT หรือสายการบินที่เป็นสายการบินแห่งชาติอย่างเช่น TG หรือว่า PG เข้าร่วมนะคะซึ่งในส่วนของ WTM เนี่ยสายการบินแห่งชาติก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันทั้งของ PG แล้วก็ของTG นะคะนั่นก็ถือได้ว่าในส่วนของ ITB เนี่ยก็จะมีพันธมิตรที่ไปร่วมนำเสนอเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะก็จะมีลักษณะของการทำเป็นพรีITB Roadshow ไปยังเมืองรองในพื้นที่ตลาดหลักนะคะซึ่งของทาง ITB ที่จะไปผูกกับทางงานนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะเช่นนิสมักเซยตูลูสอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราจะไปทำเรื่องของ Roadshow ต่อเนื่องด้วยค่ะ
9: แล้วดูแล้วเนี่ยแนวโน้มในที่จะสอดคล้องในเรื่องของธีมใหม่ที่เป็นในแผนการตลาดปี2570เรื่องของ The Year of Transformation นะคะทางเราเองจะให้ผู้ประกอบการเตรียมอะไรไปบ้างที่จะให้สอดคล้องกับเรื่องของธีม The Year of Transformation ในตลาดยุโรปอะคะ
10: ค่ะก็จริงๆคงจะเป็นเรื่องของหลักๆคงจะเน้นในเรื่องของ Value Tourism นะคะก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างคุณค่าเน้นในเรื่องของ Experientialtravel ก็คือ เน้นเรื่องของการขายเชิงประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการนำเสนอกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เป็นการขยายระยะเวลาพำนักให้นานขึ้นหรือให้มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเกียร์ไปสู่ในเรื่องของการเน้นเรื่องของการกระจายรายได้เข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ประกอบการที่เข้าไปนอกเหนือจากการขายตัวโปรดักต์แล้วเนี่ยจริงๆเราก็คุยกับทางผู้ประกอบการอยากให้นำเสนอในส่วนที่เป็นพื้นที่ของที่ตัวเองอยู่เช่นสมมติว่าโรงแรมตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะก็ควรจะต้องนำเสนอว่าพังงามีอะไรที่จะไปเสนอขายมีเอ็กซ์พีเรียนซ์อะไรให้เขาได้ไปสัมผัสแล้วก็ค่อยนำไปสู่เรื่องของถ้าขายที่พักก็อาจจะเป็นเรื่องของที่พักที่มีเรื่องของการนำเสนอในเชิงประสบการณ์ด้วยเรื่องของการสร้างเขาเรียกเหมือนเป็นแวลูในการที่เขาเดินทางเข้าไปแล้วก็ได้ไปที่เดสติเนชันเพื่อสัมผัสประสบการณ์ต่างๆในภาพรวมแล้วก็ได้ไปพักที่อาจจะเป็นพรอพเพอร์ตี้ที่เรานำเสนออย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านำเสนอในเชิงของการเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในการขายประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่มาได้เพิ่มมากขึ้นค
9: ่ะส่วนสุดท้ายอยากฝากอะไรไว้กับผู้ประกอบการและก็ภาคีพันธมิตรทั้งหมดที่จะก้าวไปด้วยกันในปี2570กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ
10: ค่ะก็จริงๆเราในส่วนของทางตลาดระยะไกลเนี่ยในช่วงของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นปีทองเลยก็คือมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากทางตลาดระยะไกลเข้ามาสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะปีนี้เราก็อยากจะให้มีการเดินทางเข้ามาในศาสตร์เดียวกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะเจอเรื่องของ turbulence เรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือเรื่องของclimate change อะไรต่างๆในทางตลาดระยะไกลนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเตรียมในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่างๆนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเราก็พยายามทำงานอย่างดีที่สุดในเรื่องของการที่จะทำงานกับสายการบินหรือพันธมิตรต่างๆที่จะเป็นคนนำเอานักท่องเที่ยวเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ประกอบการในไทยเราเองเนี่ยก็อยากจะฝากในเรื่องของการเชฟตัวซัพพลายนะคะเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์เรื่องของ experiential travel เรื่องของการเดินทางเพื่อสร้างประสบการณ์เรื่องของการต้องการการพักผ่อนทั้งทางร่างกายจิตใจก็คือเตรียมตัวในเรื่องของซัพพลายทั้งหลายเนี่ยให้มันตอบโจทย์กับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ
9: แล้วท่านในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.หน่อยสุรัตน์ดามากค่ะ
10: ขอบคุณขอบพระคุณค่ะ
9: สวัสดีค่ะผอ.หน่อยสุรัตดาสรุติลาวันผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนสำหรับตลาดยุโรปรับไฮซีซั่นปลายปี2569มาแล้วนะคะ forward booking โต2หลักและก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหากรรมเทรดโลก World Travel Market 2026ในช่วงพฤศจิกายนต่อเนื่อง ITB Berlin 2027ในช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ยังมีเรื่องของสายการบินต่างๆจากยุโรปตะวันออกและก็ยุโรปกลางที่ลุกขึ้นมาทำเที่ยวบินตรงจำนวนมากมายนะคะเข้ามายังประเทศไทยก็ส่งสัญญาณที่ดีและก็แนะนำว่าผู้ประกอบการไทยเองก็น่าจะได้ปรับตัวในเรื่องการทำสินค้าและกลยุทธ์การขายท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวประเทศไทยในเรื่องของ The Year of Transformation ในปี2570ก็มีการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะคะส่วนคราวนี้ช่วงต้นชั่วโมงเรามาฟังข่าวแรกข่าวที่ King Power เขาได้นำเสนอประสบการณ์เชื่อมต่อตลอดเส้นทางให้กับลูกค้าหรือ Customer Journey ในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปด้วย3บริการใหม่

ปเปอร์เลือกซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดคุ้มค่าได้อย่างลงตัวสำหรับบริการใหม่ของ King Power ก็จะช่วยต่อประสบการณ์ช้อปปิ้งในตลอดเส้นทางการซื้อให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยังเป็นการปลดล็อกทุกข้อจำกัดให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้ากับบริการของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกได้ง่ายโดยตอบโจทย์สายช้อปยุคใหม่เรื่องความสะดวกสบายความคุ้มค่าความมั่นใจในคุณภาพสินค้าบริการแรกแชททูช้อปก็คือให้ถามก่อนช้อปเช็คจ่ายจบช้อปครบในแชทเดียวโดยใช้บริการผ่านผู้ช่วยส่วนตัวที่เรียกว่า LINE Official @kingpower ก็ลองเพิ่มเพื่อนใน LINE เข้าไปแล้วก็จะได้ใช้บริการแชททูช้อปอย่างสะดวกและสามารถตอบได้ทุกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเทมสินค้าใหม่ๆการเช็คราคาการเช็คโปรโมชั่นหรือการจ่ายเพย์เมนต์ลิงก์ผ่านธนาคารก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางถึง60วันรวมไปถึงก่อนขึ้นเครื่อง5ชั่วโมงบริการที่2ก็เป็น Try and Buy ลองใช้ก่อนช็อปมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ King Power เขาได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองใช้งานสินค้าจริงก่อนตัดสินใจก็จะมีสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีแกดเจ็ตไลฟ์สไตล์กล้องหูฟัง Power Bank อะแดปเตอร์เดินทางสกูเตอร์และก็มีส่วนพิเศษมอบส่วนลดสูงสุดให้ถึง 30% หลังจากทดลองใช้แล้วตัดสินใจเข้ามาซื้อสินค้าจุดให้บริการ Try and Buy ก็อยู่ที่ King Power รังน้ำชั้น2จากนั้นในเดือนธันวาคมเขาจะเตรียมขยายจุดบริการ Try and Buy ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิชั้น4บริการที่3ก็เป็น Home Delivery ส่งตรงถึงบ้านไม่ต้องบินก็ช็อปได้ก็เป็นการเลือกช็อปสินค้าป้ายฟ้าผ่านเว็บไซต์ของ kingpower.com และก็แอปพลิเคชัน King Power ก็จะมีไอเทมสินค้าให้เลือกกว่า240รายการด้วยกันนะคะก็ลองไปใช้ได้ทั้ง3บริการนี้นะคะใครก็จะได้ความคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองและอีกคราวนึงช็อปสนั่นกับโปรบัตรเครดิตช็อปได้เยอะกว่าตลอดเดือนกันยายน2569 8บัตรเครดิตเขาได้เปิดให้ช็อปที่ King Power แล้วแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดถึง 24% เป็นแคมเปญที่เรียกว่าช็อปได้สบายกว่าโดยสามารถแบ่งชำระ 0% นาน6เดือนและไปช็อปได้ที่สาขาต่างๆและก็ใช้สิทธิ์นี้ก็คือที่ King Power รังน้ำภูเก็ต King Power City Boutique และก็ยังใน King Power อีก3สนามบินก็จะมีสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตโดยมีธนาคารเข้าร่วมเพื่อให้ผู้ถือบัตรเครดิตช็อปสินค้า King Power แล้วแลกคะแนนรับเงินเครดิตเงินคืนได้นะคะก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์ให้แลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนถ้าวันธรรมดาก็แลกได้ 20% ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แลกได้ 24% หรือธนาคารกรุงศรีนะคะก็มอบ4คุ้มที่1รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,200 บาทคุ้มที่2รับเครดิตเงินคืน 7,000 บาทคุ้มที่3ถ้ามียอดจ่ายเป็นท็อปเซนเดอร์ก็รับไมล์สะสมของสมาชิกรอยัลออคิดพัทการบินไทยเพิ่มรวมสูงสุดได้ถึง 60,000 ไมล์คุ้มที่4ก็คือแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุดได้ถึง 50,000 บาทด้วยกันของธนาคาร UOB นะคะรับ2ต่อแรกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาทต่อที่2แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ธนาคารบัตรเครดิตของกรุงเทพอเมริกันเอ็กซ์เพรสธนาคารออมสินสามารถที่จะแลกคะแนนรับเงินเครดิตคืนสูงสุดได้ 15% ทั้ง3บัตรเครดิตนี้เลยนะคะและ KTC รับเครดิตเงินคืนได้สูงสุด 13% กสิกรไทยกับ TTB รับเงินคืนสูงสุดได้ 10% เงื่อนไขทุกอย่างเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและก็ชำระเงินเต็มราคาเต็มจำนวนก็จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีด้วยนะคะเป็นข้อแนะนำช็อปแล้วก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่ามากที่สุดด้วยอีกคราวนึงเป็นการแจกโพยนักช็อปโปรเดทเดือนกันยายนนี้ช็อปแบรนด์ดังได้มากกว่าทั้งสินค้าบิวตี้แฟชั่นนาฬิกาเครื่องประดับแว่นตาและอีกมากมายที่ King Power รางน้ำก็คือ1ซื้อแคชการ์ด 10,000 บาทรับฟรีกิฟต์การ์ด 4,500 บาทก็เท่ากับจะได้ใช้เงินสบายๆได้ถึง 14,500 บาทแต่จ่ายแค่ 10,000 บาทเท่านั้นนะคะและ2ก็คือช็อปผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการก็จะสามารถแลกเครดิตเงินคืนสูงสุดได้ถึง 24% แถมยังแบ่งชำระ 0% ได้นานถึง6เดือน3ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Power Pass ก็สมัครฟรีเพื่อรับเซตคูปองส่วนลด 30% และเมื่อมีนักเดินทางที่มีไฟล์บินก็สามารถที่จะช็อปสินค้าดิวตี้ฟรีป้ายขาวได้ก่อนบินถึง60วันส่วนใครไม่มีไฟล์บินสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยก็คือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นป้ายสีฟ้าก็นำกลับบ้านได้ทันทีไปเจอกันที่ King Power รางน้ำได้ทุกวันตลอดเดือนกันยายนนี้ต่อด้วยคุณทัพนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าได้นำผู้บริหารการท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมต้อนรับนายดินชานวิรกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีในช่วงลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาในช่วงวันที่มีคณะรัฐมนตรีสัญจรไปยังสงขลาเพื่อติดตามศักยภาพของด้านการท่องเที่ยวและก็ได้พบปะภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่

0: จะได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการต่อยอดทุนทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชุมชนเป็นการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและก็ได้ไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งสะท้อนเรื่องราวการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมสงขลาที่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดสงขลาสู่มรดกโลกผลักดันให้เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางระดับประเทศและนานาชาตินายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลยังได้กล่าวในช่วงที่ลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาด้วยว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะย่านเมืองเก่านั้นมีทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิตที่สามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่ากับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป็นการพัฒนาเมืองกับการท่องเที่ยวซึ่งจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการอนุรักษ์เสน่ห์และอัตลักษณ์เมืองให้คงอยู่ต่อไปด้วยสำหรับเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาก็ได้นายกรัฐมนตรีและคณะพร้อมการท่องเที่ยวประเทศไทยและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ได้สัมผัสผ่านแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ทางวัฒนธรรมอย่างเช่นประตูเมืองสงขลาตึกสงครามโลกโนราเฮาส์128แหล่งเรียนรู้การแสดงวัฒนธรรมโนราบ้านนครในโรงสีแดงหับโฮหินซึ่งเป็นสถานที่บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการของชาวเมืองด้วยสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนในพื้นที่และก็สะท้อนถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์สามารถนำมาต่อยอดในกิจกรรมประสบการณ์ท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะศิลปะการแสดงโนราได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสะท้อนภูมิปัญญาและรากเหง้าของคนในภาคใต้เป็นทุนวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่และก็ยังมีการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดสืบสานรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ชุคู่สืบไปนะคะสำหรับเมืองเก่าสงขลาที่จะยกไปสู่เมืองมรดกโลกนั้นก็จะมุ่งสู่เชื่อมการเชื่อมโยงมรดกเมืองชุมชนการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันแล้วก็นำเรื่องราวทั้งหมดนี้มาต่อยอดเป็นสินค้าเป็นบริการเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้ด้วยก็มีจุดขายในหลายมิติและการขับเคลื่อนก็จะไม่ใช่เพียงการรักษาอดีตแต่คือการนำคุณค่าของอดีตมาสร้างอนาคตผ่านการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญและยังสามารถสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าควบคู่กันไปได้ด้วยมาที่คุณพัฒน์ภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้นำทีมผู้บริหารกับพนักงานของบริษัทบางจากและบริษัท BCPG จำกัดมหาชนเข้าร่วมงาน Thailand Focus 2026ซึ่งจัดเมื่อวันที่26-28 สิงหาคม 2569 ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุนเวทีนี้เขาได้ชูธีมเรื่องของ Ignite Thailand ก็ใช้เวทีนี้พบปะและนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศของบางจากเองก็ได้ใช้เวทีนี้ประกาศถึงแผนยุทธศาสตร์5ปีนะคะก็ได้มีการสื่อสารทิศทางการดำเนินธุรกิจผลการดำเนินงานศักยภาพกลุ่มบริษัทที่มีการเติบโตอย่างมีทิศทางท่ามกลางความสนใจของนักลงทุนสถาบันต่อพื้นฐานของธุรกิจและโอกาสการเติบโตของเครือบางจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างชาติที่สะท้อนผ่านสัดส่วนการถือหุ้นผ่าน NVDR รวมกว่า 37% ตอกย้ำว่ามีความสนใจมีความเชื่อมั่นจากนักลงทุนระดับโลกถึงศักยภาพของบางจากและทิศทางการเติบโตในระยะยาวนางสาวภูพัฒน์ภูรียังได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์5ปีซึ่งบางจากมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการรับมือกับความผันผวนผ่านจุดแข็งของการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรเชื่อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากการผนึกกำลังธุรกิจในกลุ่มสร้างผลการดำเนินงานที่มีความสมดุลยืดหยุ่นเติบโตท่ามกลางความผันผวนได้อย่างเข้มแข็งดูได้จากช่วงครึ่งปีแรก2569กลุ่มบางจากมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักเติบโตเคียงข้างกับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพและก็ยังให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยประกาศปันผล ระหว่างการถึง3บาทต่อหุ้นและตอกย้ำแนวทางการบริหารการเงินที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโตและอนาคตการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินการส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นนี่ก็เป็นเป้าหมาย5ปีของกลุ่มบริษัทบางจากที่ประกาศในงาน Thailand Plus ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2ห้ามพลาดอีกการเราจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเกาะยอกลางทะเลสาบสงขลามีดีอะไรให้ไปเที่ยวรวมไปถึงเรื่องของ5พื้นฐานการดูแลสุขภาพให้อายุยืนและก็ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีที่ร่ำรวยความสุขบนเกาะยอกับ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเกาะเล็กๆบนที่เงียบสงบท่ามกลางทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลานะคะก็เดินทางเชื่อมโยงจากแผ่นดินไปยังเกาะด้วยสะพานติลสุรานนท์ที่มีความสวยงามมาเพื่อไปสัมผัสธรรมชาติผสมผสานวิถีประมงพื้นบ้านแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทอผ้าชื่อดังและก็ฟาร์มฟินที่เป็นจุดชมวิวผ้าที่ตกดินที่สวยงามสำหรับเกาะยอที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจนำเสนอหลังคณะรัฐมนตรีสัญจรเดินสายไปจัดประชุมเมื่อเร็วๆนี้และเกาะแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์โดนใจนักท่องเที่ยวครบทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายศรัทธาสายมูสายศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สายเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่เราก็คัดแนะนำมาให้6พิกัดบนเกาะยอที่น่าจะไปท่องเที่ยวหรือไปเรียนรู้กันนะคะพิกัดที่1ก็คือวัดแหลมพอไปชมองค์พระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่สีขาวริมทะเลสาบและสะพานติลสุรานนท์แลนด์มาร์คสำคัญรวมถึงพระนอนยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยพิกัดที่2เป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษาไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์พื้นบ้านภาคใต้ในจุดชมวิวทะเลสาบมุมสูงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้พิกัดที่3เป็นไปเช็คอินที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเก่าคู่เกาะยอก็คือวัดท้ายยอนั่นเองนะคะไปสัมผัสสถาปัตยกรรมโบราณไปสัมผัสบรรยากาศริมน้ำเย็นๆสบายๆนะคะพิกัดที่4ไปศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอไปเยี่ยมชมเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีลวดลายเอกลักษณ์สวยงามนะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องของการหาแหล่งพักผ่อนร้านอาหารต่างๆที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตประมงภาคใต้ตลอดการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะก็มีพิกัดร้านอาหารที่พักมาแนะนำตามความชอบก็จะเป็นพิกัดที่5คือร้านอาหารทะเลสดๆมีกระจายอยู่ทั่วไปหมดและเมนูสดที่พอถึงแต่ละร้านบนเกาะยอสิ่งที่จะต้องสั่งมาชิมก็คือเมนูปลาสดจากกระชังในทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นปลากระพงทอดน้ำปลาและก็เมนูผัดชาเมนูแกงปักใต้ทั้งหลายนะคะล้วนแล้วแต่มีความสดใหม่และมีวัตถุดิบที่สดจากทะเลขึ้นมาปรุงให้ได้รับประทานกันในแต่ละมื้อเลยพิกัดที่6เป็นคาเฟ่และโฮมสเตย์นะคะนี่ก็เป็นลักษณะกึ่งๆโฮมสเตย์ที่มีคาเฟ่อยู่ด้วยไปนอนพักผ่อนสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงหรือจะไปนั่งฟินตามคาเฟ่เพื่อชมวิวธรรมชาติรอบเกาะแห่งนี้ก็สามารถที่จะไปเช็คอินกันได้ทั้งหมด6พิกัดที่เรานำเสนอไปใครไปเที่ยวสงขลาก็ลองข้ามสะพานติลสุรานนท์แล้วไปพักผ่อนกันได้นะคะมาที่เรื่องของ5พื้นฐานดูแลสุขภาพทำคุณภาพชีวิตให้ยืนยาวได้นะคะเป็นเรื่องของรวยสุขภาพที่ดีที่เรานำมาเสนอกันในชีวิตประจำวันก็มี5พื้นฐานสำคัญดังนี้ก็คือ1กินอาหารให้สมดุลเน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขาดสีโปรตีนคุณภาพดีลดอาหารรสหวานมันเค็มเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังหรือโรค NCD พื้นฐานที่2ก็คือขยับร่างกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายตามวัยและสภาพร่างกายก็ควรเดินขยับตัวบ่อยๆในชีวิตแต่ละวันเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อพื้นฐานที่3ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทวันละ 7-9 ชั่วโมงส่วนช่วงกลางคืนก็จะช่วยถ้านอนหลับได้อย่างสนิทก็จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมเซลล์อวัยวะต่างๆได้ดีที่สุดเลยพื้นฐานที่4ก็คือการจัดการความเครียดหาเวลาผ่อนคลายทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อลดฮอร์โมนความเครียดเป็นการรักษาจิตใจให้แจ่มใสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างพื้นฐานที่5ก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำร้ายสุขภาพอย่างเช่นงดสูบบุหรี่ลดดื่มแอลกอฮอล์ไปตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำเพื่อค้นหาความผิดปกติและป้องกันโรคต่างๆไว้อย่างเนิ่นๆก็5พื้นฐานนี้ก็จะเป็นตัวนำทางหรือเป็นแผนที่ชีวิตที่จะทำให้เรามีอายุยืนได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันส่วนข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงมาฟังข่าวแรกคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าผลประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวเบื้องต้นในช่วงวันที่1มกราคมถึง29สิงหาคม2569มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยแล้วจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,875,111 คนลดลงจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนประมาณ 2.97% สร้างรายได้อยู่ที่1,007,140 ล้านบาทก็ยังถือว่าติดลบอยู่ประมาณ 2.7% นะคะก็เรียกแต่ก็เรียกได้ว่า8เดือนแรกนี่มีรายได้เข้าประเทศจาก ทั่วโลกนี่ประมาณทะลุเกิน1ล้านล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วและนักท่องเที่ยว5อันดับแรกที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดก็ยังเป็นอันดับ1ก็ยังเป็นจีนนะคะ3ล้าน5แสนคนอันดับ2เป็นมาเลเซีย2ล้าน6แสนคนอันดับ3เป็นอินเดีย1ล้าน5แสนคนอันดับ4เป็นรัสเซีย1ล้าน1แสนคนอันดับ5เป็นเกาหลีใต้760,000คนเฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายคือ 23-29 สิงหาคมมีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชะลอตัวตามแนวโน้มปกติก็คือมีอยู่แค่ 490,000 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 64,000 คนหรือลดลงไปประมาณ 11% เพราะว่าเป็นช่วงท้ายปิดภาคเรียนฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของจีนกับไต้หวันส่วนมาเลเซียก็จะมีการขยายตัวบ้างจากเป็นช่วงวันหยุดท้ายสัปดาห์ในวันมะละกา Governor Day ในรัฐมะละกากับวันโมเดอร์โซนะคะวันชาติมาเลเซียและเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยระหว่างสัปดาห์ก่อนกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมก็จะพบว่าตลาดระยะใกล้หรือช็อตฮอลมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทย 352,000 คนลดลงประมาณ 8.36% ส่วนตลาดระยะไกลลองฮอลมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดสัปดาห์นี้อยู่ที่แค่ 138,839 คนลดลงไปถึง 19.10% สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวที่มีต่างชาติมามากที่สุด5อันดับแรกก็ยังเป็นจีน 83,000 คนลดลง 24% มาเลเซีย 74,000 คนลดเพิ่มขึ้นประมาณ 18% อินเดีย 33,000 คนลดลง 11% ญี่ปุ่น 21 คือ 21,000 คนลดลงไป 5.3% และไต้หวันมาไทย 19,000 คนลดลงไป 22.65% แนวโน้มในวันที่ 1-6 กันยายนเขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยโดยรวมเนี่ยใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอินเดียอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพราะว่าสายการบินลดจำนวนที่นั่งโดยสารลงในเส้นทางที่บินเข้ามาไทยมาเลเซียก็อาจจะมีปัจจัยหนุนให้มาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะมีวันหยุดวันชาติมาเลเซียต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะคะมาที่อีกข่าวนึงนะคะสำหรับบริษัท LH Mall and Hotel จำกัดหรือ LHMH นะคะก็เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ขยายพอร์ตโฟลิโออสังหาเพื่อการท่องเที่ยวโดยการใช้เงินลงทุนกว่า 4,300 ล้านบาทเปิดตัวโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์วอร์ยาร์ดพัทยาเป็นโรงแรมแห่งที่3ในพัทยาของกลุ่มแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์และจะเปิดบริการเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปเมื่อเปิดแล้วก็จะทำให้ตลอดปี2519โรงแรมทั้งเครือของเซ็นเตอร์พอยต์เนี่ยมีรายได้ไปถึงเป้าหมาย8,000 ล้านบาทและในการเปิดตัวโรงแรมดังกล่าวก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ Limited Collection ใน Teammate Hotel นะคะก็เป็นการยกระดับพัทยาให้ดึงดูดตลาดโลกเข้ามาสู่พื้นที่ด้วยคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า World Class Family and My Destination คือกระตุ้นทั้งกลุ่มครอบครัวและก็กลุ่มไม้ซึ่งเป็นลูกค้าระดับ World Class โดยชูจุดแข็งในเรื่องของ The Borderless Journey และก็จะผลักดันให้พัทยาเป็นจุดหมายปลายทางแบบรุนาการสู่เมืองท่องเที่ยวในระดับโลกตามที่คุณสุวรรณาพุทธประสาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท LH Mall and Hotel จำกัดเปิดเผยว่ามีแนวคิดที่พัฒนาแบรนด์แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ด้วย4ประการก็คือ1กบเป็น quality first ลงทุนกับคุณภาพของอาคารเรื่องที่2ก็คือสร้าง experience คือ experience driven ออกแบบประสบการณ์มากกว่าห้องพักเรื่องที่3ก็คือ Thai hospitality คือนำอบอุ่นความอบอุ่นและบริการแบบไทยมาผสมผสานตามมาตรฐานสากลและประการที่4ก็คือ continuous innovation ก็คือพัฒนาแนวคิดรูปแบบใหม่ใครที่จะไปพัทยาถ้าเดือนตุลาคมเขาเปิดบริการก็ลองไปใช้ Voyard นะคะ Central Point Voyard เปิดใหม่เป็นแห่งที่3สำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ PIW FM 97.0 และสามารถฟังในเพจ Facebook Live ของเพลลุงยายสามเสนหรือจะเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือจะเข้าไปอ่านข่าวทุกข่าวต่อเนื่องได้ทุกวันและรวมข่าวเสาร์อาทิตย์ได้ในบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่า GURUTOURZA นะคะรวมไปถึงการอ่านในเพจ Facebook เพ็ญรุ่งยายสามเสนแล้วเราจะนำข้อมูลดีๆมาเสนอกับท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
8: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งยายสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: พระสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางปรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ขององค์พระก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
3: นางสาวเกษราปาฏิพงศ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
5: ความประทับใจในด้านของการทำงานของพระองค์พาค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะใส่กับประชาชนค่ะจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะใช่
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรพรมมารายงาน
0: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ170เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
7: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้
6: รองเลขาธิการสธนช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9: นายจุมพจน์อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นโยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
11: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้ โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
12: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ์
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำฉลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
15: นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่าร้อยละ73จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจากร้อยละ20เป็นร้อยละ30เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
16: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่ หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
15: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ20-30นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิจปาโลรายงาน
17: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
18: นางสาวลลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย60-40มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
17: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขันThailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
19: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคลลี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,348 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันทั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
20: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งนะแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครับบุคลากรในทุกระดับนะครับตั้งแต่น้องๆมัธยมนะครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้นะครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทํางานด้านนี้หรือว่าที่สนใจนะครับให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
19: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินชิดาสังทองรายงาน
17: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,534 ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน 47 รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก 16 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับ ส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญ

0: ตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
1: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนากอกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอนากอก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
0: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0เซต21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2เกม21-18 17-21 และ18-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต2-6และ1-6ส่งผลให้เซี่ยเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2-1เซต0-4 4-2และ1-4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัตเครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0-2เซต2-6และ3-6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครอง

0: ประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2-0เซต6-3และ6-2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการ Thailand Ranking ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชานัทพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1 ชั่วโมง 30 นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแท็กติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0-3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผานิชคาดนาครายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร หรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในหลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกัน ขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อนาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการหนึ่งคือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
9: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: คาร์ฟอร์ไลฟ
0: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97Quality News Station แห่งนี้นะครับก็เป็นประจำทุกวันเสาร์ครับเรื่องราวข่าวสารก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันรับชมผ่านFacebook QFM นะครับของ97 FM ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆทั้งข่าวแวดวงการเมืองแวดวงบันเทิงหรือแม้กระทั่งข่าวกีฬาหรือว่าในแวดวงกีฬามีกระทั่งแวดวงไก่ชนด้วยนะครับของ FM 97ก็กดติดตามด้วยครับใครสนใจเรื่องราวไหนก็ในเพจของFM 97 QFM เนี่ยก็มีทุกเรื่องราวที่จะมานำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังข่าวสารต่างๆก็อัปเดตแม้กระทั่งสถานการณ์น้ำต่างๆก็อยู่ในเพจของข่าว97ของเราก็ทั้งวิทยุและก็ทางสื่อโซเชียลมีเดียก็ทุกช่องทางแล้วครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยครับของ FM 97แต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์กับ Car for Life นะครับวันนี้อยู่กับผมอุเทนพรหมพรใจและก็อาจารย์ปุ๊กแว่นชัยสุวรรณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: พอดีพี่ต้นติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวถ้าพี่ต้นกลับมาทันก็จะเข้าสายกับเราเข้ามาร่วมรายการกับเราแต่ถ้าไม่ทันผมอาจารย์ก็ว่ายาวกันไปแต่ว่าเรื่องราวก็ยังน่าสนใจเหมือนเดิมครับอาจารย์ที่แวดวงของคุยกับอาจารย์หลังไมค์ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยหลายเรื่องราวนี่ผมว่าชั่วโมงนึงไม่พอแต่ว่าเดี๋ยวเราคัดประเด็นให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับก็อย่างที่ทราบทุกวันนี้อาจารย์นอกจากรถไฟฟ้ารถสันดาปแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์คุยกับผมเมื่อหลังไมค์ก็คือเรื่องรถไฮบริดตอนนี้ก็มาแรงพอสมควรแต่ว่ามาแรงเนี่ยคำว่ามาแรงเมื่อ 4-5 ปีก่อนหน้านู้นคือไฮบริดเนี่ยก็เปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทุกคนก็ถามหานะครับว่ามันใช้แล้วดีมั้ยแต่ว่าถึงวันนี้ถึงอายุต้องซ่อมเนี่ยอาจารย์เริ่มรถไฮบริดเริ่มเข้ามาซ่อมอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับของอู่อาจารย์ตอนนี้ก็ทำไมไฮบริดมันเพิ่มขึ้นมาในอู่อาจารย์เยอะในช่วงนี้ครับอาจารย
3: ์ก็เบื้องต้นก็คือว่าเป็นเรื่องของการซ่อมคืมเสื่อมแบตเตอรี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดาก็คือจะต้องใช้ทุกพันอ่ะ12โวลต์แล้วก็รถที่เป็นไฮบริดก็จะมีแบตเตอรี่ไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เรียกว่าเป็นเซลล์แบตเตอรี่เมื่อก่อนก็จะยกแพ็คแล้วก็บางครั้งในการที่จะเข้าสู่บริการก็มีราคาก็คือว่าหลักแสนเลยครับแล้วทุกอย่างเกี่ยวข้องระบบ ABS ต่างๆก็จะมีปัญหาในกรณีที่ระบบไฮบริดสารตั้งต้นที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ก็ต้องเริ่มปรับตัวนะครับช่างแล้วก็ทั่วไปถ้าเราจะอยู่ในการอาชีพช่างอาชีพซ่อมรถหรือเราจะใช้รถแบบนี้เราก็ต้องปรับตัวก็คือว่าต้องเรียนรู้วิธีการว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเกิดอาการเช่นนี้แล้วก็อ่านโค้ดการอ่านรหัสอย่างไรจะซ่อมอย่างไรนะครับเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดวิธีการจะต้องมีเครื่องมือในการซ่อมครับแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องยกแพ็คแต่ว่าการที่จะซ่อมและใช้ของเก่าจะต้องมีขั้นตอนการวัดค่าความต่างค่าเซลล์ต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่2แบบ1แบตเก่านะครับแบตเก่าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มีหลายประเทศเลยก็มีทั้งมาเลอินโดแล้วก็มีทั้งของจีนนะของจีนก็ไม่ได้มาเครื่องบินจะต้องมาเรือนะครับ
2: แล้วก็อาจารย์อย่างนี้อาจารย์ครับแนะนำท่านผู้ชมได้ฟังตัวเตียอาจารย์แนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยอยากซื้อรถในช่วงนี้ก็คือสันดาปก็คือใช้น้ำมันเนาะไฟฟ้าล้วนกับไฮบริดแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นของจีนที่เหมือนหรือว่าแบตเตอรี่มาร่วมกับน้ำมันนะครับในส่วนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงรถไฮบริดที่มันมีเทคโนโลยีที่4-5 ปี6ปีที่ผ่านมาหลักการของไฮบริดก็มีแบตเตอรี่2ส่วนคือแบตเตอรี่ส่วนนึงก็ใช้สตาร์ทใช่ไหมฮะไอ้แบตเตอรี่ที่ใช้สตาร์ทของเราปกติอีกส่วนนึงก็เหมือนกับรถไฟฟ้าเหมือนกันไฮบริดแต่ลูกใหญ่เท่ากันกับแบตรถไฟฟ้าไหมอาจารย์ขนาดความจุเท่ากัน
3: ไม่เท่ากันครับ คื
2: ไม
3: อ
2: ่เท่าร ก
3: ถ
2: ั
3: ไ
2: น
3: ฟฟ้ารถไฟฟ้านี่จะต้องมีแบตค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นรถไฮบริดอยู่ที่รุ่นและปีแล้วก็ว่าจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับอาจจะม
2: หล
3: ี
2: ัก
3: ค
2: การ
3: วามจุหลัก
2: หลัก
3: ก
2: ก
3: า
2: าร รนั้นเลย
3: เหมือนรถไฟฟ้าทุกอย่างหลักการเนี่ยก็คือว่ารถไฮบริดก็จะเหมือนรถไฟฟ้านะครับคือรถไฟฟ้าจะไม่มีเครื่องยนต์ที่จะมารีเจนหรือชาร์จไฟเข้าไป
2: ครับ
3: ส่วนรถไฮบริดก็จะเป็นวิ่งแล้วสามารถรีเจนกลับเข้าไปได้อีกเรียกว่าวิ่งไปชาร์จไปได้อีกแล้วก็มีรวมถึงมีปลั๊กอินนะครับตอนนี้ก็จะก้ำกึ่งละปลั๊กอินแล้วก็เสียบชาร์จไปได้อีกก็
2: ครับ
3: เรียกว่าเป็นทางเลือกแต่ว่าระยะทางที่วิ่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ประมาณ40 โลบางรุ่น60 โลบางรุ่นจะ70 โลบางรุ่น80 กิโลในการวิ่งระบบโหมด EV นะครับโหมด EV ที่วิ่งส่วนความเร็วก็คือส่วนใหญ่จะประมาณ60 ถึง 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นเครื่องสันดาปนะครับก็เรียกว่าก็จะวิ่งสลับกันไปพอเครื่องมีอาการเบรกก็จะกลับมารีเจนกลับเข้าไปอีกแล้วก็การทํางานประสานงานเหล่านี้ก็คือว่าจะมีชิ้นส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่น ABS ระบบเบรก ABS
2: ค่ะ
3: เจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็รถหลายรุ่นไม่มีไดชาร์จใช้ในการชาร์จไฟ12 โวลต์ใช้จากบางรุ่นออกแบบจากอินเวอร์เตอร์ตัว DC to DC บางรุ่นออกแบบใช้จากแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับไฮโวลต์แล้วก็แปลง DC มาเป็น12 โวลต์จากโวลต์สูงแปลงมาดังนั้นก็คือในเคสก็คือเรียกว่าถ้าเมื่อก่อนไฟ12 โวลต์ที่จริงไฟ12 โวลต์เนี่ยเป็นไฟตั้งต้นในการเปิดวงจรทุกอย่าง
2: ครับ
3: เพื่อที่จะให้ทำงานระบบรีเลย์ระบบไฟส่องสว่างอะไรต่างๆก็จะใช้12โวลต์แต่ว่าไม่ใช่12โวลต์คงที่นะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดเครื่องหรือพร้อมทำงานจะขึ้นถึง14โวลต์โดยหลักโดยประมาณปัจจุบันเนี้ยจะใช้อยู่ประมาณ14โวลต์แล้วก็แบตที่ใช้การเปลี่ยนแบตเตอรี่อันนี้ย้ำนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่12โวลต์ต้องเป็นแบตอย่างน้อยก็คือว่ามีค่าที่เทียบเท่าของสแตนดาร์ดโรงงานอย่าคิดเองว่าเอาแบตน้ำไปใส่แบต AGM นะครับซึ่งเป็นแบตแห้งเราคิดว่าใส่แล้วจะใช้ได้
2: อ๋อ
3: เมื่อใส่แล้วใส่ไม่ได้นะครับ
2: ก็หมายถึงว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีไปเปลี่ยนเหมือนกับรถสันดาปทั่วไปไม่ได้ไหมอาจารย์ก็คือต้องให้มีขนาดเท่ากัน
3: ใช่ครับคือขนาดค่า CCA เท่ากันแล้วก็บางรุ่นเราจะต้องมีการป้อนข้อมูลในเรื่องแบตเตอรี่เข้าไปด้วยว่าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะนะครับเปลี่ยนแล้วค่าเท่านี้เท่านี้มีเบอร์เท่านี้เราก็กรอกไปเขาเรียกว่าถ้าเราไม่กรอกการชาร์จไฟจะไม่เต็มเขาก็ยังจะชาร์จคือรถจะมีการเรียนรู้เรื่องแบตเตอรี่ BMS ในการเรียนรู้ในการชาร์จก็จะชาร์จอยู่เท่านี้จนแบตเสื่อมก็จะมีการรีเจนชาร์จไปเรื่อยๆส่วนถ้าเราเปลี่ยนแบตใหม่ตอนนี้ก็คือการชาร์จไฟได้ดีแต่ว่าไม่ได้มีการป้อนข้อมูลแบตทุกใหม่ก็จะมีอายุสั้นลงเช่นกันนะครับดังนั้นคือการเปลี่ยนการใส่ก็ต้องมีความเข้าใจนะครับการถอดขั้วแบตแล้วใส่ขั้วแบตออกมาหรือบางรุ่นเนี่ยก็จะมีแบตเก็บความจําอีกลูกหนึ่งลูกเล็กนะครับก็เรียกว่าการซ่อมรถในลักษณะที่มีองค์ประกอบเยอะเกี่ยวกับระบบไฟเยอะช่างจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการอ่านโค้ดและรหัสเสียบางครั้งเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวแต่จริงๆอาการนี้เกี่ยวอย่างเช่น Mercedes-Benz W205มีปัญหาเรื่องไฟ12โวลต์ไม่ชาร์จพอไม่ชาร์จก็คือว่าเมื่อตรวจพบปั๊มน้ำมีปัญหานะครับตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งคิดไปเองว่าปั๊มน้ำไม่เกี่ยวกับระบบชาร์จไฟแต่ว่าเงื่อนไขที่วิศวกรออกแบบมาแล้วนะว่าเมื่อเกิดปัญหาจะเตือนคนขับรถอย่างไรเพื่อที่จะให้คุณต้องลงมาดูแล้วก็ต้องเอาไปซ่อมอย่างเช่นในกรณีรถสันดาปทั่วไปนะครับถ้าความร้อนเริ่มมีปัญหาให้สังเกตเลยว่าแอร์จะถูกตัดก่อนแอร์จะไม่เย็นก่อนแอร์เมื่อแอร์ไม่เย็นแสดงว่ารถคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องความร้อนคุณจะต้องตรวจต่ออันนี้ระบบต่างๆหลายรุ่นออกแบบมาบางคนนี่ก็ไม่สังเกตเลยแอร์ไม่เย็นไม่เป็นไรนะครับก็เปิดกระจกก็เหยียบคันเร่งต่อบางครั้งก็พังเลยพังเรียกว่าตรงไหนตรงนั้นเลยก็เรียกว่าคือจริงๆวิศวกรเนี่ยเราต้องดูว่าเขาออกแบบ ออกมาแบบไหนแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น
2: อ
3: ป
2: ื
3: ั๊
2: ม
3: มน้ําเสียเราทําปั๊มน้ําก่อนถึงจะเกิดการชาร์จบางครั้งแบตเริ่มเสื่อมเริ่มเสียแล้วจะเตือนแบบไหนเตือนพัดลมไฮบริดไม่ทํางานอย่างเงี้ย
2: อื
3: ก็
2: ม
3: คือรายละเอียดในการซ่อมรถไฮบริดก็ต้องเรียนรู้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีออกมาให้เห็นเยอะครับเทคโนโลยีไฮบริดไม่ได้มาปี2 ปีมาเป็น10 ปีแล้วนะครับแล้วก
2: ก
3: ็
2: ็
3: หลายที่ก็จะเริ่มซ่อมแบตเตอรี่เองเริ่มมีความเข้าใจนะครับก็อันนี้คือต่อยอดไปถึงรถไฟฟ้านะครับ
2: อ
3: ต
2: ื
3: ่อยอดไปถึ
2: ม
3: งรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้าไม่ใช่ไม่เสียเริ่มเสียเริ่มมีปัญหาระบบเกียร์ระบบชิ้นส่วนต่างๆนะคร
2: ค
3: ั
2: ร
3: บ
2: ับ
3: ลูกปืนล้ออย่างเงี้ยลูกปืนล้อลูกปืนเกียร์ซึ่งก็เรียกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าคิดว่าเราไม่ต้องซ่อมคําว่าไม่ต้องซ่อมไม่เซอร์วิสไม่มีครับรถรุ่นไหนไม่ใช่ว่าไม่ต้องซ่อมเลยจะอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการดูแลนะครับถ้ามีการหมุนนะครับก็ต้องมีลูกปืนล้อ
2: ก็คุยกับอาจารย์ประเด็นนี้น่าสนใจคือเวลาเรามีรถนะอาจารย์คือเราลืมเรื่องเราคิดแค่เรื่องใช้งานนะแต่เราลืมเรื่องว่ามันต้องมีซ่อมแซมเมื่อถึงอายุมันคราวนี้อาจารย์ก็คุยกับผมหลังไมค์นะครับคุยกับท่านผู้ชมท่านฟังให้ฟังว่าก็ขับรถไปเนี่ยก็อย่าลืมว่าหยอดตังค์ใส่กระปุกทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสันดาปไฮบริดไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องมีหยอดกระปุกเก็บไว้เผื่อซ่อมแซมมันด้วยใช่ไหมอาจารย์คือไม่ใช่รถอยู่ถึง5 ปีใช้งาน10 ปีแล้วมันถึงอายุแล้วมันไม่เสียไม่พังอ่ะมันเราไม่รู้อ่ะอย่างอะไหล่แต่ละชิ้นที่อาจารย์บอกแต่อะไหล่แต่ละชิ้นมันอายุการใช้งานไม่เหมือนกันเช่นล้อยางเช่นแบตเตอรี่เช่นบูทต่างๆหรือไม่เช่นโช๊คถึงเวลามันก็เสียสายพานนี่ก็ยิ่งหนักไหมอาจารย์ถ้ามันขาดมันแตกอะไรไหมอาจารย์อันนี้อาจารย์ก็ให้คํานวณให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้เอาถ้าเป็นรถไฟฟ้าควรเก็บหยอดกระปุกคิดไว้กิโลเท่าไหร่รถไฮบริดกิโลเท่าไหร่หรือว่าสันดาปเนี่ยควรจะเก็บยังไงอาจารย์ควรจะคํานวณค่าซ่อมยังไงเช่น4 ปี5 ปีสําหรับไฟฟ้าควรจะประมาณนี้หรือว่าไฮบริดควรจะประมาณนี้หรือว่าสันดาปเนี่ยเก็บไว้เนี่ยถึงเวลาซ่อมจริงๆมันก็ควรจะประมาณนี้งบประมาณของเราประมาณนี้อาจารย์
3: ก็หลายคนจะมองมักจะมาเทียบอย่างเดียวว่าใช้เชื้อเพลิงไปเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ในการวิ่งเชื้อเพลิงโลละกี่บาทนะครับ
2: ฮะ
3: มักจะพูดเสมอว่ารถไฟฟ้าวิ่ง500 โลห้าร้อยโลจะใช้เงินกี่บาทเติมคุณใช้เงินเท่าไหร่ใช้แก๊สเท่าไหร่รถขับน้ํามันประหยัดเท่านี้ครับโลละกี่บาทแต่
2: ฮ
3: ส
2: ะ
3: ิ่งที่หลายคนไม่ยอมยังมองข้ามที่จะต้องมองอีกอย่างหนึ่งการสุดหล่อครับ
2: ฮ
3: ก
2: ะ
3: ็เรียกว่าโลละ2 บาทครับจอดไปเลยไม่เยอะครับโลละสอง
2: อื
3: บามท
2: อืม
3: แสนกิโล100,000 กิโลก็เป็นเงินร่วม200,000นะครับ
2: อืมอ
3: จ
2: ือ ม
3: ดไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเพราะหลายรถหลายคันหลายรุ่นเมื่อถึงเวลาซ่อมจริงๆนะครับประมาณ100,000 กว่าโลเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องซ่อมให้เห็นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถน้ำมันล้วนหรือรถไฮบริดนะครับก็เรียกว่าจะต้องมีเพราะว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ใช่มีแค่เครื่องยนต์กับเกียร์หรือล้อหรืออย่างยังจะมีอุปกรณ์ส่วนควบรอบข้างหลอดไฟต่างๆนะครับกรป
2: อ
3: ระ
2: ื
3: ต
2: ม
3: ูนะครับเนี่ยเยอะแยะและชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนปัจจุบันรถรุ่นใหม่ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกันได้หลายรุ่นก็จริงนะครับ
2: อืม
3: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็
2: อ
3: ค
2: ๋อ
3: ือ
2: เดี๋ยวนิดนึงอาจารย์ก็ทักทายพี่ต้นก่อนพี่ต้นเพิ่งเข้ามาในช่วงนี้ครับพอดีพี่ต้นติดภารกิจอยู่ก็คุยอาจารย์เรื่องรถไฮบริดนะครับเรื่องรถไฮบริดในการซ่อมแซมดูแลและก็เบื้องต้นคือการทั้งไฮบริดสันดาปและไฟฟ้าเนี่ยควรจะหยอดกระปุกเก็บเมื่อเก็บเวลาซ่อมเมื่อถึงอายุนี่ที่เท่าไหร่อาจารย์ก็แนะนําท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับพอดีพี่ต้นเพิ่งเข้ามาติดภารกิจที่ต่างจังหวัดให้พี่ต้นตอนนี้
1: ครับสวัสดีครับ
2: ฮะก็เชิญอาจารย์พุกต่อครับอาจารย์เอา
1: ครับครับ
2: ประเด็
1: เช
2: น
1: ิญ
2: น
1: อ
2: ี
1: า
2: ้
1: จาร
2: จ
1: ย์
2: บ
1: ต
2: ก
1: ่
2: ่
1: ออ
2: นว่าหยอดกระปุกควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์พุกบอกว่าทั้งหลอดไฟทั้งบูทยางต่างๆเนี่ยก็ต้องควรเก็บมา5 บาท10 บาทเป็นร้อยเป็นพันก็มีนะอาจารย์นะ
3: ครับครับใช่ครับก็คือเราต้องหยอดกระปุกในเรื่องของค่าซ่อมด้วยนะคร
2: อ
3: ับก็คือจากการซ่อมหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเมื่อถึง100,000กว่ากิโลเมตรเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าชิ้นส่วนในเกียร์จะมีปัญหานะรุ่นนี้เครื่องยนต์จะมีลักษณะนี้โซ่ในเครื่องยนต์ต่างๆก็คือคำนวณแล้วก็อย่างเบาๆเลยก็คือโลละ2 บาทจะต้องเติมนิดนึงนะครับเมื่อถึงเวลาเซอร์วิสนะครับ
2: อืม ก็กลับมาที่พี่ต้นนะพี่ต้นเนี่ยลงจากน่านก็เดินทางต่อไปที่ขอนแก่นและอุบลเลยตอนนี้แต่
1: ครัก บ
2: ลับ
1: ผ
2: ไป
1: ม
2: กินอยู่ที่แถวโซนอีสานนะครับพี่ต้น
1: ค
2: เด
1: ร
2: ี๋
1: ั
2: ย
1: บ
2: วพี่ต้นเล่าเรื่องบรรยากาศน่านคร่าวๆท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยแล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือวันที่สองที่ผ่านมาของทางมิตซูบิชิก็เปิดตัวมาแล้วที่เราจับตามองกันอยู่หลายเดือนอยู่พอสมควรนะพี่ต้นว่าจะมาแบบไหนมิตซูบิชิออลนิวปาเจโร่เนี่ยออลนิวมิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยแล้วก็เปิดตัวไปแล้วที่ญี่ปุ่นเนาะเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นก็เล่าให้ฟังแต่บรรยากาศที่น่านเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้นที่หลังจากกลับมาเห็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเห็นไปมอบสิ่งของทั้งโรงเรียนต่างๆที่พี่ต้นไปแล้วก็ก่อนจะเดินทางไปที่อุบลบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้น
1: ครับสวัสดีครับจันปุ๊กครับสวัสดีครับพี่ก้อนอีทีครับสวัส
2: คร
1: ด
2: ั
1: ี
2: บ
1: ครั
2: ผ
1: บท่
2: ม
1: านผู
2: ส
1: ้
2: ว
1: ฟ
2: ัั ส
1: ง
2: ดี
1: ทุกท่านครับขออภัยที่เข้ามาล่าช้านิดนึงนะครับจริงๆที่น่านก็ไม่ได้ไกลนะก็600-700 กิโลครับนะครับก็เป็นการเตรียมตัวเป็นการที่เรียกว่าเข้าไปฟื้นฟูครับเพราะว่า
2: อืม
1: กํ
2: อ
1: า
2: ื
1: ลั
2: ม
1: งหลักอะนะฮะจริงๆต้องชมนะไม่ว่าจะเป็นทางคุณการจอมพลังของดร.บุพนัดดาหรือว่าท่านธรรมนัสนะนะครับทั้งสามกลุ่มเนี่ยนะฮะก็เอาเครื่องจักรกลหนักนะว่าจะเป็นรถแบ็คโฮเอ่ยรถบรรทุกเอ่ยอะไรเอ่ยก็อยู่ในพื้นที่นะครับแต่จริงๆส่วนของภาครัฐเนี่ยผมเห็นไม่ว่าจะเป็นของกองทัพภาคสามน
2: ค
1: ะ
2: ่ะ
1: ครับของทหารเรือของฝ่ายการปกครองก็ดีเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยอำเภอปัวเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ภาษาไทยเรียกว่าตีนเขา
2: อืมอืม
1: นะฮะเขาว่าตีนเขาเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่ฝนตกเยอะนะครับฝนตกเนี่ยถ้าหาดใหญ่เนี่ยตกกันสามอำเภอเนี่ยอำเภอละ300รวมกันส
2: ค
1: าร ม
2: ับ
1: อำเภอไหลมารวมกันเนี่ยเรียกว่า900 มิลลิเมตร
2: อื
1: นะครับ
2: ม
1: แต่ที่หน้าเนี่ยตกที่เดียวเลยนะครับ400 มิลลิเมตร
2: โอ้โห
1: 380 มิลลิเมตรที่เดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อคนไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เนี่ยบอกว่าน่านภูเขาหัวโล้นบ้างอะไรบ้างก็พูดไปแต่เวลาผมเข้าไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยตรงคําพูดแบบเนี้ยไม่ใช่เลยนะนะครับ
2: อืม
1: ผมไม่รู้ว่าได้ภาพจากไหนมาอาจจะเป็นภูชี้ฟ้าบ้างอาจจะเป็นทางสปันเองเนี่ยไม่ใช่นะ
2: อ
1: เร
2: ื
1: าม ก็ที่อำเภอปัวเนี่ยเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
2: ครัน บ
1: ะครับอุทยานแห่งชาติต้นน้ำน่านอย่างเงี้ยครับเป็นพื้นที่เรียกว่าป่า A1นะ A1 A1เลยนะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราได้ใช้อยู่เนี่ยในถึงที่กรุงเทพมหานครแล้วก็กว่าจะผ่านนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีมาเนี่ยนะน้ำเนี่ยมาจากจังหวัดน่านเนี่ย70%นะ
2: อื
1: น
2: ม
1: ะครับแต่สิ่งที่บอกอะฮะเมื่อฝนตกที่เดียวกันเนี่ยเรียกว่าเรนบอมเนี่ยเรนแปลว่าฝนบอมแปลว่ามันระเบิดอะบอมเนี่ยตกที่เดียวนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราบินลงดอนเมืองเราบินลงสุวรรณภูมิเนี่ยเราลงได้ตลอดเวลาแต่ตอนหลังเนี่ยเราบินลงไม่ได้นะเนื่องจากทางนักบินเนี่ยบอกว่าฝนมันตกตลอดเวลาแล้วตกอยู่ที่ที่เดียวด้วย
2: อืม
1: เอออันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันแปลกนะครับแปลกแล้วก็ป่าต้นน้ำที่ว่าของที่อำเภอปัวเนี่ยนะครับฝนมันตกตลอดเวลาแล้วตกบนภูเขาแล้วตกบนภูเขาเนี่ยมันต้นไม้ป่า A1เนี่ยเขาก็พยายามซับน้ำนะเข้าใจแต่พอมัน
2: ครับ
1: ซับไม่ไหวเนี่ยมันก็เทลงมาเลยนะครับนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยบอกว่าอายุกัน60-70เนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้ผมไปเนี่ยผมไปหมู่บ้านที่7เนี่ยผมก็เลาะไป6-5ไปถึงหมู่บ้านที่1เนี่ยโอ้โหภาพความเสียหายเนี่ยกวาดหมดเลยกวาดเกลี้ยงหมดเลย
2: ครับ
1: นะครับอย่างพี่ก๊อตเนี่ยผมไปบ้านพี่ก๊อตที่ยางตลาดเนาะ
2: ครับใช่ครับ
1: เราที่ยางตลาดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สูงไม่ได้มีแม่น้ําในการสร้างบ้านเนี่ยถึงจะเป็นบ้านไม้อะไรก็แล้วแต่พื้นบ้านกับดินเนี่ยไม่ได้ยกสูงมาก
2: ค่ะ
1: เราก็เดินเลยคือไม่มีบันไดง่ายๆนะครับเช่นเดียวกันกับที่อำเภอปัวก็ไม่มีบันไดนะครับแล้วน้ํามาเนี่ยผมสูงไม่เยอะนะผมสูง160เนี่ยดินโคลนเนี่ยยังอยู่บนรั้วนะอาจารย์ปุ๊กมาเป็นก้อนเลยนะก็คือน้ําป่าดีๆนี่เองแล้วน้ําป่าเนี่ยมาตอนคืนนะเพราะความเสียหายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยกวาดผนังบ้านเนี่ยหายทั้งผนังเลยนะนะฮะแล้วก็ซุงเซิงเนี่ยมากันแบบกวาดทีเดียวเลยแล้วพื้นที่ในการกวาดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหมือนชายแดนจีนเนปาลอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนั้นน่ะตึก3-4 ชั้นตึกเกลี้ยงหมดเลย8 นาทีจากน้ําแข็งละลายนะครับแต่อันเนี้ยไม่มีใครตอบได้ว่ามันกี่นาทีแล้วกวาดหายเกลี้ยงหมดเลยมันไปทีเดียวเลยแต่สิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่ช่วยเหลือเนี่ย โรงเรียนเนี่ยไปโรงเรียนบ้านปงสนุกไปโรงเรียนชุมชนศรีดาแลงแล้วก็โรงเรียนไตรไตรอะไรนะไตรมิตรอะไรสักอย่างเนี่ย
3: ใช่
1: นะครับ
3: ใช่
1: ครับนั้นเวลาไปเนี่ยมีผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยที่ไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากว่ากําลังเนี่ยไม่มีคําว่ากําลังเนี่ยหนึ่งคือเรื่องเงินแน่ๆนะฮะมีนักเรียนผู้ปกครอง12ครอบครัวที่มาอยู่กับโรงเรียนเลยนะคือว่ากินอยู่เลยนะแล้วหมู่บ้านแบบนั้นเนี่ยนะฮะคือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับอยู่กับตายายแก่อยู่กับปู่ย่าแก่พ่อแม่ก็มาขายแรงงานอยู่กรุงเทพนั้นเมื่อโคลนกวาดมาเนี่ยพวกเสียมจะไปล้างน้ําเนี่ยไม่มีนะครับไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยอ่ะแต่บ้านไหนจะพอมีกระบะหน่อยอะไรหน่อยเขาก็ช่วยของเขาล้างหน้าบ้านได้อะไรได้นะครับนั้นคนเวลามันมาเนี่ยโอ้โหมันกวาดทีเดียวแบบหมดเลยนะครับแล้วก็หลายหมู่บ้านนั่นคือความสูญเสียผมต้องบอกว่านั้นเครื่องจักรกลหนักที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่แค่3 วัน5 วันนะต่อให้1 เดือนก็ยังฟื้นฟูไม่ได้ครับ
2: ครับ
1: นะครับท่อระบายน้ําเนี่ยมีแต่โคลนนะครับต้องเปิดท่อระบายน้ําแล้วก็มันไม่สามารถที่จะล้างบ้านแล้วน้ําไหลลงท่อระบายน้ําออกไปมันไม่มีอะครับมีแต่โคลนมันก็อึ่งจองนองอยู่นั่นนะครับอันนี้ของที่อำเภอปัวนะความสูญเสียของอำเภอท่าวังผาปีนี้ก็ไม่ค่อยเยอะความสูญเสียของอำเภอเมืองเนี่ยก็มีจะบอกว่าไม่เยอะก็ ไม่ได้อย่างบ้านผมเนี่ยคุณตาคุณยายอยู่ที่น่านเนี่ยนะฮะก็ต้องล้างบ้านผมก็ยังคิดว่าพื้นเนี่ยต่างระดับนะฮะจากตรงหน้าบ้านในครัวห้องนอนอะไรก็แล้วแต่ยังคิดว่าอยากจะยกขึ้นมาอีกสักศอกหนึ่งภาษาไทยพูดนะเพราะปีนี้น้ำไม่เยอะนะครับแต่ที่ปูเนี่ยเป็นน้ำป่าแต่ที่หน้าเนี่ยคือน้ำขึ้นน้ำลงนะครับก็ยังมองว่าโอ้โหอาจารย์รถนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะติวตามน้ำเยอะแยะเลยหลายคันเลยนะครับถ้ามีประกันภัยก็บรรเทาหน่อยไม่ได้ว่าโชคดีนะถ้ามีประกันภัยก็โอ้ยจ่ายเยอะแยะเลยนะครับนั้นสิ่งของที่นําไปให้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดของฟื้นฟูผมเองเนี่ยไม่กล้าที่จะไปเดินตามหมู่บ้านเราว่าไม่ใช่ส.ส.หาเสียงนะครับแล้วก็ไปในชุมชนนะครับประสานกับโรงเรียนโรงเรียนเองก็มีจุดหมายตาครุฑแจ้งผมมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมประสานกับผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยก็ไปผมไปกันแบบ2 คัน2 คนเองนะอาจารย์ปุ๊
3: ครับ
1: ครับแต่ก็ได้ระดมเงินสดที่เรียกว่าเป็นอีโดเนชั่นเนี่ยก็ร่วม100,000 บาทเหมือนกันนะครับผมก็คุยกับโรงเรียนคุยกับผอ.บอกว่าผอ.อยากได้อะไรเนี่ยผอ.ไปซื้อมาเลยนะแล้วก็เอาช่วยเอาของเนี่ยมาวางให้ผมถ่ายรูปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดของบ้านอุปกรณ์หลักๆเนี่ยบ้านเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องน้ํานะครับเป็นแปรงเป็นไม้กวาดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะความสะอาดในครัวมีอะไรบ้างผอ.โรงเรียนซื้อเลยไม่เป็นกับเป็นกระทะเป็นเตาเป็นถังแก๊สนะครับกระบี่น้ําปลาอะไรเนี่ยซื้อเลยและทีมงานก็คือในครัวนะครับในครัวเนี่ยนะฮะเครื่องปรุงอาหารเนี่ยเราไปเราก็มีแต่อะไรข้าวสารอาหารให้มีมากมีน้ำมันพืชบ้างมีซอสบ้างอะไรบ้างก็ซื้อเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ห้องน้ําเนี่ยเราอาบน้ําเราไม่ได้ซื้อแบบคลีแบบน้ํานะสบู่อาบน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันอันนี้ให้กับเด็กนักเรียนแล้วผมก็ถามเด็กนักเรียนนะถามว่าลูกอันนี้ได้ใช้จริงไหมใช้จริงค่ะเพราะหนูไม่เหลือเลยชุดนักเรียนยังไม่เหลือเลยคิดดูมันเป็นความสูญเสียที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผมก็บอกว่าในนามของตัวผมเองเนี่ยประสานงานเนี่ยก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะ ก็จะไปอีกนะก็จะไปอีกก็ไปดูว่าการฟื้นฟูของเขาเนี่ยทําได้ขนาดไหนยังไงนั้นเวลาไปเนี่ยคําถามว่าอ้าวอย่างส.ส.อย่างรัฐบาลเนี่ยเขาให้ไหมบ้านผมในตัวเมืองหน้าเนี่ยนะได้ปีละ9,000 บาททุกปี
2: ครับ
1: ถุงพระราชทานเนี่ยผมได้ทุกปีแล้วไปดูหัดใหญ่ไหมความสูญเสียที่พี่ก๊อตบอกนะหันใหญ่ได้9,000มันคุ้มกันไหมนะ
2: ก็ไม่
1: ครับแล้วไม่คุ้ม
2: บรรเทาไปส่วนหนึ่ง
1: ก็ส่วนหนึ่งคนที่ไม่มีเนี่ยก็คือเอา9,000เนี่ยมาใช้อยู่ใช้กินเขาคำนี
2: ้
1: นะครับเวลาน้ำมันมาเนี่ยท่อประปามันหักไหมหักปั๊มน้ำเนี่ยผมยังคิดว่าเดี๋ยวปั๊มน้ำเนี่ยผมไปรอบหนึ่งผมจะปั๊มน้ำเนี่ยขึ้นแทนศาลพระภูมิแล้วเออ นั้นสายไฟเนี่ยมันลงพื้นไม่ได้ครับมันต้องลอยฟ้ามาเลยลอยฟ้าเป็นเสาค้ำมาเลยแล้วก็อาจจะมีกล่องมีกระป๋องแล้วมันเครื่องเก่าทําเป็นเหมือนคัทเอาที่มันหนีน้ําอ่ะนะแล้วก็อยู่กับปั๊มน้ํานั้นเวลาความสูญเสียในปั๊มน้ําพอมันโดนน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องถอดไปล้างไปซ่อมไปก็เสียเงินอีกอ่ะ
2: ครับ
1: มันทําไม่ได้หรอกนะครับนั้นใครจะไปเอาปั๊มน้ําลอยเป็นสารภูมิอยู่ลอยบนรั้วบ้านเนี่ยผมว่าต่อไปก็ต้องแบบนี้ครับแล้วก็จะบอกว่าป้องกันได้ไหมมันก็เป็นเรื่องนโยบายอ่ะเห็นไหมครับ
2: ใช่
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝายเก็บน้ําเป็นเรื่องของอ่างเก็บน้ําเล็กเขื่อนคงไม่ไหวหรอกนะฮะกั้นพื้นที่หน่อยมีอาจจะมีแก้มลิงหรือว่าขุดเป็นแม่น้ําที่สองเบี่ยงน้ําออกไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันระยะยาว
2: ค
1: แล
2: ่
1: ้
2: ะ
1: วตอนเนี้ยนะฮะในช่วงของต้นกันยาเนี่ยจะมีน้ํามาอีกไหมก็ตอบยากอ่ะตอนนี้ก็ฝนก็มาอีกแล้วเออแล้วฝนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมถนนเนี่ยน้ำก็ลงท่อระบายน้ำไม่ได้นะครับเดิมเนี่ยน่านยังต้องใช้เช่ารถดูดโคลนที่จังหวัดเชียงใหม่รถดูดโคลนอ่ะแพงมาก
2: ค่ะ
1: ท่อดูดโคลนเนี่ยนึกถึงภาพคลองนะคลองที่เขาดูดโคลนจากคลองเนี่ยนะแล้วก็เอาโคลนมาไว้ที่ริมตลิ่งนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของโคลนเนี่ยมันก็โอ้โหใหญ่เงี้ยนะแต่อัน
2: ค
1: น
2: ่
1: ี
2: ะ
1: ้พูดถึงว่าเอามือเนี่ยเอามือมาป้องเนี่ยมันเหมือนสายท่อฉีดน้ําอ่ะแต่มันก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าแล้วเวลาโคลนเนี่ยมันต้องดูดแล้วใส่ท้ายรถกระบะใส่ท้ายรถ10 ล้อ6 ล้อแล้วเอาโคลนไปทิ้งลักษณะกายภาพมันเป็นอย่างนั้นนะเออมันไม่สามารถที่เอาน้ําไปฉีดไล่มันไปทางไหนไม่มีที่ไปนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเวลาสมมติเราอาบน้ําเนี่ยห้องน้ําเนี่ยไอ้รูระบายน้ําที่มาลงพื้นเนี่ยไม่มีหรอกครับมันไปไม่ได้น้ําโคลนมันตันหมดมันต้องเป็นรูระมันที่อยู่ด้านข้างครับผนังด้านข้างเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวสะดวกเนี่ยผมก็ไปเจาะผนังข้างให้มันเป็นรูเวลาเอาไม้กรีดน้ําเนี่ยดันมันออกด้านข้างได้ก็แปลว่าไม่ต้องกระสอบทรายไม่ต้องถุงไม่ต้องกันน้ําแล้วมันมาไงก็ปล่อยมันเข้ามาแล้วเราก็จะได้ล้างทำความสะอาดเอาน้ําทิ้งออกไปครับเสร็จจากภารกิจที่นั่นแล้วทีเนี้
2: แล
1: ย
2: ้ว
1: ทางพ
2: ค
1: ี
2: ร
1: ่
2: ับ
1: หวีเนี่ย VP เนี่ยเอากระชนหน้าหลังที่เรียกว่าไลเวลเนี่ยของรัสเซียเนี่ยนะฮะสนับสนุนมากระชนหน้าหลังรวมกันก็130,000-140,000แผ่นใต้
2: ค่
1: ท
2: ะ
1: ้องอีก100,000ก็เป็น240,000นะครับวินหน้าหลังอีกตัวละ70,000อีกโอ้โหแสน240,000ก็340,000ก็400,000น่ะแต่เวลาถึงแข่งจริงเราก็ต้องออกแบบวินอย่างที่บอกวินต้องซ่อนอยู่ยางอะไรนะครับวินต้องซ่อนอยู่ที่กระชนหน้าซึ่งมันไม่ใช่แบบชุดสําเร็จที่ซื้อแล้วขันน็อตใส่ได้ที่ไหนล่ะ
2: ค่ะ
1: สายไฟเนี่ยอาจารย์ปุ๊กเนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็ต้องทําแบตเตอรี่ไว้2 ลูกอยู่ในฝากระโปรง1 ลูกอยู่ท้ายกระบะนะครับแล้วก็สายมาเหมือนรีโมทอ่ะเหมือนรีโมทแอร์เนี่ยมันรีโมททีวีเนี่ยต่อสายมาแล้วผมก็ต้องดึงวินได้เองคลายสายวินได้เองอะไรเองที่อยู่ในรถนะว่าจะไม่ใช้ก็ได้ใช้เลยวันแรกก็ได้ใช้แล้วไม่ว่าจะดึงรถของทีมเวียดนามที่ขวางอยู่ข้างหน้าดึงตัวเราเองด้วยหล่นไปข้างทางเอาท้ายขึ้นมาก่อนดึงหน้าดึงหลังโอ้โหได้ใช้หมดทุกอย่างแต่ที่ภารกิจเนี่ยหลังจากแข่ง7 วันแล้วเนี่ยปีหนึ่งยังมีอีก300 กว่าวันนะนะครับจะมากันชนทิ้งแบบที่คิดก็ไม่ได้ผมก็เลยอ่ะไหนๆก็มาแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าน่านขอนแก่นมันไกลที่ไหนก็ไม่ได้ไกลก็วิ่งมาก็บอกกับลือชื่อกว่าร้าน TGM Mac 1ชื่อพี่หนึ่งจัดการเลยพี่หนึ่งก็ถอดเปลี่ยนกันชนตอนนี้ก็เป็นชนหล่อแล้วผมก็เอากันชนหน้าหลังเดิมนะนะครับน็อตเดิมทุกอย่างเนี่ยก็แรปห่อสติกเกอร์ว่าเดี๋ยวไปส่งคืนจันปุ๊กเพราะเดี๋ยวเวลาจะประกอบคืนทรงเดิมเนี่ยเราแข่งรุ่นทีสองไม่ใช่ทีหนึ่งคือโอเพนถ้าเอาทรงเนี่ยลงสนามเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นทีหนึ่งลงได้นะแต่ไม่คุ้มหรอกนะฮะผมก็ห่อชวนจันปุ๊กกลับมาเลยเดี๋ยวถอดน้ำปัดคืนเจ้าของเขาหน่อยนึงยืมก็ไปหลายวันละ อันนั้นคือขนแก่นแต่ทำวันเดียวก็ไม่เสร็จนะเช้าเย็นๆนะไม่เสร็จก็มี2 วัน 2 วันครึ่งด้วยนะครับผมก็เลยมานอนอยู่ขอนแก่น2 วันในขณะที่นอน2 วันเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเอฟซีก็ได้อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมต้องบอกว่ายางเนี่ยยางรถยนต์เนี่ย made in Thailand เยอะส่งออกหลายประเทศเยอะแล้วมีอีกยี่ห้อหนึ่งเราทดสอบเรียกว่าเทสรถถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ไอ้ยางยี่ห้อเนี่ยชื่อเทสแล้วเติม CH เข้าไปเรียกว่าเทสเชอร
2: ์
1: ไอ้มันมายังไงยางเทสเชอร์อ๋อเขาไปดูเสร็จโอ้อเมริกาขายตั้งนานเป็นแบรนด์ของอเมริกาของอเมริกาแต่ made in Thailand นะครับประเทศไทยเนี่ยแถวสะเดาพัทลุงเนี่ยเป็นแหล่งที่ผลิตน้ำยางอ่ะ คุณภ
2: ค
1: าร พ
2: ับ
1: ดีที่สุดในโลกอย่างบริษัทยางบิสโตนเองเนี่ยเคยรับซื้อน้ำยางเนี่ยจากฝั่งอีสานแต่สุดท้ายแล้วยางของอีสานเนี่ยทำยางรถยนต์ไม่ได้ต้องไปทำอุปกรณ์เครื่องมืออย่างอื่นแต่ถ้า
2: ค
1: ยาร ง
2: ับ
1: รถยนต์เนี่ยมันเหมือนเครื่องมือแพทย์อ่ะมัน
2: ค
1: มี
2: รัก บ
1: ารนุ่มมีความอ่อนมีความใสมีความสะอาดและบริสุทธิ์โรงงานเนี่ยเขาก็เลยไปคอนแทคซื้อน้ำยางจากปากใต้บ้านเรา
2: ครับ
1: แล้วก็ผลิตยางเพื่อการส่งออกนะครับแล้วทีเนี้ยเจ้าของหุ้นเลยนะหุ้นกับฮ่องกงเนี่ยเขาก็ติดต่อผมมาบอกอาจารย์ต้นพี่ต้นมาสะดวกมาอุบลไหมผมก็กะว่าแวบเดียวโอ้โหนี่วิ่งจากน่านมาอุบลก็ไม่ใช่ไกลใช่ไหมแต่เราอยู่ขอนแก่นแล้วก็กะว่าจะนอนสักคืนเดียวมาคุยก็จบไปที่ไหนได้เมื่อวานเนี่ยเขาเป็นเจ้าของไลเซนส์กาแฟลัคกี้อ่ะพี่ก็เคยเห็นไหมสีแดง
2: ครับครับเคยเห็น
1: ๆล
2: เ
1: ั
2: ค
1: ค
2: ยเ
1: ก
2: ห็น
1: ี้
2: อ๋อ
1: สีแด
2: ครับ
1: งเนี่ยนะฮะเขาไปเซ็นสัญญากับประเทศจีนนะครับถ้าเอากาแฟเม็ดเนี่ยจากประเทศลาวนะครับกับที่เวียดนามดาวเฮืองเนี่ยภาษาลาวไม่มีรอเรือเป็นฮอนคู่ดาวเฮืองเนี่ยป้าดาวเนี่ยส่งออกกาแฟอยู่ประมาณสัก3,000 ตันต่อปี
2: ครับ
1: นะครับแต่คุณโควิดเนี่ยดร.โควิดเนี่ยนะฮะที่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งโควิดที่อยู่อุบลราชธานีเนี่ยเขานำเข้ามาแล้วก็ส่งไปจีนเนี่ยประมาณ6,000 ตันต่อปี
2: โอ้โห
1: อันนี้คือธุรกิจหลักเขาแล้วเขาก็เป็นหุ้นส่วนหลักของยางที่ว่าเนี่ยเทเชอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องลองดูเลยนะเป็นแบบไหนอะไรไงปรากฏว่าไอ้ยางแบ็คแบรนด์อาจารย์ปุ๊กถอดแล้วใส่ท้ายกระบะแล้วตอนนี้ใช้ยางเทเชอร์แล้วแล้วยางเทเชอร์เนี่ยเมดในไทยแลนด์เนี่ยมีทั้งยางไฮเทเลนเฮทีนะมีทั้งยางอาร์ทีมีทั้งยางเอ็มทีที่เป็นมัดนะตอนนี้ผมใส่อาร์ทีอยู่แล้วก็ถอดแบ็คแบร์แล้วก็เดี๋ยวลองรันดูว่าเป็นแบบไหนยังไงเขาก็บอกว่าพี่ต้นลองดูหน่อยไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมีอะไรก็ฝากพี่ต้นด้วยไอ้เรื่องการขายเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกแต่การทําตลาดการทำตำแหน่งสินค้าเนี่ยต้องฝากให้พี่ต้นด้วยแม่พูดอย่างนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญเลยนะก็เลยฝากยางมา4 เส้นบอกว่าพี่ต้นช่วยรันช่วยทำรีวิวให้หน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ใส่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เป็นลูกเท่าแก่ค้าขายยางมา50 ปีอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีพื้นที่อยู่ในตลาดริมน้ำอีก30-40เขาพื้นที่เขามีเยอะมากเยอะมากโรงแรมบีทูก็ของเขาโรงแรมบีทูพี่เมียแหละผมก็มาที่แรกก็พี่ต้องประสานงานบอกไปพี่ต้องไม่นอนบีทูผมไปมาเนี่ยพอรู้ว่าผมมาเสร็จปุ๊บไม่ต้องนอนบีทูแล้วไปนอนเซ็นทาราเลยขอดูแลรับรองพี่ต้นหน่อยนะเมื่อคืนทานข้าวก่อนไม่มื้อนี้ขอดูแลเมื่อผ่านมาเมื่อกลางวันก็ดูแลโอ้โหดูแลจนเราก็เกรงใจเราก็ไม่ได้มีอะไรจะให้นะนอกจากความจริงใจให้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยววัน
2: ค
1: น
2: ร
1: ี้
2: ับ
1: เนี่ยวันนี้เนี่ยเราออนแอร์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยพอเสร็จปุ๊บผมก็จะล่องแล้วผมก็จะผ่านศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชเข้ากรุงเทพแล้ววันนี้ M6 เปิดใช้งานได้ปกติเขาจะเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเปิดวันศุกร์ตอนเที่ยงวันแล้วก็ปิดวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืน
2: ครับ
1: อันนี้ไม่มีใครจ่ายแต่ขาล่องเนี่ยมันวิ่งปกติเนี่ยไปลงปากช่องเราก็ต้องวิ่งมิตรภาพก่อนแล้วไปขึ้นอีกทีที่แก่งคอยเฉพาะขาล่องนะ
3: ครับ
1: ถ้าขาขึ้นเนี่ยพี่ก็กลับมาบ้านยางตลาดเนี่ยขึ้นจากบางปะอินกรุงเทพหลังบ้านเลย
2: ครับ
1: อันนั้นมาสายเดียวม้วนเดียวเหมือนกับที่เขาเปิดทดลองใช้ไม่ต้องลงที่ไหนเลยเนื่องจากยอดเขาแถวแก่งคอยมีช่อนหนึ่งนะยังมีข้อต่อสะพานบนทางด่วนยังไม่เสร็จอีก2-3 ท่อนนะครับเรื่องขากลับเนี่ยก็ต้องมีเบี่ยงนิดหน่อยแต่ขาขึ้นเนี่ยไปได้สบายมากนะครับ
2: นะครับ
1: ผมขึ้นหน้าไม่ได้วันเสาร์มั้งนี่ดีก็
2: ก
1: เส
2: ็
1: าร์แล้วเนี่ย7 วันเนี่ย
2: ประมาณนั้นครับพี่
1: ครับครับ
2: แล้วก็วันที่8 ที่ 9เราก็ต้องเดินทางไปอีกที่ชุมพร
1: น่า
2: อันน
1: จ
2: ี
1: ะ
2: ้
1: เด
2: ก็
1: ินไปชุมพร
2: ใช่ครับแล้วก็ฝากช่องทางที่เรารีวิวในช่องทาง YouTube เราด้วยครับของ
1: ครับ
2: B20 เมื่อวานก็เพิ่งลงไปขออภัยที่ช้าก็จะเรียกว่า
1: ผม
2: ช้
1: ก็
2: า
1: ไม่ได้
2: หน่
1: ท
2: อย
1: ันผมก็ไม่ได้ทันดูนะแต่ปรากฏว่า FC ผมเนี่ยเอาไปโพสต์โอ้โหแล้วก็กดแชร์อีกบานเลยเด้งเลยทีนี้มาแล้วเขาบอกว่าพี่ต้นครับขออนุญาตแชร์ผมก็อ่านนี่แหละเอาขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันดูกำลังคุยงานอยู่ก็ดีครับผมว่าภาพปกสวยดีนะครับแล้วก็
2: อัน
1: อ
2: น
1: ย
2: ี
1: ่
2: ้
1: าง
2: ต้
1: ท
2: อ
1: ี
2: ง
1: ่
2: ขึ
1: บ
2: ้
1: อ
2: น
1: กเป็นควา
2: อ
1: มจริงใจ
2: อย่างที่
1: ครับครับ
2: ก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีครับพี่ต้นก็
1: ครับ
2: ทำอ
1: ค
2: อ
1: ร
2: ก
1: ั
2: ม
1: บ
2: าสวยก็ต้องขอบคุณแกและ ChatGPT
1: ครับ
2: ที่
1: คร
2: เ
1: ั
2: ข
1: บ
2: าช่วยแต่ว่าก็ไม่ได้พึ่งเขาทุกอย่างนะครับ
1: ค
2: บ
1: รา ัง บ
2: อย่างก็
1: ครับ
2: ใช้ใน
1: ค
2: ส
1: ร
2: ่ว
1: ัน บ
2: หนึ่งแล้วมาพูดถึงที่พี่ต้นต้องเดินทางที่พวกเราต้องเดินทางแม้กระทั่งอาจารย์ปุ๊กเองก็ต้องเดินทางภารกิจของอาจารย์ปุ๊กต่อไปนี้ก็คือโอ้โหรถเต็มหมู่ใช่ไหมอาจารย์ตอนเนี้ยก็คือเทคโนโลยีที่ก้าวเขาเรียกอะไรผัดเปลี่ยนจากสันดาปที่อาจารย์บอกว่านอกจากสันดาปเช่นสันดาปนี้ซ่อมปกติอยู่แล้วของอาจารย์ก็ไปแนะนําเรื่องไฮบริดด้วยที่อาจารย์บอกว่าไปมีอะไรไปแลกเปลี่ยนความรู้กันกับช่างซึ่งสเกลช่างก็สําคัญนะที่ผมคุยอาจารย์ปุ๊กว่าสเกลช่างเนี่ยบางทีก็ต้องศึกษาอย่างเช่นอาจารย์แนะนําไปหลายที่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ที่ผมคุยอาจารย์ตรงๆว่าช่างตัวนี้ช่างออนไลน์ช่างคอนเทนต์มันเยอะแต่ส่วนมากร้อยละ90%ก็คือเรียกลูกค้าเข้าอู่แต่ผมคุยอาจารย์บอกว่าผมคุยอาจารย์ตรงๆนะอาจารย์ผมเอาคอนเทนต์อาจารย์มาทําเนี่ยไม่ได้เรียกลูกค้าเข้าอู่อาจารย์เพราะอู่อาจารย์นี่ไม่มีที่จอดแล้วผมว่าเอาเผยแพร่ความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังผ่านช่องทางสื่อสารของ Car for Life ของเรานะครับของอาจารย์เองก็แนะนําหน่อยอาจารย์ว่าไฮบริดเนี่ยมันดูแลยากขนาดไหนบางทีคนจะไปไฟฟ้า100%เองก็ไม่กล้าคําว่าไม่กล้าคือก็มีข่าวสารต่างๆเช่นแบตไฟไหม้หรือบางคนก็ไม่มั่นใจแต่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้า

0: แล้วหลายรุ่นก็นำเข้ามาจากจีนนะครับก็มีทั้งการเปลี่ยนเซลล์คือไม่จำเป็นต้องยกแพ็คแล้วถึงนี้ก็คือช่างหลายที่ก็เริ่มเรียนรู้วิธีการซ่อมแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่ไฮบริดว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับก็เมื่อทำแบตเตอรี่บางทีก็ซ่อมแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวแต่ว่าถ้ารถคนที่ใช้ไฮบริดก็มักจะโยนงานไปปึ้งก็คือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรถไฮบริดต้องจัดการอย่างนี้เขาก็ทําได้แค่แบตอย่างเดียวพอไปเจอปัญหาในเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของไฟโชว์ไฟโชว์การอ่านโค้ดและการวิเคราะห์ก็ยังขาดความเข้าใจในเรื่องเครื่องยนต์และองค์ประกอบอุปกรณ์ต่างๆก็เลยทําให้งานอาจจะไม่จบดังนั้นก็คือว่าเป็นเรื่องของคอนแทคหลายๆที่ก็ต้องสื่อสารและคุยกันนะครับเรียกว่าต้องเป็นอู่เป็นช่างที่เหมือนขายของอยู่บริษัทนะครับเป็นว่าร้านอะไรเต็มเลยขายของเหมือนกันไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องแข่งกันคือการค้าขายต้องเอื้อซึ่งกันและกันนะครับก็จะทําให้อาชีพช่างต่อยอดไปได้เรื่อยๆดังนั้นก็คือการดูแลรักษารถไฮบริดง่ายๆก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องปกติครับน้ํามันเกียร์เหมือนรถสันดาปทั่วไปเมื่อถึงอายุที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เรียกว่าจะต้องที่แบตไฮบริดก็ไม่ได้สูงมากนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับแต่ก็ยังถือว่าคุ้มอยู่ส่วนราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ความเสียหายเพราะว่าไม่จําเป็นต้องยกทั้งแพ็คอย่างบางรุ่นมี4 แพ็คบางรุ่นมี4 สล็อตอย่างเงี้ยก็คือสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนได้รวมถึงวิธีการเปลี่ยนก็เริ่มมีความชำนาญในเรื่องของบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับก็ทําให้เรียกว่าการใช้รถไฮบริดยังไม่ต้องกังวลมากยังไม่ต้องกังวลมากเพียงแต่ว่าหาที่ทําที่มีความรู้และความเข้าใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะซ่อมแบตไฮบริดเราก็ต้องทําใจด้วยว่าเซลล์อื่นอาจจะมีโอกาสที่เสียนะครับแต่ถ้าเราคํานวณราคาแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งแพ็คได้ก็ควรที่จะเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกว่าต้องหยอดกระปุกไว้อย่างน้อยกิโลละ2 บาทนะครับกิโลละ2 บาทก็ถ้าเป็นแสนโลถึง150,000 โลเนี่ยเราก็จะมีเงินร่วม300,000สำหรับในการเซอร์วิสซึ่งก็จะไม่เดือดร้อนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แบตไฮบริดปัจจุบันของใหม่รวมถึงทั้งเบิกศูนย์บริการบางรุ่นก็ไม่ได้แพงมากนะครับเรียกว่าไม่ได้แพงมากก็แต่ว่าก็หลักหมื่นครับยังไม่ถึงหลักแสนหลักหมื่นนะครับมีตั้งแต่60,00070,000ถึง80,000นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงแสนก็เป็นทางออกที่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้งานปกตินะครับใช้ได้เครื่องใหญ่ก็ใช้ประมาณ5 ปีขึ้นไปนะครับหลายที่ก็คือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนในศูนย์บริการก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราจะได้รับประกันได้เต็มที่ก็คือว่า10 ปีตามที่ศูนย์บริการเขาเคลมไว้นะครับก็การขายรถออกไปการรับประกันนี้จะยังอยู่กับตัวรถไม่ได้อยู่กับเจ้าของรถนะครับจะอยู่ตามตัวรถต่อไปดังนั้นก็คือต้องพิจารณาว่าเราควรจะเปลี่ยนใหม่หรือเปลี่ยนของเก่าแล้วก็เราจะใช้งานแค่ไหนให้คุ้มค่าให้มากที่สุดนะครับ
1: ครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นไฮบริดสันดาปไฟฟ้าถึงเวลาก็ต้องซ่อมต้องดูแลมันเช่นกันใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ทุกรุ่นทุกแบบถึงเวลาก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นที่ผมคุยตอนต้นและตอนต้นรายการก็คือว่าไม่ใช่ว่าใช้รถแล้วมันไม่ถึงเวลาต้องซ่อมแซมดูแลบางคนถึงเวลาซ่อมแซมดูแลมันรับราคาไม่ไหวยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเวลาซื้อเนี่ยอาจจะมองว่าราคาถูกแต่ว่าเวลาซ่อมคุณอาจจะไปคิดว่าโอ้โหราคาแพงอย่างนี้อย่างเช่นฟังอาจารย์คุยเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเหตุผลที่มันแพงที่มันในการซ่อมในการดูแลเพราะอะไรนะครับเอาละครับกลับมาที่ของพี่ต้นบ้างเมื่อวันที่2เนี่ยก็เห็นมีการเปิดตัวAll New Mitsubishi Pajero ในทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะพี่ต้นก็ออกมาก็หน้าตาอย่างที่พี่ต้นคาดการไว้นะนี่บอกหน้าตาก็ทรงนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาก็มาเปิดเผยในวันนั้นคราวนี้พอเปิดตัวออกมาแล้วในมุมมองของพี่ต้นมันก็มาชนตลาดในรถบ้านเราเนี่ยก็หลายรุ่นนะแล้วพี่ต้นนะมาชนหลายรุ่นเลยคือเปิดมาเพื่อชนรุ่นต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ต้น
2: ครับอย่างนี้ครับคือ All New Pajero เนี่ยปาเจโร่แท้เนี่ยกับไม่แท้เนี่ยมันมีอยู่2 ตัวนะครับปาเจโร่แท้เนี่ยไซส์มันใหญ่มากอย่างจันปุซ่อมรถไม่ได้เยอะเนี่ยก็คือตัวโชกุนปาเจโร่โชกุนเนี่ยนะฮะตัวล่าสุดมาใหญ่แบบนั้นเลยใหญ่แบบอีซูทูเปอร์เลย
1: ครับ
2: ฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยคิดว่าใหญ่ไหมครับ
1: ใหญ่ๆเอเวอเรสต์
2: คันเนี้ย

0: ใหญ่กว่าเอเวอเรสต์ทุกมิติเลย
1: โอ้
0: ไม่ว่าจะเป็นความสูงความกว้างสูงจากพื้นน้ำหนักตัวรถนี่ใหญ่หมดเลย
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้วทีเน
1: ม
0: ี้ยเมื่อปาเจโร่มาแล้วไอ้ปาเจโร่สปอร์ตที่ผมใช้อยู่ล่ะอันนั้นเป็นลูกไปเลยตัวตะกั่วนิดเดียว
1: นี่ก็ไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะพี่ต้นนะไอ้คันที่พี่ใช้อยู่
0: ครับอันนี้เรียกว่าตำแหน่งสินค้าหรือว่า
1: อ่ะ
0: Product Positioning ในการวางตำแหน่งเนี่ยเนื่องจากมิตซูบิชิเองเนี่ยเขาหยุดผลิตปาเจโร่มาหลายปีแล้วน่าจะมี10 ปีแล้วนะครับถ้าเป็นของนิสสันเองเนี่ยก็นิสสันตัวเพทรอลนะครับหรือว่านิสสันซาฟารีนะครับไซส์ใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ผลิตนะนานแล้วนะครับถ้าเป็นโตโยต้าเองเนี่ยถ้าไม่นับ FJ ตัวเล็กๆนะแล
1: ค
0: น
1: ร
0: ด
1: ั
0: ์
1: บ
0: ครูเซอร์เนี่ยเขามีแลนด์ครูเซอร์พราโด250
1: อื
0: คัน
1: ม
0: เนี้ยใหญ่กว่าพราโด250ถ้
1: โอ
0: า
1: ้
0: เท
1: โห
0: ียบกับเรียกว่า VX 300 VX มี80มี100 200 300คันเน
1: ค
0: ี้
1: ร
0: ย
1: ับ
0: เท่ากับ VX 300
1: อื
0: VX
1: ม
0: 300เนี่ยสับตัวถังก็เรียกว่า LC 300
1: ครับ
0: พราโดเรียกว่า LC 250คันเนี้ยเท่ากับ LC 300นะครับพราโดเนี่ยขายบ้านเราเนี่ยราคาประมาณ4-5 ล้านบาท
1: อืม
0: เนื่องจากว่าโดนภาษีนําเข้าแพงจากญี่ปุ่นนะครับภาษีแพงเนี่ยเหมือนซูซูกิจิมเนี่ยที่ญี่ปุ่นประมาณ400,000มาอยู่บ้านเราก็1,600,000 บาท
1: ครับ
0: ท่องไปเลย4,4,6,8,4,3,2ที่46ขึ้นมา300%
1: ครับ
0: นั้นตัวรถเนี่ยไม่ใช่ว่าเบาะไฟฟ้าเครื่องทะโบงไม้ธรรมดาสแตนดาร์ดเลยนะครั
1: อ
0: บ
1: ื
0: แต่ท
1: ม
0: ี่แพงเนี่ยแพงภาษีนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยนะที่จอดอยู่อาจารย์ปุ๊กเนี่ยเครื่อง V6 นะอาจารย์2279ครับ
1: อื
0: เกือบสอง
1: ม
0: ล้านสามนั้นตัวปาเจโร่ที่เปิดตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยเปิดแต่ตัวราคาไม่มีราคาที่ญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ได้ขายก็แค่เปิดตัวแนะนําให้ชาวโลกได้รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยมิตซูบิชิปาเจโร่พร้อมที่จะขายอีก100 กว่าประเทศ
1: อื
0: นะคร
1: ม
0: ับประเทศที่ขายได้ประเทศแรกเนี่ยคือประเทศออสเตรเลีย
1: ครับ
0: เมทไทยแลนด์นะครับแหลมฉบังเนี่ยโรงงานมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเมจากไทยส่งไปเปิดตัวญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปขายที่ออสเตรเลียเมื่อไซส์ขนาดนี้เนี่ยเทียบกับเจ้าตลาดผมก็บอกเจ้าตลาดเนี่ยถ้าเอาไซส์ใหญ่เนี่ยเอเวอเรสต์เล็กกว่า
1: อื
0: ถ้าม เทียบกับฟอร์จูเนอร์เทียบกับมิวเอ็กนะเทียบกับปาเจโร่สปอร์ตเดิมนะโอ้โหอันนี้เป็นรุ่นลูกเลยอะ
1: ครับ
0: นิดเดียวผมขับไปไหนเนี่ยกระบะเรนเจอร์150แล้วถึง45แล้วเนี่ยอาจารย์แค่เขาบอกว่าแรปเตอร์นะเพราะมันดูใหญ่มากนะอาจารย์ผมก็ว่ามันใหญ่นะพอเปิดล้อเปลี่ยนยางไปเนี่ยโอ้โหมันมาแล้วผมก็โดนจับที่เชียงยืนเนี่ยก่อนเข้ายังตลาดบ้านพี่ก๊อตเลยตำรวจมาด่านเข้าไปเนี่ยไหลเข้าไปในด่านปุ๊บชี้ผมแอบซ้ายก่อนเลยขออนุญาตครับดูสำเนาจดทะเบียนครับสีรถกับสีเนี่ยมันตรงกันไหมผมก็บอกมันจะตรงได้ยังไงรถมันแข่งมาท้องกระบะยังสีเทาอยู่เลยขออนุญาตดูใบอนุญาตขับขี่ครับไปผมก็ส่งให้เขาไปก็พูดแค่นี้แหละผมขี้เกียจพูดต่อก็แหมก็เพื่อนกันพวกกันถึงผมก็เลยบอกว่าอยู่กับพี่ก๊อตครับน่ะ
1: เขาไม่รู้จักพี่ๆครับไม่รู้จักผมหรอก
0: ผมยอมก็รู้แหละจะถามว่าผิดไหมก็ผิดอยู่นี้แค่ฝากระโปรงสีดำเอ้ยก็ผิดอยู่แล้วล่ะครับได้ไหมผิดเนื่องจากว่าสีรถที่จดทะเบียนเนี่ยกับสีในจดสำเนามันคนละสีกันเนื่องจากรถเพื่อการกีฬาการแข่งขันอันนี้เราก็ไม่ได้บอกอนุโลมหรืออะไรนะก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้ครับดูท้องกระบะกับสีรถก็ไม่เหมือนกันนะก็ผ่านมาผ่านยโสธรเอาอีกแล้วไม่รู้ว่ามีกี่ด่านเนี่ยโอ้โหอีสานดุมากตำรวจเนี่ยภาคเหนือภาคกลางเนี่ยผมผ่านหมดอ่ะพรหมบุรีเอ้ยอะไรเอ้ยไม่มีปัญหาเราไปได้หมดแต่พอ
1: แต่
0: มา
1: ใบ
0: อี
1: ส
0: ส
1: ั่
0: างนเนี่ยต้องแอบทุกคันเลยแอบทุกรอบเลย
1: ครับระวังใบสั่งกันนั่นเอง
0: ถ้าไปสั่งเนี่ยถ้าไปสั่งมาถ้าไปสั่งจราจรเนี่ยอันนั้นน่ะ
1: ส่งถึ
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: ผม
0: ถ้าไปสั่งส่งไปทางนู้นแต่ถ้าเกิดเป็นจับสดเนี่ยก็ผิดก็สารภาพว่าผิดเท่านั้นเองใช่ไหมพี่ก้อน
1: ใช่ครับคืออย่างเงี้ยครับบางไทยบางทีคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยผมว่าพี่ๆตำรวจเข้าใจเราไม่ได้มีหน้าที่ฝืนกฎหมายพี่ต้นเองเนี่ยพอเราถอดโลบาถอดลายเสร็จก็ขึ้นไปช่วยเหลือที่น่านเสร็จแล้วก็ภารกิจต้องไปคืนของอันนี้ผมว่าเป็นเหตุเป็นผลเราไม่ได้ไปฝืนบอกว่าเอ้ยลักลอบใช้เป็น4-5 เดือนเป็นปีมันไม่ใช่ครับคือมันด้วยเหตุและผลเพื่อแข่งจบผมว่านั้นคุยกันได้แต่ที่คุยไม่ได้ก็คือไปเบ่งก่อนเนี่ยผมว่านั่นก็คุยไม่ได้หลายๆอย่างเนี่ยเขาเรียกพี่จ่าอ้วนในนั้นอ้วน
0: บริกรรมใส่
1: เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเจอจ่าอ้วนเขา
0: ผมก็ส่งให้หมดแหละเขาก็ขอ ใบเสียภาษีมันติดข้างบนเกินเนี่ยมันมองไม่เห็นนะว่าอย่างนี้ผมก็หยิบมาให้ผมก็ขยับใหม่มันติดข้างล่างให้นะสำเนาจดอ่ะมีใบขับขี่ก็มีนะครับแล้วก็ใบประกอบวิชาชีพก็มีอีกไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นเรื่องของสมาคมเป็นเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีหมดทุกอย่างแหละเราก็ทํางานตรงนี้ไม่ใช่10 ปีเป็น30 ปีแล้วทํางานมาเนี่ยนะก็บอกเขานะขออนุญาตนะผมจะเดินทางมีภารกิจอยู่ที่ขอนแก่นภารกิจที่อุบลราชธานีเขาก็บอกโอ้น่านมาอุบลจะมาทำไมไกลขนาดนี้วะนะครับครับแล้วก็อาจารย์บุ้งเนี่ยรถเนี่ยไม่เคยดับเลยนะสตาร์ทมาเนี่ยจะไปงอแงระหว่างทางเนี่ยไม่มีเลยนะนะเติมน้ำมันดีเซลเต็มถังก็ไปเรื่อยเปื่อยแหละไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรเดินหน้าถอยหลังพวงมาลัยไฟฟ้าก็ทำงานปกตินะครับรถยนต์ก็ถ้าในสนามแข่งอาจจะ6-7 โลลิตรก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดวิ่งทางนี้เนี่ยผมว่าถังหนึ่งวิ่ง700ก็มีแล้ววิ่ง650มีปกตินะครับขึ้นอยู่ความเร็วแต่พอเราเอาใช้งานจริงผมว่า100-120เนี่ยมาตรฐานไม่ได้อยากขับเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับแล้วก็อันนี้พูดถึงกลับมาที่ปาเจโร่ก่อน
1: ครับ
0: ปาเจโร่เนี่ยจะเปิดตัวขายในบ้านเราเนี่ยในช่วงของเดือนตุลาคมเดือนหน้านะครับแล้วก็ตำแหน่งสินค้าเนี่ยจะมีรุ่นกลางรุ่นล่างรุ่นบนเนี่ยเดี๋ยวว่างอีกทีเพราะแต่ละประเทศเนี่ยตำแหน่งสินค้าไม่เท่ากันครับนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวส่วนหนึ่งที่บินไปญี่ปุ่นนะก็ร่วมงานเปิดตัวเนี่ยก็มีการได้ทดลองขับด้วยนะครับก็สัมผัสตัวจริงแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยไอ้มิซูบิชิปาเจโร่ใหม่เนี่ยนะครับก็ทำเป็นรถแข่งนะครับแล้วก่อนหน้าเนี่ยนะฮะหลังจบสนามแข่งมิซูบิชิได้ที่หนึ่งโอเวอร์ออลเนี่ยเขาก็ประกาศว่าปีหน้าจะเอามิซูบิชิปาเจโร่เนี่ยลงสนามแข่งชิงแชมป์เอเชียอีกปีนึงนะครับนั่นก็แปลว่ากระบะไททันเนี่ยวิ่งกันมา3-4 ปีแล้วนะครับปีหน้าไม่มีกระบะไททันแล้วก็จะเป็นมิซูบิชิตัวใหญ่แล้วนะแล้วก็ทีมแรลลี่อาร์ตไทยแลนด์เนี่ยเขาก็เบิกรถมา3 คันแล้วปีหน้าก็จะได้เห็นแล้วว่าคันสตาร์ท101เนี่ยก็จะเป็นมิสเตอร์ทาคุชินะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งไม่ได้ที่2นะฮะเข้ามาเป็นที่2ของทีมเนี่ยก็เป็นโคอิเดะนะครับแล้วก็น้องโอมนะชัยพลโยธากับผู้การต่อเนี่ยอันนั้นก็วิ่งเอาเวลานะครับเนื่องจากเครื่องยนต์มีปัญหาตั้งแต่เลขที่5จบเลขที่6ก็ไม่เป็นไรก็สตาร์ทอยู่ในของผมนี่แหละนะครับผมสตาร์ท145โดน DQ ไปก็คงสตาร์ทที่เดิมแหละไม่ได้มากกว่าเดิมนะครับก็ไปต่อท้ายก็จะมีเลยอัดคันหนึ่งที่อยู่ในแถวผมนี่แหละอยู่ในแถวนี้แหละนะครับตามอันดับนะเพราะว่าเขาจะสตาร์ทตามอันดับที่จบการแข่งขันในของช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็เป็นอันดับจัดการแข่งขันของปีถัดไปนะครับแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยรถแข่งเนี่ยก็ต้องขึ้นไซร์ออนต้องเทมเทเลอร์เพราะว่าเขาสร้างรถมาเพื่อการแข่งขันแต่คอนเซ็ปต์ของอาจารย์พุกเองเนี่ยไม่ได้สร้างรถมาเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวก็คุยกันปีหนึ่ง360 วันเนี่ยก็แข่ง7 วันที่เหลือก็วิ่งงานวิ่งธุระปรับบางอะไรก็ว่านไปนะครับมันเป็นรถที่มันวิ่งได้ปกติทาโรบาออกก็รถบ้านเลยนะครับก็ทำคอนเซ็ปต์ให้กับใครๆได้ดูว่าเอ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นรถบ้านที่ลงสนามแข่งได้นิดหน่อยพูดออกทะลึ่งโอ้คนชวนก็ลงได้นะแล้วกลับมาเป็นรถบ้านได้กลับมาเป็นรถแข่งได้ในเวลาขับเนี่ยก็อย่าไปเร็วมากนะครับเร็วมากเดี๋ยวมันจะมีเหตุรถมันจะบุบไปเลยไปเดี๋ยวรถจะไม่สวยค่อยๆไปนะฮะจะตาจาก144-145ขึ้นมาอันดับที่17นี่เขาโอเคแล้วนะครับถ้าได้วิ่งเลขที่5กับเลขที่6เนี่ยก็น่าจะขึ้นอยู่ประมาณสัก12-13นะแต่ขึ้น10อ่ะมันปีนี้ยากเนื่องจากทีมโรงงานเนี่ยโอ้ไม่ว่าจะเป็นเลดี้อาร์ตเขาก็มาเต็มโตต้ากาซูเขาก็มาเต็มไอ้สุขพันธ์ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันจบ3โอเวอร์ออลนี่นะสุขพันธ์เนี่ยชื่อพี่ดิดพงษ์เนี่ยนะฟอร์ดไทยแลนด์2คันเนี่ยก็ได้แชมป์ประเภท T2 ด้วยแล้วก็รถไอ้แทง300รถจีนเนี่ยก็ลงสนามนั้น5ทีมหลักเนี่ยโอ้ถ้าเอาแค่ทีมละ2คันไม่นับทีมที่3นะก็10คันแล้ว10คันนั้นแปลว่า10อันดับแรกเนี่ยโอ้โหรถแข่ง1คันเนี่ยช่างมีเป็น10คนรถเทรลเลอร์เนี่ยตามเรื่องอุปกรณ์อะไรเต็มไปหมดของเราอ่ะเต็มกับจิ๊ดนึงช่างก็มีอยู่ทุนเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเอารถมาอีกคันหนึ่งอยากได้แล้วก็ชี้ที่อีกคันหนึ่งเนี่ยสลับกันไปเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เราก็ผ่านมาได้ฉะนั้นเรื่องของการขับเนี่ยมันไม่ได้ใช้กำลังเงินไม่ได้ใช้กำลังคนอย่างเดียวมันมีทั้งสมองกับความคิดไอเดียที่จะไปยังไงให้จบให้ได้นะพูดถึงนะนะครับกลับมาที่มิซูบิชิเองเนี่ยเมื่อตัวมันใหญ่ขนาดนี้ราคาเป็นไงบ้างราคาไม่ได้บอกครับแต่ที่คาดการเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่1599จนไปถึง1999แหละล้าน2ล้านมีทอนแต่ถ้าถามว่าทะลุ2ล้านเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้เนื่องจากฟอร์ดขายอยู่2.3 ล้าน
1: ครับ
0: แล้วคันนี้มาเนี่ย อุปกรณ์ภายในเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนมากับฟอร์ดก็ขายได้แต่ถ้าขายขนาดนั้นเนี่ยมิตซูบิชิเองเนี่ยตำแหน่งทางการตลาดที่ผ่านมาเป็นรถที่เน้นความคุ้มค่ามากกว่าไม่ได้หรูหราแล้วก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนฟอร์ดแต่ครั้งนี้เขามีครบหมดนะแต่จะเอาราคาไปท้าฟอร์ดเนี่ยมันก็คงลำบากผมก็เลยมองว่าด้วยประสบการณ์เนี่ยผมพูดไม่ค่อยผิดหรอก159เนี่ยตัวเริ่มต้นมีอาจจะขับ2นะครับเอาบอดี้ไซส์ใหญ่ไว้ก่อนนะครับอย่างตัวอย่างเขาว่าไรกูเซอร์ไม่มีขับ2ต้องขับ4เท่านั้นแต่ปาเจโร่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีขับ2นะครับแล้วอีกเจ้านึงที่จึงเปิดตัวก่อนเพราะรู้ทัมมิ่งเรื่องของเวลาอยู่แล้วก็คือแทงค์500แทงค์500เนี่ยพี่ก้อนว่าใหญ่มั
1: ้ยใหญ่ครับพี่ใหญ่มาก
0: เล็กกว่าปาเจโร่ทุกจ้านเลย
1: โอ้โห
0: เห็นมั้ยเอเวอเรสต์ก็เล็กกว่าทุกด้านแทงค์500ก็เล็กกว่าทุกด้านแต่แทงค์500เอาเครื่องใหม่แล้วเครื่อง 3,000 ซีซีละนะครับแล้วแทงค์500ขายอยู่ร้าน8เห็นมั้ย1799เห็นมั้ย
1: ครับ
0: แล้วก็มีราคา early bird น่ะนกตื่นเช้าอ่ะลงไป 50,000 ขาย1749นั้นปาเจโร่เนี่ยมี1749ไม่มีแต่อาจจะตัวกลางตัวบนเนี่ยไปร้าน9แน่ๆนะครับแล้วก็ตัวล่างเนี่ยก็มีร้าน6ร้าน5 99มีแน่ๆแล้วคันเนี่ยเป็นที่ถกเถียงผมก็อ่านดูแล้วผมก็มีรอยยิ้มอยู่ที่ปากผมนะว่าอะไรคือ PPV อะไรคือ SUV นะครับวันนี้ก็คาร์ฟอร์ไลท์สรุปให้อีกครั้งนึง SUV เนี่ยนะฮะสปอร์ตยูทิลิตี้วีเคิลเนี่ยมันคือ SUV ทั้งหมดแหละในโลกเนี้ย
1: ครับ
0: แต่คำว่า PPV เนี่ยเนื่องจากรัฐบาลไทยเนี่ยไปขีดเส้นว่าต้องมีกระบะดัดแปลงนะครับกระบะดัดแปลงก็คือกระดัดแปลงมาจากรถกระบะนะครับแล้วก็มีเบาะแถวที่3อันนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาษี SUV เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 25%
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็น CRV เป็น CX5 นะครับอันนี้ 25% Ford Everest ก็ 25% ผมไปกับพี่ก๊อตไปเจอ FJ ก็ 25% เห็นไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ซื้อ1ล้านเนี่ยภาษี 250,000ถ้า2ล้านเนี่ยภาษี 500,000 ถือว่า1ใน4ของตัวราคารถนี่คือภาษีรัฐบาลไทยเก็บแต่ตัวกระบะเนี่ยรัฐบาลไทยนิยามใหม่เรียกว่า PPV ต่างกับ SUV เห็นไหม PPV ก็มาจาก Pickup Passenger Vehicle และกระบะดัดแปลงเนี่ยถ้าเป็น4ประตูเนี่ยก็สามารถจดทะเบียนขาวดำได้แต่ก่อนไม่มีแต่จดมา 3-40 ปีแล้วจดมาเหมือนรถเก๋งเลยนะแล้วก็ภาษีเนี่ย 12-13% 14%9% มีแล้วแต่ว่าจะใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากขนาดไหนแล้วทีนี้ไอ้ปาเจโร่เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งใน PPV ที่อยู่ในโครงการของตีตัวเด็กนะฮะก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไทยเนี่ยนะฮะตาของมอกรเนี่ยเขาจะตีว่าภาษีกี่บาทเดี๋ยวว่ากันเพราะยังไม่เห็นในประเทศไทยนะครับแต่เอเวอเรสต์อ่ะโดนตีไปแล้ว 25% FJ 25% แต่ถ้าเป็นมิวเอ็กมิวเอ็กเนี่ย 20%เห็นไหมนั่นอยู่บนฐานภาษีเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขึ้นอยู่กับค่าไอเสียด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเหมือนตัว Mitsubishi Triton ที่เป็นเทอร์โบคู่แต่เขาเรียกว่า2 stage 204แรงม้านะครับแรงบิดก็480นิวตันเมตรรถกระบะไทยเนี่ยเหมือน Mitsubishi ไทยเนี่ยเกียร์60สปีดแต่ของ Mitsubishi เองเนี่ยเกียร์80สปีดนะครับเครื่องกับเกียร์เนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็ใส่เทอร์โบคู่มาให้ผมเรียบร้อยนั้นไปโลสปอร์ตผมเนี่ยไม่ได้แค่204เองมั้งน่าจะเยอะมากกว่านั้นเยอะแล้วก็ถังนึงผมก็มี800โล900โลแล้วแต่ความเร็วพอหลังจากเสร็จปุ๊บผมก็ไปเทคอาจารย์ปุ๊บออกนู่นเลยจังหวัดบึงกาฬข้ามไปนู่นน่ะแขวงอนุวงศ์ไปเชียงขวางแต่ชอช้างเขาไม่มีเขาใช้เป็นซอโซ่เรียกว่าเชียงขวางวิ่งทางทุรกันดารกว่าจะกลับมาวังเวียงได้กว่าจะกลับเวียงจันทน์ได้อุ้ยสุดๆนั้นฝุ่นเนี่ยไม่ได้แค่เคลือบผิวฝุ่นกลับมาประเทศไทยเนี่ยฝุ่นหนักเป็นกิโล
2: ครับ
0: อันนั้นคือ Mitsubishi Pajero Sport คือดัดแปลงมาจากรถกระบะไททันแต่คันนี้ก็ดัดแปลงแต่เขาสร้างขึ้นมาเป็นไซส์ใหญ่พอต้องการที่จะไปกิน LG 300 Lancer 300ไปกินเนื่องจาก Prado แต่ Prado อ่ะขายบ้านเรา 4-5 ล้านถูกไหม
1: ครับ
0: แต่คันนี้จะโดนภาษีเดียวกับ Everest ผมว่าไม่เกิน2ล้านต้องคอยดูว่าออปชันเนี่ยโอ้โหหน้าจอสวยงามเบาะสวยงามไซส์ขนาดใหญ่แต่ความจริงเนี่ยเมื่อไซส์ขนาดใหญ่ใช้งานจริงมันก็จะเป็นเหมือนภาษาไทยเรียกรถตรวจการ
1: ครับ
0: อย่างจันทร์ปุ๊บขับแรงยูเซอร์อย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ใหญ่อลังการถูกไหมครับนั้นคันเนี่ยตัว Mitsubishi เองเนี่ยก็จะใหญ่แบบนั้นเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวคงต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าเขายังคงผลิตPajero Sportเป็นตัวเล็กอยู่ไหมหรือว่าจะหยุดรายการผลิตหรือว่าจะผลิตขายแบบคู่ขนานอันนี้ตลาดในภาพรวมนะ แต่โตต้าเองก็มีหน้าทราเวลจะไปอยู่กับตัวฟอร์จูเนอร์แล้วเดี๋ยวก็จะเปิดตัวแล้วสู้ๆกันนะครับของฟอร์ดเองเนี่ยก็มีทั้งเครื่องยนต์โบเดียวมีทั้งยนต์ดีเซล V6 นะครับของ Isuzu เองเนี่ยนะครับแววข่าวมาแล้วว่าน่าจะเครื่อง 2200cc เนี่ยเป็นเทอร์โบคู่ด้วย
2: คร
0: ับ อ่า110แรงม้าเนี่ยอาจจะเป็น200แรงม้าก็แล้วแต่การเซตการจูนแหละนั้นตลาดเนี่ยไม่ได้พูดถึงรถไฟฟ้าเลยพูดถึงรถใช้งานที่เป็น SUV ทั่วไปเนี่ยหรือว่าพิเศษในพิกัดภาษีเรียกว่า PPV เนี่ยก็จากนี้ไปเนี่ยกับพริบตาไม่ได้นะตุลาพิจิกาธันวาเนี่ยต้องจับตาจับหูไม่ได้ต้องจับตาอย่างเดียว
1: ก็ถือว่า
0: ทางเดียว
1: ครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นตลาดในช่วงปีนี้นะพี่ต้นก็ถือว่าช่วงปลายปี
0: กระบะไทยเมดไทยแลนด์ยังเป็นมาตรฐานโลกครับ
1: ครับ
0: ยอดขายเยอะๆเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เมดไทยแลนด์นำเข้าอย่างเดียวเดี๋ยวอาจจะมีข่าวดีว่ารถนำเข้ามาภาษีจะก้าวกระเด้งกระโดดเป็น 20-30% และตั้งตามฐานภาษีที่ผ่านมามันถูกเกินแบตเตอรี่จันพุกยังรู้ราคาเลยทำไมแบตเตอรี่ราคาเทียบเท่าตัวรถเพราะตัวรถไม่ได้ขายราคาจริงไงแต่อะไรแต่ของแท้อะไรต้องราคานี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นะครับนี่ทั้งหมดของคาร์ฟอร์ไลฟ์วันนี้นะครับก็พอดีเวลาครับก็ฝากติดตามนะครับทางช่องทางวิทยุ FM 97ทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็ไลฟ์สดทาง QFM ของ97ด้วยนะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับแล้วก็ทาง YouTube ของเรานะครับ Car for Life ก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ไปลงใน YouTube พอสมควรแล้วก็ททบ5 Car for Life ทุกวันพฤหัส10โมงครับแล้วก็ฝากช่องทางน้องทั้ง2ท่านนะครับ Facebook ส่วนตัวทั้ง2ท่านนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ต้นอาจารย์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กันใหม่ครับเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
2: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
7: นายปกรณ์นีนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวงประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20-30 หลังกับระบบนันทิตากิปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30กิโลเมตรเมื่อเวลา 14:30 นของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันเสาร์ที่5 กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเราค่ะไปจนถึง16:00 น.ของวันนี้เช่นเดิมเลยนะคะแต่ว่าในช่วงชั่วโมงที่2นะคะคุณรัชกรอัสดรธีรยุทธนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ในชั่วโมงที่1นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาติดตามสถานการณ์บรรยากาศเกี่ยวเรื่องของการลงทุนในทองคำนะคะกับคุณจุลชาติวรวุฒิจงสถิตนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะรวมทั้งติดตามบรรยากาศสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากดร.อดิษฐ์ชัยรัตนนนท์นะคะเลขาธิการของสมาคมชัยธุรกิจการท่องเที่ยวมาพูดคุยกับเรานะคะจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2คุณรัชกรนะคะก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังโดยพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.ตีรณะพงศ์มคภัทรนะคะรวมทั้งคุณกิตพลไตรไพศาลกิจนะคะก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการลงทุนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังฟังเราได้นะคะทางสถานีวิทยุ FM 97ขึ้นข่าวคุณภาพแห่งนี้ล่ะค่ะรวมทั้งฟังทางเพจ Facebook ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางเพจ Facebook ก็คือ QFM นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเพจ Facebook QFM ของ FM 97นะคะน้องทีมงานก็เตรียมไว้ให้ละแล้วก็เป็นอีกช่องทางที่จะใช้สื่อสารนะคะตอบโต้กันกับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางช่องทางเพจ Facebook QFM นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก็ในช่วงจากนี้ไปนะคะก็เราคงจะต้องมาอัปเดตสถานการณ์บรรยากาศการลงทุนในทองคำกันนะคะให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมีความผันผวนพอสมควรนะคุณผู้ฟังเพราะว่าบรรยากาศนะคะเรื่องของการลงทุนนะมันเป็นไปตามแรงแกว่งนะคะของการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายทำมาตรการอะไรเงี้ยจากฝั่งอเมริกานะคะทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะก็เลือกซื้อคืนพันธบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รอลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยววันที่16 กันยายนที่ถึงนี้นะคะเฟดนะจะมีมาตรการเกี่ยวทางด้านของการเงินนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะคะจะคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่6ของปี69นี้ไว้ไหมแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่นะคะก็ประเมินกันแล้วก็บอกว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เหมือนกันเพราะว่ามีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนะคะ non farm payroll มาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันสูงปี๊ดเลยนะคะขึ้นไปถึง 162,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นที่มากกว่าคาดหมายเยอะนะคะคือนักวิเคราะห์นักวิจารณ์อะไรทางการเงินนักลงทุนเนี่ยนะคะก็คาดการณ์ว่าไอ้ตัว non farm payroll เนี่ยนะคะก็คือการจ้างงานของเดือนสิงหาคมนะคะที่สหรัฐจะประกาศเนี่ยนะน่าจะอยู่แค่แถว 55,000 ตำแหน่งนะคะแต่ว่านี่มันออกมานะคะมากกว่าที่คาดการถึง3เท่าเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันมีผลต่อเรื่องของค่าเงินนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องทิศทางทองคำแน่นอนเลยแหละนะคะซึ่งเดี๋ยวให้คุณจุลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะมาแล้วอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ช่วยประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้กันละค่ะสวัสดีค่ะคุณจุลชาติค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวิชาภาครับ
0: ค่ะตัวเลขนอนซัมเทโลก็ออกมาเรียบร้อยอย่างที่คุณเชิญชาติเคยแนะนำค่ะ
1: ครับก็ทองคำสัปดาห์นี้นะครับก็ปิดอยู่ที่ตัวสปอตปิดอยู่ที่ประมาณ 4,430 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับฟิวเจอร์ก็บวกไปประมาณ40เหรียญประมาณ 4,470 นะครับทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงเริ่มสัปดาห์เนี่ยก็แกว่งลงไปก่อนก็ค่อนข้างลึกนะครับจริงไปแตะหลุด 4,300 ไปแวบนึงนะครับไปแตะ 4,280 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับก่อนที่จะรีบาวขึ้นมาในวันพุธเพราะว่าตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนจริงตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนออกมาก่อนวันพุธนะครับออกมาแย่กว่าคาดไปประมาณ10,000อัตรานะครับก็เลยตอนแรกก็เลยนักลงทุนก็เลยเก็งกำไรกันว่าโอ้อย่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้จริงๆตอนนี้ทุกคนจับตาวันที่14-15ที่กำลังถึงนี้นะครับเซปเทมเบอร์นะครับที่จะประชุมเฟดประจำเซฟว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับจะโฮหรือจะขึ้นนะครับทีนี้พอตัวเลขจ้างงานตอนแรกภาคเอกชนออกมาเนี่ย ออกมาแล้วแบบแย่กว่าคาดก็โอ้ท่าทางไม่น่าขึ้นไม่น่าขึ้นก็เลยท้องก็เลยดึงขึ้นไปนะครับดอลลาร์ก็อ่อนแต่ทีนี้พอขึ้นไปก็จริงๆขึ้นไปค่อนข้างเร็วนะครับกลับขึ้นไปจากสี่หลุด 4,300 เนี่ยกลับขึ้นไป 4,500 เลยนะครับไปทำ high อยู่ประมาณ 4,500 เหรียญสำหรับตัวทอยออนนะครับก่อนที่วันศุกร์อย่างที่คุณพิชาพาพูดเมื่อสักครู่นะครับตัวเลขจ้างงานจริงออกมาของภาครัฐเนี่ยก็ออกมามากกว่าคาด3เท่าก็ร่วงกลับลงมา 4,400 จริงๆตอนแรกหลุดเกือบหลุด 4,400 ได้ซ้ำนะครับแต่ก็ยืนนะครับแต่ก็ยืนอยู่ได้นะครับนะครับเพิ่งเด้งกลับมาได้ก็ถ้าถามนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จริงๆอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันจะเอาจริงๆทุกคนตอนนี้รอประชุมเฟดเดือนเซปเทมเบอร์ที่กำลังจะถึงนะครับก็อาทิตย์หน้าจริงๆเนี่ยที่น่ากลัวคือวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยมีตัวเลข PPI กับ CPI ออกมาซึ่งยิ่งจะทำให้แกว่งนะครับเพราะว่าลงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้นอาทิตย์หน้าคนก็จะเก็งกำไรกันว่า PPI กับ CPI ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวเลขเงินเฟ้อถ้าออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยก็จะทำทองร่วงหนักแน่นอนนะครับผมไม่ใช่คำว่าร่วงหนักทองร่วงแน่นอนนะครับแต่ถ้าออกมาดีคือต่ำกว่าคาดหรือออกมาทรงเนี่ยก็อาจจะทำซัพพอร์ตทองขึ้นไปได้นะครับทีเนี้ยมันออกมาปลายอาทิตย์ต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่ามันคงคิดว่าคงวันจันทร์อ่ะอาจจะมีโมเมนตัมลงไปต่ออีกหน่อยแต่ว่าถ้าลงไปมากเดี๋ยวมันคงกลับขึ้นมานะครับคิดว่าจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเป็นรอลุ้นวันพฤหัสศุกร์ว่าเป็นยังไงแล้วก็ท้ายต้องไปรอลุ้นผลประชุมเฟดจริงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือตอนเนี้ย50-50ที่ดูในตลาด50ขึ้น0.25 อีก50ไม่ขึ้นส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าขึ้นนะผมคิดว่ายังไม่น่าขึ้นนะถ้าถามผมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คุณทำนี่ออกมาก่อนใครเลยนะกดดันบอกให้ลดด้วยซ้ำนะกดดันให้ลดนะแต่ว่าผมคิดว่าก็ถ้าออกมาผมคิดว่ายังไม่น่าขึ้นรอบนี้นะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูว่าถ้ามันลงเยอะๆเนี่ยผมว่าน่าซื้อเล่นระยะเก็งกำไรระยะสั้นถ้าลงไปเยอะๆนะครับถ้าลงไปเยอะ
0: ๆ
1: ทีเนี้ยก็เดี๋ยวต้องไปดูต้นอาทิตย์หน้าจะแกว่งเท่าไหร่แต่ผมมองว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณจริงๆอาจจะกรอบนี้แหละ 4,300 ถึง 4,500 นะครับ 4,300 ถึง 4,500 อาทิตย์หน้าแล้วไปรอดูลุ้นพฤหัสศุกร์ว่าตัวเลขเป็นยังไงนะครับตัว PPI 4ไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นอีกทีตอนประชุมเฟดอีกอาทิตย์นึงก็เดี๋ยวที่หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้ากรณีที่ถ้ามันลงไปเยอะๆเนี่ยด้วยเหตุผลใดก็ตามผมว่าน่าช้อนเก่งกำไรระยะสั้นเพราะมันน่ามันควรจะเด้งนะครับ
0: ค่ะถือก็ถือว่าถือเป็นจังหวะที่ซื้อเตรียมกำเงินไม่ซื้อได้แล้วเนี่ยใช่ไหม
1: ครับครับก็เล่นเนี่ยแหละครับเล่นบนประชุมเฟดครั้งนี้แหละครับ
0: ครับ
1: แต่แน่นอนถ้าทุกอย่างเดาผิดถ้าเก่งผิด
0: ถ้าผิดทาง
1: ขึ้นดอกเบี้ยถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลงกลับไป 4,000 นะครับแต่อย่างที่บอกคือปัญหาคือเฟดขึ้นครั้งนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าทองจะลงแค่ไหนมันก็อยู่ที่ว่าเขาเก่งคิดว่าเฟดยังจะขึ้นต่อหรือเปล่าน
0: ะ
1: ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันแต่ถ้าถามผมเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้ทองเนี่ยตอนนี้เวลาลงเยอะๆมันจะมีแรงซัพพอร์ตมาเพราะตอนนี้ถ้าไปดูมีข่าวเนี่ยคือธนาคารต่างประเทศเนี่ยทยอยซื้อทองกันเยอะมากเห็นบอกเดือนละเฉลี่ยประมาณ1,000 ตันโดยเฉพาะจีนนะครับเพราะพวกนี้มันไปเป็นตัวซัพพอร์ตว่าทองลงเยอะก็ยังเหมือนมีความมั่นใจว่าอย่างน้อยว่ามีเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆเข้ามาช่วยอุ้มช่วยซื้อช่วยทยอยซื้อนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าถามผมต่อให้ขึ้นจริงแล้วมันลงแรงนะผมว่าโอกาสหลุด 4,000 เนี่ยยังไม่เยอะนะก็เป็นจังหวะซื้อนะครับรอดูไปก่อนนะครับ
0: ค่ะค่ะคือไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าเตรียมจังหวะถ้ามันมีจังหวะ
1: ใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าที่หน้าถ้ามันลงเลิกๆเนี่ยก็น่าซื้อเก็งกำไรไว้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าดูโมเมนตัมเนี่ยเป็นไปได้ว่าวันจันทร์จะลงต่อแต่ไม่รู้ลงถึงแค่ไหนครับ
0: อืมอืม
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเฟดประชุม ดือนกันยาแล้วก็เหลืออีก2ครั้งของปีนี้เองเนี่ยก
1: ็
0: หลายคนก็มองว่า
1: ใช
0: ่ก็มองว่าอาจจะไม่ขึ้น
1: ใช่ใช
0: ่พวดขึ้นไปขึ้นมาหมายถึงดอกเบี้ย
1: แต่ตอนนี้เขายังครึ่งกันอยู่ว่าจะขึ้นครั้งนี้หรือไม่ขึ้นครับครับ
0: ได้ค่ะคุณชลชาติ
1: ขอบ
0: คุณมากมากค่ะ
1: แล้ว
0: ทะเบียนละ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจเราละค่ะก็บอกนะกำเงินสดเอาไว้ในมือนะไม่ต้องกำจนเรียกว่าอะไรนะคุณรัชกรชอบพูดบอกจนมือเปียกไปเลยอย่างเงี้ยนะคะกำเงินไว้เยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีจังหวะนะคะก็เป็นถ้ามันย่อลงไปเนี่ยก็ซื้อได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องลุ้นกันแหละนะคะว่าเฟดนะคะจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะมีการประชุมวันที่16กันยายนนี้นะคะแล้วก็เหลืออีก2ครั้งนะคะหลังจากกันยายนก็คือจะเป็นตุลาแล้วก็ธันวาแต่คนจำนวนหนึ่งนะคะก็จำนวนไม่น้อยก็คิดว่าเฟดนะคะถ้าไม่ขึ้นคือถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยปี69เนี้ยน่าจะขึ้นสักครั้งนึงอะอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะขึ้นทีๆนะคะจากประมาณการคาดการณ์กันเอาไปแบบนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเอาตามดวงดาวนะคะทางด้านโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นสถิติศาสตร์เป็นดวงดาวนะคะเขาก็บอกนะคะก็บอกคุณผู้ฟังมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่กลางๆเดือนสิงหาคมแล้วด้วยซ้ำไปนะคะว่าวันที่ตั้งแต่กลางสิงหาคมไปจนถึง17กันยายนเลยเนี่ยนะคะราคาทองมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทรงๆซุดๆทรงๆซุดๆเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้จริงๆด้วยเห็นไหมรู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วนะขึ้นพุ่งพรวดขึ้นไปเลยนะคะ 4,600 กว่านะคะแล้วก็มาตอนนี้ลดลงมานะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเหลือสิประมาณ 4,470 4,480 แถวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะว่าถ้ากลับมาเสร็จนะมีตัดสินใจนะคะขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งมีการต้องดูอีกอันนึงก็คือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อด้วยของอเมริกานะคะออกมาจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็มีผลกับทองคำนะอันนี้คุณจรชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจของเรานะคะก็ประเมินให้ไว้แบบนี้นะคะซึ่งก็มีนักวิเคราะห์ทองคำอื่นๆอีกนะก็มีมองเหมือนกันนะคุณผู้ฟังว่าจังหวะเนี้ยพูดเหมือนคุณจรชาติค่ะเป็นจังหวะที่มันน่าสนใจว่าถ้ามันย่อก็น่าย่อซื้อนะโดยเฉพาะคนเล่นรอบในทางที่แล้วนะคะขึ้นไป4,600 กว่าแล้วไปขายแล้วตรงนั้นเนี่ยก็คือวนพวกกลับมาซื้อได้แล้วก็มองว่าทองนะคะยังมีโอกาสที่จะเห็น 4,700 นะคะหรือบางคนให้ดีหน่อยก็เป็น 4,800 หรือ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เลยทีเดียวนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ติดตามสถานการณ์ให้ดีๆก็ฟังรายการเรานี่แหละค่ะผู้ฟังเดี๋ยวจะมาประเมินแล้วก็รวบรวมเหตุการณ์นะคะแล้วก็เล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังก็จะได้นำข้อมูลไปสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนนะคะพอพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจลงทุนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็เรื่องของการจัดวางแผนทางการเงินนะคะการจะซื้อทองเท่าไหร่ซื้อหุ้นเท่าไหร่นะคะหรือจะฝากธนาคารเท่าไหร่หรือจะคิดไปซื้อสลากซื้ออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องวางแผนทางการเงินนะคะให้รอบคอบนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มันเข้าปลายปีแล้วนะคะเหลืออีกไม่ถึง4เดือนแล้วนะคะก็จะสิ้นสุดปี2569นะคะปีนี้เร็วนะคะคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าอุ๊ยทำไมเวลามันติดปีกเร็วจังเลยเราเพิ่งจะแบบว่าฉลองปีใหม่กันมาแบบไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไหว้ตรุษจีนกันไม่นานนี่เองไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยปรากฏว่านี่กำลังจะสิ้นปีนะก็วนมาเดี๋ยวจะไหว้พระจันทร์ละแล้วก็สิ้นปีอีกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมนะคะสำหรับการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะคุณรัชกรนะคะก็เลยมีความคิดนะคะว่าจะทำให้คนไทยเราเนี่ยนะคะได้เข้าถึงแหล่งของเงินแล้วก็เข้าถึงบริการทางการเงินนะของสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบนะคะโดยก็คือพวกบรรดาแบงค์นะคะหรือธุรกิจที่ไม่ใช่แบงค์ที่เรียกว่านอนแบงค์อ่ะนะคะชั้นนำต่างๆนะคะไม่ว่าจะแล้วก็จะลงทุนในอะไรแบบไหนนะคะหรือจะซื้อกองทุนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะซื้อทองแบ่งเงินยังไงดีอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจัดงาน Thailand Smart Money เนี่ยนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็ไปสัญจรไปหลายจังหวัดละนะคะก็ไปทั้งระยองไปอุบลนะคะแล้วก็ล่องใต้ไปแล้วสุราษฎร์ธานีเพิ่งกลับมานะคะตอนนี้นะคะก็จะมีการจัดงานครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยเรียกว่าเปิดประเดิมเป็นปฐมฤกษ์เลยนะคะก็คือที่จังหวัดนครปฐมนะคะปฐมฤกษ์กันที่นครปฐมสำหรับงาน Thailand Smart Money นะคะคุณผู้ฟังก็จะถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่อยู่นะคะในจังหวัดนครปฐมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครปฐมนะคะเรียนเชิญคุณผู้ฟังแล้วก็บอกฝากบอกต่อๆกันนะคะแล้วก็ปักหมุดเอาไว้นะคะจดบันทึกเอาไว้กาเอาไว้ในปฏิทินก็ได้นะคะถ้ามีปฏิทินนะคะบางคนบอกใช้มือถือก็ถ้างั้นก็ทำโน้ตเอาไว้ในมือถือก็ได้นะคะก็คือว่าจะมีงานที่นครปฐมนะคะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะปฐมเลยนะคะปฐมมาเลิกเรียกว่าปฐมชัยเลยเนี่ยนะคะวันที่25 26 27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะงานก็จัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครปฐมค่ะก็เราเรียกว่าจังหวัดนครปฐมนะคะก็เป็นจังหวัดที่เจริญนะคะแล้วก็มีความเติบโตนะคะทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมาเป็นลำดับเลยแล้วก็ดูนะคะบางคนบอกว่าเป็นทางผ่านเวลาเราขับรถผ่านก็ผ่านนครปฐมแล้วก็เลยไปที่อื่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วที่นครปฐมนะคะเป็นเมืองที่เป็นหัวใจสำคัญอีกเมืองหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญแล้วก็มี DI มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะส้มโอนะคะก็ดีนะคะหมูก็ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะมากมายเลยในจังหวัดนครปฐมนะคะก็ถือว่าไปงานกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่กรุงเทพขับรถไปก็แป๊บเดียวเองก็ไปถึงนครปฐมแล้วนะคะสำหรับคนที่คิดว่าโอ้จะไปเที่ยวด้วยจะไปไหว้องค์พระนครปฐมด้วยนะคะหรือจะไปกินข้าวหมูแดงนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังมันก็เป็นซิกเนเจอร์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนรุ่นใหม่ๆนะคะเด็กนะคะเจนเอสเจนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลับบ้านแล้วก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ไปเรียกว่าไปต่อยอดนะคะธุรกิจของบรรพบุรุษอะไรเงี้ยก็เยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็แม้แต่ไม่ได้มีบรรพบุรุษอยู่ที่นั่นก็มุ่งไปลงทุนที่นครปฐมก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่เอาไปอะไรกันแล้วก็แวะไปที่งานนะคะที่ Thailand Smart Money ที่เซ็นทรัลจังหวัดนครปฐมอ่ะนะคะก็อันนี้บอกคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งแล้วกันนะคะว่า25 26 27นี้นะคะก็ไปเจอกันได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเจอกันอีกทีนึงก็นู่นละค่ะคุณผู้ฟังธันวาคมนะคะที่กรุงเทพนะเราก็จะจัดกันนะคะเป็นงานยิ่งใหญ่ทิ้งทวนท้ายปีเลยเป็นงานอีเวนต์เทศกาลการเงินการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยเนี่ยนะคะในวันที่4 5 6ธันวาคมไปนู่นแหละนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยบอกเอาตอนนี้ก่อนว่านครปฐม25ถึง27กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะคงจะต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังว่าพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะอัปเดตสถานการณ์บรรยากาศการเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะซึ่งตัวหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเราได้นั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะว่ามาอัปเดตกันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไอ้ข่าวล่าสุดเนี่ยนะคะบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยจะต้องโดนเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยนะคะ450บาทเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันค่ะตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นึงค่ะ
2: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจะจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
6: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอก

0: 14:34นะคะคุณผู้ฟังกลับมาอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะคะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตานะคะมาพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องทีมงานกำลังต่อสายอยู่นะคะก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะได้ต่อสายได้แล้วใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ดร.อดิษฐ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอรบกวนสอบถามนะคะเรื่องการท่องเที่ยวสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยผ่านพ้นไป8 เดือนแล้วเนี่ยมันได้อย่างใจไหมคะ
1: ก็ต้องบอกว่าดูจากผลกระทบของวิกฤตสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับที่สำคัญเลยก็คือถือว่าเป็นฮับจากตลาดระยะไกลที่มาจากยุโรปอเมริกาเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ไทยยังอยู่ในระดับ20 ล้านแล้วก็จบปลายปีก็น่าอยู่ในระดับแนวเดียวกับปีที่แล้วก็ไม่ได้ถือว่าจะหดตัวหรือแม้กระทั่งอาจจะน่าจะบวกขึ้นเล็กน้อยผมคิดว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เราน่าพอใจนะครับที่เราพยายามที่จะยืนรักษาฐานตลาดในปีที่แล้วไว้ได้ครับแล้วโดยเฉพาะตลาดจีนที่กลับมาโตขึ้นมาทดแทนตลาดระยะไกลที่หายไปแม้นว่ารายรับเราอาจจะน้อยลงแต่อย่างน้อยจำนวนคนแล้วก็รายรับทิปเรเวนิวที่มันแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าเราก็พยายามประคองสถานการณ์ได้ดีครับ
0: ค่ะใช้คำว่าประคองสถานการณ์ใช่ไหมคะก็คือแสดงว่ามันไม่ได้เติบโตแต่มันก็ไม่ได้หดตัวก็แต่เป็นอยู่ในภาวะที่ถ้าคนอยู่ในวงการธุรกิจท่องเที่ยวต้องบอกว่าไปไหวพอได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเราเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยจนที่เกิดสงครามในช่วง28 กุมภาที่ผ่านมาก็หลายฝ่ายก็มีการประเมินว่าเราอาจจะลดถึง30 ล้านคนหรือว่าต่ำกว่า30 ล้านซะด้วยซ้ำนะครับแต่ปีนี้เนี่ยตอนขณะนี้เนี่ยตาผ่านไป8 เดือนเราขึ้นไป20 ล้านเราก็คาดว่าเราสามารถที่จบปลายปีได้32 ล้านคนขึ้นไปก็คือเทียบเท่ากับปีที่แล้วซึ่งแอตตาก็มองว่าน่าจะทู33 ล้านก็ใกล้เคียงครับกับฐานเดิมที่เรามีอยู่ในปีที่แล้วครับ
0: ค่ะค่ะก็ไม่น่าวิตกมากสักเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าพลังที่เราจะอัพจาก20 ล้านขึ้นไปเป็น30

0: ก็คาดหวังว่าก็อย่าให้เหตุการณ์นี้มันปะทุหรือว่ามันยาวไปมากกว่านี้เพราะนั้นมันอาจจะมีผลกระทบกับตลาดระยะไกลมากขึ้นนะครับซึ่งเข้าหน้าไฮซีซั่นแต่อย่างน้อยตลาดระยะใกล้นะครับโดยเฉพาะตลาดเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นตลาดเอเชียตะวันออกหรือว่าเอเชียใต้อย่างตลาดอินเดียตลาดจีนตลาดเกาหลีญี่ปุ่นแล้วรวมไปถึงตลาดอาเซียนเราไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ในเส้นทางที่มันไม่มีผลกระทบจากเส้นทางสงครามอ่าวซึ่งตลาดกลุ่มนี้เองเขาก็อาจจะมีผลกับการที่เขาไม่สามารถเดินทางระยะไกลไปฝั่งยุโรปได้ก็ทำให้ประเทศไทยเราก็มีโอกาสได้เช่นกันเพราะนั้นในเบื้องต้นก็มองว่ามันก็มีโอกาสทั้งบวกทั้งลบแต่โดยชนะสถานการณ์วันนี้ที่เราเห็นก็คิดว่าก็ยังไม่น่ามีผลกระทบอะไรที่เราน่ากังวลใจครับ
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เราจะมีต้องกระตุ้นเพิ่มเติมไหมคะว่านอกจากทางด้านของนักท่องเที่ยวเดิมๆเราควรจะมีเปิดตลาดใหม่ๆได้ไหมอะไรเงี้ยคะ
0: แน่นอนครับก็คือตลาดอย่างแรกเนาะคือตลาดฐานเดิมซึ่งถือว่าเป็นแฟนคลับเราที่เป็นพวกรีวิซิเตอร์เนี่ยประเทศไทยเราก็ยังมีความเข้มแข็งเพราะว่าเราก็พยายามรักษาฐานตลาดเดิมไว้ส่วนตลาดใหม่ก็เราก็ต้องไปดูเมืองรองในตลาดเดิมเช่นตลาดอินเดียก็ดีหรือตลาดจีนก็ดีก็ยังมีภูมิภาคอีกหลายภูมิภาคซึ่งถือว่าเป็นเมืองระดับชั้น2ชั้น3ซึ่งถือว่าเป็น first traveler แล้วประเทศไทยเองก็อยู่ในเส้นทางการบินที่ระยะทางเดินทางไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่เราพอที่จะสร้างโอกาสได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในตลาดที่ขณะที่ตลาดเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นคู่แข่งเราจากปีที่แล้วเพราะปีนี้เขาก็มีผลกระทบเช่นกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เชื่อว่าจากที่เราไปดูและศึกษามาเนี่ยตลาดไทยเราก็ยังได้เปรียบกับความที่เรามีมาตรฐานการบริการเราก็มีประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีอยู่ในระดับชั้นนำของโลกได้รับการยอมรับเนี่ยก็เชื่อว่าก็ยังอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะทำตลาดต่อไปได้แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องการตลาดใหม่เราจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นอย่างแรกเลยก็คือการที่เราก็มีการนำเสนอให้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับพยายามผลักดันสร้างเส้นทางการบินใหม่ๆขึ้นมาซึ่งกระทรวงคมนาคมก็มีออกมาตรการมาแล้วว่าถ้าเกิดมีการสายการบินเปิดเส้นทางใหม่จากต่างประเทศเข้ามาเราก็มีมาตรการในการดูแลที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือว่าในการดูแลในเรื่องอินเซนทีฟต่างๆรวมทั้งการที่ทางทท.ก็จะทำเรื่องของงบประมาณในการที่ทำชาร์เตอร์ไฟลท์จากเมืองรองหรือว่าเมืองเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาในประเทศปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดำเนินการเพราะว่าการที่เราสร้าง Air Connectivity หรือว่าเส้นทางการบินเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำคนเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูว่าตลาดภายในประเทศของเราหรือว่าตัวทรัพยากรภายในประเทศของเราตัวผู้ประกอบการเองแหล่งท่องเที่ยวเองชุมชนเองก็ต้องมีการพัฒนามาตรฐานการบริการนะครับแล้วการออกแบบเส้นทางให้เกิดความประทับใจและให้ตรงไปตามกับวัตถุประสงค์หรือว่าส่งมอบvalue proposition หรือคุณค่าทางด้านประสบการณ์ในการได้รับการบริการจากประเทศไทยที่เขารู้สึกประทับใจแล้วกลับไปบอกต่อและเที่ยวซ้ำครับ
1: ค่ะนี่ก็เที่ยวซ้ำนี่ก็สำคัญนะคะทีนี้เรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวค่ะถึงตอนนี้เนี่ยเราไทยเรามีโจทย์ที่เป็นปัญหาหรือเปล่าคะ
0: คือเรื่องความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวต้องบอกว่ากระแสปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็เริ่มมีน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่บ้างประปรายโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์ก็ดีหรือว่าในเรื่องของการลักพาตัวที่จะเป็นข่าวเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังมีกระแสขึ้นมาผุดบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากก็คิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องทำให้ได้ดีมากกว่านี้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้เองเนี่ยกระแสความกังวลเนี่ยนะครับในการเดินทางระหว่างประเทศก็ถือว่ามันมีผลกระทบแล้วค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะเนื่องจากว่าวันนี้กระแสไวรัลมันไปได้เร็วเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ดูแค่ว่าข่าวช่องทางหลักผ่านทีวีแต่เดี๋ยวนี้กระแสผ่านมือถือผ่านติ๊กต็อกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆมันสามารถที่จะส่งต่อเร็วมากซึ่งหากมันเป็นประเด็นที่มันมีผลต่อความกังวลด้านความ

0: ภัยต่อนักท่องเที่ยวแล้วมันต่อไปได้เร็วมากเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาทำการบ้านมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงในการดูแลนักเที่ยวที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกันกับเมื่อตอนสมัยสิ่งโมเดลไม่แรงไม่แรงขนาดนั้นใช่ไหม
0: ครับครับมันลดลงมาเยอะแล้วครับมันลดมาลดลงมาณเวลานี้ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเป็นกระแสระยะสั้นเนาะแล้วโดยเฉพาะว่าเมื่อมีปัญหาเราก็ทางฝ่ายความมั่นคงก็เข้าไปแก้ไขสถานการณ์แล้วก็พยายามให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนนะครับแก่ข่าวภาคสาธารณะก็ทำให้ส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนตัวช่วยให้กับประเทศเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ครับทีนี้เราพูดถึงบอกว่ายอดนักท่องเที่ยวเราพูดถึงจำนวนคนอะไรเงี้ยนะคะว่ามันได้ตามเป้าอะไรเงี้ยนะคะ32 ล้าน33 ล้านแต่ถ้าในเชิงปริมาณเงินจากการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวนี่มันเพิ่มขึ้นไหมคะ
0: ตัวเลขเราลดลงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะตกลงไปประมาณสัก2-3%ซึ่งมันเป็นไปตามเทรนด์ของโลกนะครับคืออย่างนี้ครับอย่างแรกเนาะเพราะว่าต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นค่าตั๋วบินแพงขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเลนส์ของค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงขึ้นมาประมาณ80-90เหรียญต่อบาร์เรลนะครับมันก็ขึ้นมาจากเดิมมากเพราะนั้นต้นทุนในการเดินทางหรือว่าค่าตั๋วบินแพงขึ้นแน่นอนค่าใช้จ่ายที่ลงมาสูงพื้นที่ก็ต้องย่อมลดลงเพราะว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจโลกก็ไม่ได้ดีนักแล้วก็ที่สำคัญก็คือรายได้ของประชากรโลกหรือว่าคนเดินทางก็ไม่ได้สูงขึ้นเพราะนั้นบัดเจ็ตหรือว่างบประมาณในการเดินทางอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากแต่ว่าต้นทุนที่ใช้ในการเดินทางสูงขึ้นเพราะนั้นค่าใช้จ่ายที่จะตกลงถึงประเทศไทยก็ย่อมลดลงไปตามสัดส่วนที่มันมีผลกระทบจากค่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการเดินทางครับ
1: ค่ะโอ้แล้วพอมาตอนนี้จะมีการเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแย่สิคะเป็นการถือว่าเป็นผลเยอะไหมคะสำหรับการท่องเที่ยว
0: ผมมองเรื่อง tourism tax เป็นอย่างนี้นะครับคืออย่างแรกเนาะก็ตอนที่เรายกเว้นค่าวีซ่าเพราะเราก็ต้องการให้เรามีปริมาณนักท่องเที่ยวเพราะนั้นค่าเดิมเนี่ยค่าวีซ่าหัวละ 1,000 บาทแล้วเราก็ยกเว้นตรงนั้นไปเราก็ทำให้เราก็ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในเรื่องของการเดินทางหรือว่าทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกขึ้นแต่พอถึงณวันนี้เนี่ยตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวปริมาณนั้นก็ในเรื่องของวีซ่าก็ถูกปลดล็อกตรงนี้ไปแต่ว่าเราก็ยกเว้นค่าใช้จ่ายในวีซ่า 1,000 บาทจากตรงนั้นแล้วเรากลับมาที่จะมาเก็บค่า Tourism Tax 450 บาทซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมสนามบินที่เราประกาศขึ้นไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนาแล้วเพราะนั้นในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะมีผลบ้างกับตลาดที่เซนซิทีฟกับค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างเช่นตลาดอินเดียเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรายกเว้นการทำวีซ่าไปแล้วเพราะนั้นน่าจะไม่มีผลมากนะแต่ในทางกลับกันเนี่ยการที่เราจะมีทัวริซึมแท็ก450บาทกลับเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีกองทุนในการบริหารจัดการซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่แอตตาก็ได้มีการฟีดแบ็กนะครับหรือนำเสนอต่อภาครัฐบาลว่าการจัดเก็บเราก็ไม่ได้เราก็เห็นด้วยในหลักการแต่ว่าเราต้องการให้มีกระบวนการบริหารจัดการกองทุนที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพเราต้องการให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณส่วนนี้แล้วก็โครงสร้างหรือว่าการใช้งบประมาณส่วนนี้จะต้องมีสัดส่วนและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนรวมทั้งระบบการตรวจสอบแล้วก็การใช้งบประมาณในแต่ละครั้งควรจะมีการดำเนินการที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามีส่วนรับรู้หรือเหมือนกับตอนที่เราเห็นการพิจารณางบประมาณของภาครัฐนะครับก็มีการถ่ายทอดผ่านโซเชียลต่างๆซึ่งตรงนี้เองกองทุนตรงนี้มันจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีกองทุนนอกงบประมาณในการที่จะมีรายได้จากการจัดเก็บเข้ามาอาจจะปี 8,000 ล้านหรือ 10,000 ล้านก็ดีซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่เราจะใช้อย่างไรหากเรามีวัตถุประสงค์ในการใช้กองทุนตรงนี้แล้วเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยวโดยรวมโดยที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเราเข้าไปดูแลเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเราไปดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเที่ยวจากกองทุนเหล่านี้ก็จะถือว่าก็จะน่าจะเป็นผลบวกต่อการรับรู้แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาน่าจะยินดีจ่ายด้วยความที่เขาสามารถได้รับการบริการและการดูแลทั้งด้านความสะดวกปลอดภัยและความรวดเร็วที่ดียิ่งขึ้นจากสิ่งที่เขาได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมส่วนนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็คือหมายความว่างบการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะการจับใจมันไม่ดีพอจะต้องมาตั้งกองทุนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การท่องเที่ยวมันดีขึ้นอย่างนั้นหรอคะ
0: ก็คงไม่ใช่ลักษณะนั้นโดยตรงคือเดิมที่ผ่านมาก็อย่าลืมว่างบประมาณแผ่นดินของเรานะครับก็จะมีการจัดเก็บแล้วก็บริหารจัดการไปตามภารกิจของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนาะซึ่งภาคการท่องเที่ยวเองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในงบประมาณแผ่นดินแต่ว่าอย่าลืมว่างบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีมันก็มีการจัด priority มากมายแต่อันนี้มันจะเป็นส่วนเสริมขึ้นมาซึ่งเราต้องยอมรับตรงๆว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคการที่เป็นเครื่องยนต์ในการสร้างรายได้เข้าประเทศพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่ากองบประมาณในการที่ไปดูแลซัพพลายไซด์ดูแลแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาต่างๆในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนั้นเราใช้ได้ไม่เต็มที่เราจึงไม่เห็นการเกิดใหม่การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆมันไม่ได้มีการบริหารจัดการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หากมันมีกองทุนตรงนี้ขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์นี้โดยตรงก็ย่อมที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีตที่เราต้องรองบประมาณแผ่นดินในการที่ต้องดูแลทุกภาคส่วนทุกมิติของสังคมแต่อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วก็มีส่วนดูแลกับภาคการท่องเที่ยวโดยตรงก็ย่อมน่าที่จะมีต้องบอกว่าเป็น direction ที่มันมีความตรงต่อสิ่งที่เราจะนำไปพัฒนาประเทศทางด้านภาคการท่องเที่ยวได้ดีกว่าใช่ครับใช
1: ่พุ่งเป้าไปเลยนะคะก็คือมันเป็นประโยชน์นะของคุณแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องมีความชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วย
0: ใช่ครับที่สำคัญก็คือว่าเรามองอย่างนี้ครับว่าการใช้กองทุนนี้ควรจะให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนนะครับที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งอีโคซิสเต็มเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่วนนี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เขาจะต้องเป็นคนจ่ายว่าเขาควรจะต้องรับรู้ได้ว่าไอ้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาอยู่เป็นกองทุนเนี่ยมันถูกจับจ่ายใช้สอยอย่างไรแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรต่อการที่เขาได้เข้ามาจ่ายแล้วเขาได้เห็นอะไรบ้างกับการบริหารจัดการที่เราสามารถเปิดให้เขาได้รับทราบได้ผมว่าตรงนี้มันจะเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศในการที่เรามีการบริหารจัดการที่โปร่งใสแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขาอาจจะต้องรับผิดชอบรายจ่ายส่วนนี้โดยตรงครับ
1: ค่ะคือมีบางคนก็คัดค้านอะไรอย่างนั้นก็บอกว่าจะได้ไม่คุ้มเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยภาพจริงๆแล้วในอย่างสมาคมแพทย์เองก็มองว่ามันได้คุ้มเสียน่ะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: คือถามว่าคือณเวลาเนี้ยนะครับต้องบอกว่าเดิมในอดีตเนี่ยตอนที่เริ่มมีมาเราก็โพสต์โพสต์มาเรื่อยๆเพราะว่าประเด็นแรกเนาะช่วงนั้นเนี่ยคือตลาดก็ยังมีความแกว่งแล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างมาก2เนี่ยนะครับระบบการบริหารจัดการกองทุนก็ดีหรือว่าเป้าหมายแล้วก็โครงสร้างในการบริหารจัดการยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการออกพรบ.มาแล้วแล้วก็รัฐบาลก็มีความชัดเจนที่จะจัดเก็บเรื่องนี้เราก็มีการจัดทำประชาพิจารณ์รอบสุดท้ายโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดูแล้วว่าก็คงจะต้องมีการจัดเก็บแน่นอนแต่ในเมื่อมีการจัดเก็บแน่นอนแล้วสิ่งที่เราอยากจะมองไปข้างหน้าก็คือว่าถ้าเราจะจัดเก็บเราก็ต้องให้คนที่เขาจะต้องจ่ายเนี่ยเขาได้เห็นความสำคัญแล้วเขาเห็นคุณประโยชน์จากการที่เขาได้จ่ายเต็มที่สองคนที่เข้ามาดูแลตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็นทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมแล้วก็สร้างความโปร่งใสให้ดีที่สุดนะครับส่วนผลกระทบว่าพอเราเก็บแล้วอาจจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงหรือไม่อย่างไรซึ่งในณเวลานี้สิ่งที่เราดูว่าตัวเลข30ล้าน กับที่มันอยู่เนี่ยก็คิดว่าการที่เราจัดเก็บเราก็คงไม่น่าจะต่ำกว่านี้แต่เราก็จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาสำหรับการใช้การพัฒนาซัพพลายไซด์หรือว่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ย่อมคิดว่าเราน่าจะมีผลบวกมากกว่าที่เราจะเสียหายครับ
1: ค่ะก็คือว่าดูแล้วครั้งนี้น่าจะเก็บได้สักจริงๆสักทีในปี70ตามที่คาดหมายนะคะเพราะว่าเราเคยทำจะเก็บ300อะไรก็ไม่ผ่านไม่มาไม่ได้สักทีในแต่ครั้งนี้ก็น่าจะได้แน่ๆละในมุมของอาจารย์ใช่ไหมคะน่าจะมีกองทุนได้อืมค่ะค่ะทีนี้พอพูดถึงบอกว่าคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเนี่ยทีนี้พูดถึงเรื่องต้นทุนมันเป็นต้นทุนของนักท่องเที่ยวนะคะจริงๆ450มันก็ไม่ได้มากมายอะไรใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็อาจจะกระทบใจอย่างที่อาจารย์พูดสำหรับบางกลุ่มทีนี้ค่าของเงินด้วยค่าเงินบาทก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์มองว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบจากค่าเงินก็เยอะนะคะมันจะทำให้การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาจะดึงนักท่องเที่ยวไปที่เขาเยอะเหมือนกันเขาข้างเงินเขาอ่อนกว่าเราอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
0: คือประเด็นแรกนะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นต้องบอกว่าเป็นอุปสรรคในการแข่งขันทางด้านการตลาดของเรามี2ประเด็นนะครับถ้ามองในเรื่องของแง่ของเรื่องค่าเงินส่วนหนึ่งที่ค่าเงินบาทเราก็แข็งมาตลอดนะครับประเด็นที่2ก็คือค่าครองชีพที่เราอะแข็งตัวมากกว่าเพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าหลังโควิดมากลายเป็นว่าครองชีพของประเทศไทยเราสูงกว่าคนอื่นเขา 24% แล้วพอหลังจากที่เราไปดูสถิติของค่าครองชีพในปี2025เราก็ยังมีค่าครองชีพที่สูงกว่ามาเลเซียทั้งที่มาเลเซียมี GDP สูงกว่าเรารายได้ต่อประชากรเขา 13,000 กว่าเหรียญจะขึ้น 14,000 นะครับในปีหน้านะครับในขณะที่เรายัง 7,000 กว่าซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าณวันนี้เราก็มีปัญหาที่ค่าครองชีพเราสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็แพงขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรายังมีดีอยู่ก็คือหนึ่งนะครับไม่ว่าในเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าทรัพยากรในการท่องเที่ยวของเราก็ยังมีเสน่ห์และมาตรฐานการบริการก็ดีหรือมาตรฐานของการดูแลนักเที่ยวเราก็ยังถือว่าก็เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับอยู่ระดับต้นๆของโลกก็เชื่อว่าเราก็ยังแข่งขันได้แต่เพียงแต่ว่าค่าเงินนั้นก็ไม่ควรที่จะแข็งเกินไปแต่ดูจากแนวโน้มแล้วก็ดูจากสถานการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์ก็ได้ประเมินไว้ว่าตอนนี้เรา32บาทกว่าปีหน้าเราก็มีโอกาสขึ้นถึง31บาทก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับถ้าเกิดทางบ้านเราเขาค่าเงินไม่ได้แข็งตัวแต่เขาลดลงแล้วเรากลับสูงขึ้นไปอีกก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอุปสรรคที่น่าจะต้องคอยเฝ้าระวังครับ
1: ค่ะเฝ้าระวังแล้วก็ทางด้านแอตตาก็คงจะต้องออกแอคชั่นอะไรอีกแน่ๆเลยไหมคะ
0: ใช่ครับเราก็ต้องดูครับเพราะว่าอย่างเลยว่าวันนี้แอตตาเราก็เป็นสมาชิกเป็นผู้ประกอบการที่ทำตลาดจากนักเที่ยวจากต่างประเทศมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องค่าเงินค่าครองชีพหรือว่ามีปัจจัยใดๆที่จะมีผลต่อตลาดเราก็ต้องมีฟีดแบ็กให้กับทางภาครัฐเพื่อจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยยังไงก็ต้องพึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเราจะพูดถึงว่าเทคโนโลยี AI เราอยากจะเป็นศูนย์ Data Center หรือเทคโนโลยีใหม่ๆใดๆก็ตามอย่าลืมว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าเราจะขึ้นไปเป็นยักษ์ตัวใหม่ที่สร้างอุตสาหกรรมใหม่ของโลกเราต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีเราคงเป็นวันนี้พรุ่งนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้สร้างรากฐานการทำเรื่อง R&D หรือว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหม่ให้กับประเทศไว้และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังไงก็ยังต้องเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการประคองเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ครับ
1: จริงด้วยค่ะเพราะว่าอื่นๆไปจับแล้วก็มีปัญหาหมดเลยไม่รู้จะทำอะไรได้เมื่อไหร่แต่ว่าการท่องเที่ยวงั้นปีนี้ก็คือ feel the feeling ก็คือโอเคเลย work นะคะอาจารย
0: ์ใช่คร
1: ับค่ะได้ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะวันนี้ที่มาช่วยอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ยังอธิบายเรื่อง450ที่เป็นประเด็นอยู่ก็เข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์วันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้นะคะต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือดร. อดิษฐ์ ชัยรัตนนนท์นะคะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้าค่ะเดี๋ยวเราขอเรียกพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงชั่วโมงที่2คุณรัฐกรจะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
3: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
2: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: รัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
15: ร้องเอ็นยิงพันดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิปาโลรายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
16: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้วใต้อำเภอเมจันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้วและจันจ้วใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้วได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าวได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินคำพิทวงสวทเชียงรายรายงาน
10: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
17: นางสาวสิริวัลย์คณศรพันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนรวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank ส
1: ิ Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับอ้อมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27 กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเฟรนเศรษฐกิจวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับรายการเฟรนเศรษฐกิจก็อากาศทาง97 FM วิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงคือ 14.00 ถึง 16.00 นะครับชั่วโมงแรกนะฮะวันนี้คุณพิชภาสังกรเป็นผู้ดำเนินรายการครับก็คุยกับนะฮะคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตเรื่องทองคำนะครับทองคำก็อยู่นะครับก็หงายเก๋งลงมานะครับขึ้นไปถึง 4,500 4,600 4,700 นะเอาไปไม่รอดสุดท้ายก็หงายเก๋งลงมาก็ด้วยเหตุผลนะครับอย่างที่ผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วก็คือเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาอยู่ก็แม่มันอะไรกันไม่รู้เหมือนกับว่าพลิกล็อกอะไรยังไงนะครับเดือนก่อนก็ทิ้งแล้วอยู่ๆนะครับติดลบไปเยอะเลยนะว่านะล่าสุดก็มาบอกว่าเอ้ยไม่ติดลบแล้วอะไรเงี้ยนะได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผู้ฟังก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูก็แล้วกันนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา non farm payroll นะครับเดือนสิงหาคมก็บวกมาโอ้โห 162,000 ตำแหน่งครับเพิ่มมากสุดนับจากมีนาคม2026และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดหรือของนักวิเคราะห์ไว้ที่ 55,000 นะครับก็มองไว้ 55,000 โอ้ยแต่เที่ยวนี้นะครับมาถึงนะกว่า 162,000 ตำแหน่งทีเดียวนะครับก็เรียกว่าผิดกันคนละริบลับเลยนะครับโดยภาคเอกชนนะครับมีการจ้างงานเนี่ยนะเยอะขึ้นนะอย่างถึง 127,000 อัตราขณะที่ภาครัฐก็นะครับจ้างงานเพิ่มถึง 35,000 ตำแหน่งครับนอกจากคือกระทรวงแรงงานก็ได้ปรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกรกฎาคมปีนะครับปีนี้นะครับกรกฎาคมก็คือเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 21,000 ตำแหน่งจากเดิมที่บอกว่าเอ้ยติดลบ 23,000 ตำแหน่งไม่รู้เขาเล่นอะไรกันนะครับมันผิดพลาดกัน 23,000 ตำแหน่งนะครับบวกลบไปกลับนี่มัน 4-50,000 ตำแหน่งทีเดียวนะผู้ฟังมันเป็นไปได้ยังไงรายละเอียดผู้ฟังก็ลองไปหาอ่านได้นะครับเพราะว่าฟังทางวิทยุอาจจะมีเทคนิคมีปัญหาเรื่องการตรวจตัวเลขเรื่องอะไรครับอัตราการว่างงานนะของอเมริกาขณะนี้อยู่ที่ 4.1% ก็เรียกว่าสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์นะครับที่นักวิเคราะห์ว่าไว้ทีเดียวนะครับนะแต่ตอนนี้สถานการณ์กันในขณะนี้ที่เป็นห่วงกันมากนะครับก็คือเรื่องของวิกฤตบอนด์ยีลด์เนี่ยครับล่าสุดนี่จ่ายตัวเลขจ้างงานที่มันปรากฏออกมาเนี่ยก็ทำให้เงินดอลลาร์กลับมาแข็งบอนด์ยีลด์กลับมาสูงขึ้นนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ยังออกมาวุ่นวายเลยนะว่าต้องลดดอกเบี้ยต้องอะไรนะไม่งั้นเนี่ยเราเป็นรัฐบาลเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมฮะแบกรับภาระดอกเบี้ยอ่วมเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ออกมาวุ่นวายนะนอกจากวุ่นวายว่าแล้วทำไมหุ้นตกได้ยังไงในเมื่อเศรษฐกิจออกมาดีอย่างนี้ต้องจ้างงานเพิ่มอ่ะนะครับแล้วมันตกได้ยังไงแกก็ออกมาพูดในเชิงของความที่แกเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารแหละก็คงอยากเห็นหุ้นขึ้นนะหรือไม่รู้ไปซื้อหุ้นไว้ให้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ขณะนี้นะครับเป็นวิกฤตที่น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับก็คืออเมริการัฐบาลก็แข่งกันกู้แหละรัฐบาลเมื่อกันก็มีหนี้อยู่40 ล้านล้านเหรียญนะอังกฤษอะไรเลยก็บอนด์ยิลด์ก็พุ่งพวดกันทีเดียวนะครับดอกเบี้ยไม่ลงเงี้ยมันก็ทำให้แบกดีแบกดอกเบี้ยอะไรกันท่วมทีเดียวเพราะว่าอย่างนี้จะเกิดอะไรตามมานะน่าเป็นห่วงไหมในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เราจะไปคุยกับอาจารย์นะครับดร.ตรีรณะพงศ์มัคพัฒน์นะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับว่ามุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะฮะมองอย่างไรอาจารย์ตรีรณะสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับในมุมมองเศรษฐศาสตร์นะเอางี้นะว่าการตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยปรากฏการณ์วิกฤตบอนด์ยิลด์นะที่เกิดขึ้นขณะนี้นะดอกเบี้ยพุ่งพวดโอ้ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์อะไรเงี้ยนะมันกำลังบอกอะไรเราครับอาจารย์ครับ
1: ก็บอกสองอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือว่าการสะสมหนี้สินของภาครัฐบาลและภาคเอกชนเนี่ยสูงขึ้นนะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตที่ต้องการการลงทุนนะฮะแต่การลงทุนนั้นเนี่ยก็อาจจะจำกัดอยู่เฉพาะภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเทคโนโลยีนะครับหรือ AI อะไรทำนองเนี่ย ไม่ได้กระจายไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สถานการณ์ก็คือว่าประชาชนที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่โตเนี่ยก็จะรู้สึกว่าค่าของชีพก็สูงแล้วก็ถ้าสูงแล้วเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะตามมาการลงทุนก็จะต้องชะลอตัวนะครับส่วนภาคเศรษฐกิจที่ไปได้ดีนะเช่นพวกเทคโนโลยีนะฮะพวกเทคนะพวก AI พวกนี้เขาก็จะปัญหาก็จะน้อยนะครับแต่ก็จะเป็นแหล่งของการกู้ยืมนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ภาวะหนี้สินมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการสถานการณ์ที่คนกังวลนะกังวลหนึ่งคือเพราะเงินเฟ้อถูกไหมฮะว่าสถานการณ์ขณะนี้ในตอนออกกลางก็ไม่ดีนะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะตามมาด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับ อันที่สองก็คือว่าการที่มีความต้องการก่อนหนี้สินมากนะครับ ในขณะที่ประชากรเนี่ยไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอนะครับเม็ดเงินที่มีอยู่ในระบบเนี่ยนะฮะในประเทศที่ไม่สามารถขยายเม็ดเงินได้เร็วนะฮะไม่เหมือนอเมริกาสหรัฐใช่ไหมสหรัฐเขาก็มีเครื่องมือบางอย่างที่สามารถเพิ่มปริมาณเงินเข้ามาได้เร็วนะครับประเทศพวกนี้ก็จะเจอปัญหาเรื่องเงินฝืดได้นะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตบอนด์ยิลด์ในท้ายสุดอาจจะกลายเป็นวิกฤตเงินฝืดสำหรับหลายประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่ดีแต่ที่แน่นอนก็คือว่าสถานการณ์เนี้ยบอกว่ามันมีความผันผวนเกิดขึ้นในตลาดบอนด์ยิลด์หลายระลอกต่อเนื่องมาเป็น10ปีนะฮะแรกๆก็มีปัญหาว่าหลายประเทศที่ถือบอนด์สหรัฐไว้นะฮะเริ่มอยากจะขายเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยได้ซื้อไว้พอสมควรแรกๆก็ไม่ได้อยากขายมากนะอย่างเช่นจีนนี่ก็สะสม US bond ไปเยอะนะฮะก็อยากจะปล่อยนะอยากจะปล่อยออกนะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุผลทางการเมืองด้วยก็ได้นะฮะแต่ว่าในแง่การเงินเนี่ยก็พอเข้าใจได้ว่าเมื่อได้กำไรเยอะๆก็อยากจะเทขายถูกไหมฮะ
0: คร
1: ับ นะถ้ามองในแง่การเงินก็พออธิบายได้พอสมควรแต่ว่าจีนเองเนี่ยแรกๆก็ไม่ได้ขายออกมามากอย่างที่ข่าวออกมาแต่หลังๆก็เริ่มขายออกไปเยอะนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือจีนเนี่ยขายบอนด์ดีบอนด์ของสหรัฐออกไปแต่ก็ไปลงทุนในบอนด์ในประเทศซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่านะมันก็เลยเป็นปัญหาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันว่าจีนเองตัดสินใจตัวเนี้ยเป็นแต่ถ้าไปที่หลายๆประเทศหลายๆประเทศชักสงสัยว่าเอ๊ะจีนทำแบบเนี้ยถูกจริงหรือเปล่าขายบอนด์สหรัฐออกไปแต่ว่าไปซื้อบอนด์ในประเทศซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงนะฮะคราวนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้หลังๆเนี่ยมันจะมีเรื่องบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นมาจากสาเหตุอื่นก็คือพวกโซเรนฟันเนาะพวกไอ้กองทุนขนาดใหญ่กองทุนที่สะสมดูเงินสำรองของประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ กองทุนต่างๆพวกนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าได้กำไรมาเยอะแล้วนะได้มาเยอะแล้วถึงเวลาที่รู้สึกว่าชักไม่ไหวละขายดีกว่านะฮะจากเดิมจีนขายตอนนี้กลายมาเป็นว่าพวกนอร์เวย์บ้างพวกอะไรบ้างเริ่มขายละนะ
0: คร
1: ับนี้พอขายมาก็ทำให้บอนไพรซ์มันตกลงนะฮะราคาบอนมันตกนะยิ่งก็ขึ้นถูกไหมฮะยิ่งก็ขึ้นทีนี
0: ้
1: กลไกมันก็มีอยู่อย่างนี้ว่าในขณะที่ภาคธุรกิจในสหรัฐที่เป็นพวกไฮเทคเนี่ยก่อนนี้มาสารเพื่อสร้างการเติบโตนะฮะทำให้บอนด์ยิลด์เพิ่มสหรัฐเองก็เจอปัญหาอินเฟลชันนะฮะปัญหาเงินเฟ้อก็กังวลว่าเอ๊ะทุกครั้งเนี่ยเฟดพูดทีไรเนี่ยมันสื่อส่งสัญญาณไม่ว่าจะสามารถรักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราปกติที่เคยเป็นมาได้นานแค่ไหนนะฮะก็จะมีบางส่วนก็ไปตีความว่าอาจจะขึ้นมากกว่าที่จะลงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาอีกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันขึ้นมาสหรัฐอเมริกาจะแบกน้ำหนักไหวไหมนะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็เห็นผลว่าทำไม
1: ใช่หลักแอนไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทรัมป์ออกมาพูดนะฮะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็แอนไหมมันก็ต้องแอนแหละฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่สหรัฐเนี่ยถ้าบอนด์ยิลด์สูงมากๆเนี่ยเขาก็สามารถเขาจะทำยังไงเขาไม่มีทางเลือกนอกจากว่าต้องจ่ายชำระค่าดอกเบี้ยถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหมฮะคือบอนด์คือยิลด์สูงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องให้ดอกเขาดีขึ้นถ้าให้ไม่ให้ดอกเขาดีขึ้น
0: เขาก็ไม่เอา
1: บอนด์ตัวใหม่ตัวไหนเขาก็จะไม่ซื้อคุณถูกไหมฮะ
0: ครับใช่
1: เ พราะฉะนั้นไอ้งบประมาณที่จะไปชนะดอกเบี้ยเนี่ยมันจะสูงขึ้นแล้วมันจริงมันก็สูงขึ้นจริงแล้วก็สูงกว่าเม็ดเงินที่เอาไปลงทุนด้านการทหารด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอะไรที่ช็อกกิ้งสำหรับธนาคารไวท์เฮาส์ถูกไหมฮะคือทุกมิตรข่าวก็ช็อกเหมือนกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้นลำพังทรัมป์เองลำพังกระทรวงการคลังเองก็ไม่มีเครื่องมือว่าถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นไปเรื่อยๆดอกเบี้ยยิ่งมันสูงเรื่อยจะทำยังไงแต่ว่าสหรัฐเองเขาก็มีกลไกบางอย่างที่ช่วยเขาอยู่ระดับหนึ่งก็คือว่าเฟดหรือธนาคารกลางเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลสภาพคล่องและก็ดูแลเงินรีเซิร์ฟนะเงินสำรองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือปล่อยเงินสำรองเข้ามาซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวมันลงแต่ระยะดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้นได้นะยกตัวอย่างเช่นก็คือพยายามที่จะไปขายพวกที่เป็นช็อตเทอมบอนด์แล้วไปซื้อลองเทอมบอนด
0: ์
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นกลไกที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตระดับหนึ่งแต่ก็เป็นวิกฤตระดับที่เขาสามารถจะบริหารจัดการความเสี่ยงได้พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันว่าสำหรับหลายๆประเทศที่ไม่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างไทยอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นนะรัฐบาลสะสมหนี้เยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายอิลุยฉุยแฉกนะหรือนโยบายประชานิยมหรือการตัดสินใจที่อยากจะรวยแต่ไม่รู้วิธีรวยนะฮะก็ไปลงทุนโครงการอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะยาวเนี่ยประเทศไทยหรือประเทศลักษณะเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าจะจ่ายค่าดอกเบี้ยได้มากน้อยแค่ไหนในระยะยาวนะประเทศพวกนี้ก็อาจจะเผชิญกับปัญหาเพราะว่าเงินฝืดได้ถ้าถึงจุดหนึ่งที่ว่าบอนด์ยิลด์มันสูงขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยภายในระยะสั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะกดไฟได้อันนี้ก็จะเป็นแต่ขณะนี้เขาคงพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพให้ยาวพอสมควรคือหมายว่าพยายามจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็คือว่าถ้าจะขึ้นก็ขึ้นช้ากว่าปกติอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการเล่นเกมระยะสั้นไปเรื่อยๆไปก่อนนะฮะแต่ว่าในแง่ของระยะยาวเนี่ยโจทย์ใหญ่ก็คือว่าเศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขันได้จริงไหมประชากรมีการจ้างงานจริงไหมอย่างที่คุณอัตกรได้พูดไว้นะมีตัวเลขบอกเพิ่มขึ้นเพิ่มอะไรเพิ่มที่ไหนใช่ไหมเราเห็นอยู่ในแวดวงทุกวันนี้เราก็ไม่เห็นมีอะไรที่มีการจ้างงานใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ไม่เห็นนะมีอะไรกันจ้างงานก็จะมีหลักๆก็อาจจะมีพวกเราจำนวนหนึ่งที่พอทำงานอิสระได้ก็ไปขับแกร็บอะไรแบบนี้ใช่ไหมหาเวลาว่าไปขับแกร็บหรือหวังว่าการลงทุนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ่ะจะเกิดออกผลนะแต่ถ้าดอกเบี้ยมันเกิดเอาไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยก็จะนำไปสู่ปัญหาธุรกิจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมฮะประชาชนก็ไม่สามารถที่จะไปกู้เพื่อมาซื้อบ้าน
0: ซื้อที่
1: ถูกไหม
0: หรือว่าเช่าซื้
1: อธุรกิจเช่าซื้อที่เกี่ยวออโต้ถึงแม้รัฐบาลจะไปพยายามที่จะอุดหนุนให้คนซื้อสินค้า EV จากประเทศจีนเยอะ
0: ๆ
1: นะฮะแต่รายได้ไม่มีนะฮะท้ายสุดเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้แต่ว่าขณะเนี้ยเราก็เวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับ ผมคิดว่าสถานการณ์อันเนี้ยของไทยยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ในสถานการณ์ก็อยู่ในระดับในระดับที่บริหารจัดการได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยความสามารถจะดูแลมันได้ไม่มากนักแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าในช่วง2540ที่เราเจอปัญหาวิกฤตการธนาคารเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นที่สะสมหนี้ของสถาบันการเงินไว้มากมายนะฮะจำนวนได้มีการขายไปบ้างมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็คอนเวิร์ตมาเป็นหนี้ในประเทศมากขึ้นก็กระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้น้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้หนี้ของภาคธุรกิจที่อยู่ในภาคธนาคารก็ยังไม่ได้ใหญ่มากแต่หนี้ของรัฐบาลเนี่ยมันวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะแต่เดิมซึ่งแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมน้อยมากนะก่อน40เรามีหนี้รัฐบาลน้อยมากเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นหนี้มโหฬาร
0: มันสลับข้างกันแล้วนะอาจารย์ดูแล้วนะ
1: คือ
0: 40เนี่ยนะฮะโอ้โหเอกชนเป็นหนี้ไปกู้จากต่างประเทศมาลดค่าเงินอะไรเงี้ยนะ ทุนสำรองหายเจี๊ยงอะไรเงี้ยนะ
1: ก็
0: เจ๊งกันรัฐบาลเนี่ยไม่ตัวโล่งเลยไม่มีหนี้นะฮะ
1: ไม่มีหนี
0: ้หรือมีน้อยมากอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้มันกำลังกลับขั้วกันนะอาจารย
1: ์สมัยก่อนจะเป็นยังไงดุลงบประมาณเกินดุลด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็สมัยก่อนเนี่ยแต่พอที่40มานี่ก็ลดลงมาเรื่อยๆเลย
0: ครับแต่ตอนนี้มันเกือบผ่านไปเกือบ30ปีนะอาจารย์ปีนี้69ใช่ไหมมันกลับข้างกันนะแกเป็นว่าเอกชนเนี่ยนะก่อนนี่ต่างประเทศน้อยมากนะแบงก์ก็ไม่ค่อยอยากปล่อยกู้แบงก์แข็งแรงกำไรเยอะอาจารย์เห็นไหมกินกัน
1: ใช่ใช่ใช่
0: กินกันทั่วทุกคนเลยเดินตัวกลมเลยอาจารย์ใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าหนี้ของประเทศเนี่ยนะที่เราเรียกกันว่าหนี้สาธารณะเนี่ยโอ้โหขึ้นมาอย่างพวดกลายเป็น 70-80% แล้วมั้งผมว่าถ้านับกันเอาเงินมานับกันทุกบาทเนี่ยนะนะแล้วมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ถ้าภาพ
1: คือในทางทฤษฎีคืออย่างนี้คือเรามักจะผิดพลาดในการมองหนี้เป็นส่วนๆจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันคล้ายคลึงกันการที่ภาคเอกชนมันน้อยลงก็เพราะเศรษฐกิจมันไปไม่รอด
0: ครับ
1: นะฮะก็เลยไม่มีใครลงทุนถูกไหมการลงทุนน้อยก็ทำให้ก่อนหนี้น้อยนะฮะแล้วก็ก่อนหนี้เฉพาะคนที่ความเสี่ยงต่ำแบงก์ก็อยู่ได้ดีเนื่องจากว่าคนที่มากู้เนี่ยมีความสามารถในการชดใช้ถูกไหมฮะเขาสบายเลยถูกไหมฮะส่วนรัฐบาลเนี่ยก็ไปโอบอุ้มด้วยการเอาเงินจะทำอะไรนู่นเต็มไปหมดถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่ก็เพราะฉะนั้นไอ้หนี้ของเอกชนที่ควรจะเป็นหนี้เอกชนหนี้ที่ของเป็นของครัวเรือนที่ควรเป็นหนี้ของครัวเรือนเนี่ยก็กลายมาเป็นหนี้ของรัฐบาลแทน
0: ครับ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าดูรวมเนี่ยเห็นว่าหนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือหนี้รัฐบาลกับหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยรวมกันแล้วสูงมาก
0: ใช่
1: นะสูงมากเพราะฉะนั้นระยะยาวก็จะเกิดปัญหาว่าการบริหารจัดการหนี้ของ2ส่วนเนี้ยจะทำอย่างไรแล้วก็หนี้ของเอกชนที่มันน้อยเนี่ยจริงๆมันดีจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะมันน้อยเกินไป
0: ใช่ไม่ทำอะไร
1: ไม่มีคนลงทุน
0: ไม่ทำอะไรไม่เสี่ยงไม่อะไร
1: ก็คือกลไกเครื่องยนต์ที่จะเดินไปข้างหน้ามันเดินไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะรัฐบาลไปเดินเองแต่เดินไม่เป็น
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ไปอุ้มไว้เองแล้วยังไม่เป็นนะไปอุ้มสายหลังเช่นจะคิดจะซื้อรถไฟนะอะไรมาเป็นของตัวเองรถไฟฟ้ารถอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: คิดจะไปเปิดกดโครงการให้เอารถเก่ามาแลกรถใหม่รถไฟฟ้าอะไร
1: ประมาณนี้ไปทำสิ่งที่มันไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมหลักเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังมันคืออะไรก็ไม่เห็นถูกไหมฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นระบบรางระบบแม่ทรานสิตเนี่ยเราขาดแคลนมานานเราจราจรมีปัญหามานานแล้วเราก็รู้ว่าคนไทยไม่เหมาะกับการใช้รถประเภทที่เดินทางแล้วต้องไปต่อรถอีกหลายๆขั้นตอนถูกไหมฮะเพราะมันเป็นประเทศที่ร้อนมากถูกไหมฮะก็ทุกคนก็อยากได้ความสะดวกแต่ว่าระบบรางที่อยู่บนดินเนี่ยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเนี่ยถือเป็นระบบการลงทุนที่ถูกที่สุดนะที่ถูกที่สุดเลยถูกมากๆเลยล่ะนะรัฐบาลก็ไม่เคยสนใจใยดีระบบการไฟฟ้าไอ้ระบบการเดินรางระดับพื้นดินก็ไปสนใจระดับลอยฟ้าใช่ไหมฮะระดับลอยฟ้าซึ่งเป็นการลงทุนที่เป็นซิ่วในท้ายสุดเราลงทุนมหาศาลเลยเพื่อไปสร้างแล้วอีก20ปี30ปีเนี่ยอนาคตของประชาชนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมาบริหารจัดการหรือบำรุงรักษาไอ้ลอยฟ้าข้างบนเนี่ย
0: ถึงเวลามันหมดต้องเสื่อมมันต้องเปลี่ยนต้องอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะอาจารย์
1: แล้วที่มันคุ้มค่าไหมกับการที่มีรถไฟฟ้าข้างบนนะซึ่งความสะดวกมันเกิดขึ้นแน่ละแต่ว่าเออมันวิ่งกันไม่กี่โบกี้
0: อ
1: ่ะจริงๆมันคืออะไรแล้วก็การศึกษาฟิสิกส์สตัดดี้ที่ให้คนมาศึกษาเนี่ยจริงๆมาศึกษาเพื่อตอบว่าดีหรือเปล่าหรือว่าศึกษาว่ามันดีจริงเลยตอบว่าดีเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามเหล่านี้ตามมาเยอะนะผมคิดว่าการลงทุนที่ทำให้ภาครัฐบาลเป็นหนี้มหาศาลเนี่ยส่วนหนึ่งปรากฏในบัญชีของรัฐบาลแต่ยังมีบางส่วนนะที่ไม่ปรากฏนะครับเป็นอะไรซึ่งวันหนึ่งถ้ามีวิกฤตเนี่ยรัฐบาลต้องควักเงินมาช่วย
0: ครับ
1: นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องรถไฟฟ้านะฮะนะเกิดอะไรขึ้นมาที่ต้องเซอร์วิสมหาศาลเลยเนี่ยถามว่าใครจะมาเซอร์วิสคุณรัฐกรคิดว่าใครจะเซอร์วิสฮะ ปทมเหรอฮะ
0: เราก็ปทมตัวเองเพิ่งใช้หนี้ไปเองเลยอาจารย
1: ์
0: ซ
1: ึ่
0: งจะพักหนี้ BTS ไป
1: อันนี้เป็นคำถามแบบคือผมเนี่ยถามแบบพื้นๆเลยนะไม่ได้เป็นคำถามแบบเป็นคนที่ศึกษาลึกซึ้งนะ
0: ครับ
1: เป็นการมองแบบผันผ
0: า
1: ดว่าเอ๊ะถ้าคุณลงทุนมหาศาลเหมือนคนรวยแบบนี้นะแล้วประเทศร่ำรวยอย่างเงี้ยนะร่ำรวยกว่าญี่ปุ่นอีกนะฮะแล้วถึงเวลา30ปีเนี่ยมันจะไปทำยังไงกับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันเละเทะแล้ว
0: ครับใช่
1: จะทำยังไงหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเกิดอุบัติภัยขึ้นมาเนี่ยใครจะมาจ่ายใช่ไหมรัฐบาลจ่ายหรือว่ากทม.จ่าย
0: ครับ
1: หรือว่าใครจ่ายอันนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่อยากคิดไปเยอะนะฮะผมเราช่วยๆกันดูก็แล้วกันแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วก็เตือนกันก็ไม่เคยฟังนะฮะ
0: ครับครับอาจารย์ครับก่อนจะไปไกลถึง30-40ปีข้างหน้าเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ก่อนนะอาจารย์นะกล
1: ับ
0: มาตรงที่ว่าอาจารย์มองสัญญาณขณะนี้นะครับที่เบื้องบอยิวเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรเนี่ยนะครับที่กำลังเกิดขึ้นกันนี้มันจะกลายเป็นวิกฤตของโลกไหมฮะที่บอยิวขึ้นมาสูงสุดกู้กันเยอะแยะดอกเบี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยมองยังไงครับ
1: ครับผมคิดว่าโอกาสที่จะเป็นปัญหาก็เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าภาคเทคโนโลยีภาค AI มันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาคาดการณ์นะฮะแต่ถ้าว่าไปได้จริงๆเนี่ยอเมริกาก็จะเป็นประเทศที่รอดได้แต่ถ้าไม่จริงอเมริกาก็จะเหนื่อยมากนะ
0: คร
1: ับแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่อยู่ในสมการ
0: ครับ
1: นะประเทศทั่วไปไม่อยู่ในสมการหมายถึงว่าตัวเองก็ไม่ได้มี AI เองตัวเองก็ไม่ได้มี EV เองยกเว้นจีน
0: ครับ
1: เป็นประเทศผู้ใช้ AI แต่ไม่มีความรู้ด้าน AI ไม่มีรายได้จาก AI ไม่มีอะไรจาก AI เลยยกเว้นของเขาใช้ฟรีเขาให้ฟรีเขาก็ให้ล่ะแต่ก็ให้เพื่อคุณติดรายจ่ายที่จะต้องไปลงทุนด้าน AI ในอนาคตถ
0: ู
1: กไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาความเสี่ยงที่เป็นวิกฤตก็คือว่าประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐเนี่ยกับจีนเนี่ยจะเหนื่อยสุดจะเหนื่อยสุดต้องระวังผมว่าทางยุโรปยังพอไปได้เพราะว่าศักยภาพด้าน AI เขายังพอมีนะประเทศญี่ปุ่นก็ยังพอมีแต่ของไทยเนี่ยหรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะผมคิดว่ายังไม่ถึงกับใช่นะฮะยังไม่ใช่ถึงกับว่ามีการลงทุน AI และเป็น AI จริงของตัวเองมันเป็น AI ของคนอื่นที่ซับคอนแทรคมาลงทุนในไทยซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นจริงๆมันอาจจะไม่ได้กว้างขวางมากนะนะฮะส่วนประเทศอื่นเนี่ยอย่างเช่นลาวอะไรก็จะเป็นแค่การลงทุนเพื่อเป็นทางออกสินค้าจีนเท่านั้นก็จะได้อะไรที่เป็นผลประโยชน์ผ่านทางระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ประเทศที่จะฟื้นฟูในเชิงของกำลังเงินทองของประชาชนเอง
0: ครับ
1: คร
0: ับอาจารย์ครับอย่างตอนนี้นะครับบุรัดดอกเบี้ยเมืองนอกขึ้นใช่ไหมบอยิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลมักการต้องการกู้เงินเพิ่ม AI ต้องการกู้เงินออกพันธบัตรออกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยมีไม่เป็นความเป็นไม่ได้ไหมครับว่าไทยเราจะต้องประสบวิกฤตก็คือเงินทุนสำรองที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ของเราแหละคนอื่นเข้ามาลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะไหลกลับออกไปแล้วก่อวิกฤตแบบต้มยำกุ้งนะฮะเพราะตอนนี้มันก็ขาดดุลบัญชีชำระเงินแล้วนะอาจารย์ขาดดุลการค้านะแล้วก็ขาดดุลในงบประมาณด้วยคืออะไรเงี้ยเขาบอกเจอเข้าไป3ดุลเนี่ยขาดหมดเลยอาจารย
1: ์ก็จะ
0: เกิดว่าไทยเราจะเกิดวิกฤตอะไรไหมครับอาจารย
1: ์ก็จะเจอวิกฤตอย่างที่เรารู้กันนะก็
0: ค
1: ือที่เรียกว่าวิกฤตเงียบนะฮะคือซ
0: า
1: เลนไครซิสที่ผมเคยคุยคุณรัฐกรมาหลายปีละ
0: ใช่อาจารย์เตือนมาตอนน
1: ี้ลักษณะเศรษฐกิจที่มันเป็นวิกฤตเงียบเนี่ยมันจะซึมจนกระทั่งมองไม่เห็นว่ามันมีวิกฤตนะฮะแต่มันเป็นวิกฤตอีกลักษณะหนึ่งนะไม่เหมือนกับต้มยำกุ้งนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าจะเดินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าน่าจะเดินไปเรื่อยๆเราก็เห็นอยู่แล้วในภาครัฐบาลเองก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะทุกวันนี้โครงการเขาก็จะเป็นโครงการเดิมๆแบบเดิม
0: ๆ
1: ก็จะไม่ได้มีทิศทางอะไรที่จะทำให้มันฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาได้การแข่งขันยังไงก็สู้จีนไม่ได้นะฮะไม่มีทางเลยที่จะไปสู้จีนไม่ใช่ไทยนะที่อื่นก็เหมือนกัน
0: คร
1: ับจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยากก็ต้องรอดูว่าอเมริกาจะไปได้ดีหรือไม่แต่ว่าส่วนของเราเนี่ยมันก็เพียงว่ารอให้เขามาจ้างเราลงทุนนะ ใช่ไหมอย่างที่ผมอธิบายครั้งก่อนว่า
0: ครับ
1: อย่าง Data Center เนี่ยถึงมาลงทุนในไทยมันก็คือจ้างเราทำแต่โรงไฟฟ้าเราต้องไปหาให้เขาใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าโรงไฟฟ้าไม่มีมันก็คือใช้ไฟแย่งกับประชาชน
0: ครับครับ
1: ถูกไหมฮะประชาชนก็จะใช้ค่าไฟแพงขึ้นแล้วก็มีไฟฟ้าน้อยลง
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าตัวเลขไม่ปรากฏว่าเป็นปัญหาแต่จริงๆเป็นปัญหาแล้ว
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้นะฮะ
0: ครับคือเรามาแย่งไฟคนไทยใช้เพราะความจริงคนไทยก็ต้องไปซื้อไฟจากลาวจากพม่าจากมาเลย์อยู่แล้วอาจารย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: ที่สองมาแย่งน้ําเราใช้น้ําเราก็ไม่พออยู่แล้วต้องใช้พ่อปู่ใช้อะไรอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็จะมาแย่งน้ําเราใช้อีกนะ
1: ใช่แต่ว่ารัฐบาลที่เป็นหน่วยส่งเสริมการลงทุนก็จะรู้สึกว่าโอ้นี่เป็นบรรยากาศที่ดีเหลือเกิน
0: เป็นผลงานโอ้ที่โ
1: บ
0: แดง
1: มีคนมาขอลงทุนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆจริงๆเขาลงทุนจริงไหมยังไม่รู้เลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เลยครับ
1: ถูกไหมฮะอาจจะเป็นการจ้างงานธรรมดาใช่ไหมแปลงสภาพเป็นสัญญาการจ้างจ้างผลิตให้ผมอะแต่ว่าผลิตจากสิ่งที่มีอยู่แล้วถูกไหมถ้าไม่สิ่งมีอยู่หมายถึงว่าคุณก็ต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ถูกไหมฮะ
0: ครับใช่
1: ใช่ไหมฮะถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่ก็คือเอาโรงไฟฟ้าเดิมนั่นแหละ
0: คร
1: ับ เราคิดกันพื้นเลยนะฮะอันนี้คิดกันพื้นเลยว่าให้เข้าใจง่ายๆเลยนะถ้า data center มันจะสร้างผลพวงได้จริงๆเนี่ยคนไทยต้องมีศักยภาพเองด้วย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อืมเนี่ยครับอาจารย์ครับท้ายนี้อาจารย์ช่วยบอกเลยนะครับว่าพูดง่ายเห็นวิกฤตที่โลกกำลังประสบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะบอลยูอะไรต่างๆเนี่ยแล้วหายใจมันหายใจทั่วท้องไหมหรือไงหรือต้องระวังอะไรกัน
1: ไหมผมคิดว่าสหรัฐเนี่ยไปได้นะฮะ
0: ครับ
1: ไปได้เพราะ AI ยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็มีอำนาจผูกขาดอยู่แต่ประเทศที่อยู่ประเทศพูดตามอ่ะประเทศบริวารซึ่งศักยภาพทางด้านการผลิตเขาเนี่ยไม่มีจริงเนี่ยนะพวกนี้ก็จะลำบากขึ้นเรื่อยๆประชากรจะหางานทำยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาชีพที่จะมีให้ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่หดหู่พอสมควรสำหรับประเทศจำนวนมากนะแต่ประเทศที่มีทรัพยากรที่ต้องใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยเขายังไปได้อยู่ในตลาดที่มีการหลายประเทศก็ยังไปได้อยู่นะฮะแต่จำนวนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้ตาม

0: ไม่รู้มันป่วย
1: ครับบางทีเขาวิจารณ์กันเยอะในอเมริกาว่าโอ้กำลังจะแย่ตรงนี้บางทีมันอาจจะแย่ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ระดับที่ควบคุมไม่ได้นะ
0: คร
1: ับ มันมีกลไกบางอย่างที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นได้หรือผ่อนคลายลงได้นะระดับหนึ่งแต่ว่าตัวที่เราน่าห่วงคือตัวเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
0: ครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบพระคุณนะครับ
0: ก็คุยกันนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ผู้ฟังครับเราคุยกับดร.ตีรณะพงศ์มคภัทรนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคกำลังมามองเราให้นะครับให้แง่คิดเราในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้มันจะส่งผลอย่างไรนะครับเนี่ยนะคนนะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักนะแล้วกลับมาคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยนะครับก็ใครมีคำถามเรื่องหุ้นเรื่องไหนก็ส่งเข้ามารอได้นะครับนะ SMS 4838133ครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
13: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเศรษฐกิจวันนี้นะครับอย่างที่ได้เรียนผู้ฟังไปว่าเมื่อคืนนะครับคือทุกสุขแรกของเดือนนะครับทางกระทรวงแรงงานสหรัฐก็ได้ประกาศนะครับเปิดเผยตัวเลขนะฮะการจ้างงานออกมาก็บอกว่าโอ้มันพลิกล็อกตลาดนะดีเกินคาดทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งผลก็ทำให้นี่ราคาอะไรต่อมีอะไรนี่กลับมาพลิกผันอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับพอเงินดอลลาร์แข็งดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์กลับมาขึ้นนะทุกตัวทุกห้วงเวลานะครับผมมันเข้ามาอย่างนั้นนะครับอะไรต่างๆนี่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยไอ้ผีที่จะปรับผีขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับของเฟดเนี่ยซึ่งจะประชุมกันสัปดาห์ที่มันโน่นนะครับอีกสัปดาห์หนึ่ง15-16เนี่ยนะครับแม่มันจะต้องผีดอกเบี้ยมันกลับมาขึ้นอีกแล้วมาหลอกอีกแล้วนะครับก็ส่งผลกระทบละครับบรรดาสินทรัพย์เสียงมากเสียงน้อยทั้งหลายขนาดเสียงน้อยอย่างทองคำเนี่ยโดนไปแล้วนะครับแต่เสียงมากเนี่ยหุ้นอย่างไรเนี่ยนะครับอาจจะโดนไม่มากก็ได้อาจจะทำใจกันมาแล้วก็ได้นะครับแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเปิดมาเช้าวันจันทร์เราจะเป็นยังไงไหมของอเมริกาคงไม่เป็นไรครับวันจันทร์เขาหยุดวันแรงงานของเขานะครับของเราเปิดมากำลังขึ้นมาดีๆทีเดียวตั้งลำแม่กำลังจะตาย1,600นะครับมาเจอกันข่าวนี้เข้าไปจะเป็นยังไงเราจะคุยกับคุณกิตพลนะฮะไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB KKN ประเทศไทยจำกัดนะครับคุณกิตพลครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณกิตพลครับแม่อยู่ๆนะการพลิกผันตลาดนะครับผีดอกเบี้ยที่ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นอะไรเนี่ยของเฟดเนี่ยมันกลับมาหลอกเราอีกแล้วไหมหรือว่ายังไงฮะหรือคุณกิตพลห้อยผ้ามาดีไม่กลัว
1: โอเคครับก็ต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวก็คงทำให้ตลาดเองมีความกังวลในภาพรวม
0: ครับครับนะคุณสิทธนต่อไปนะคุณสิทธนนะ
1: โอเคครับ
0: เห็นไม่ค่อยสบายนะคุณกิตพลเป็นหวัดป่ะ
1: โอเคนิดหน่อยครับ
0: ครับครับเอาเลยครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: นะฮะก็บอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยตัวของทางด้านตลาดในภาพก็คงจะมีความกังวลบ้างนะครับในเรื่องตัวนี้เพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยประมาณทัก2เดือนที่แล้วเนี่ยตลาดก็คิดว่าเอ้ยโอเคตัวเลขมันสูงเนี่ยจะทำให้อย่างเงี้ยตึงดอกเบี้ยนะครับก็อาจจะลดดอกเบี้ยช้าหน่อยครับแต่พอมารอบสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะความน่าจะเป็นในหลายๆตัวเลขออกมาเนี่ยมันทำให้กลายเป็นว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในรอบกันยายนเนี่ยมันขยับขึ้นมาใกล้ๆจะเลข 60% นะครับ
0: ค
1: ือตัวเลขนี้มันคงไม่ได้แปลว่ากันยาจะขึ้นแต่มันก็แปลเห็นว่าเอ้ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเอ้ยจากคำที่คิดว่ามันต้องลงแน่ๆลงเมื่อไหร่มันกลายเป็นชักไม่แน่แหละอาจจะตรึงยาวแล้วสุดท้ายดีไม่ดีมันอาจจะไม่มีการลงเลยก็ได้นะครับดังนั้นตลาดเองก็เลยอาจจะเปลี่ยนมุมมองในแบบนี้ครับบวกกับการที่เราเห็นว่าถ้าไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้เองมีความคาดหวังในเรื่องของตัวการที่ธนาคารกลางสหรัฐทุกทีครับตัวทางในกระทรวงการคลังสหรัฐเองเนี่ยอาจจะสามารถคุมในเรื่องต้นทุนในการเงินระยะยาวได้หรือเปล่าแต่พอเราเห็นว่าคุณเบสเซนพยายามที่จะใช้มุกต่างๆที่จะกดดอกเบี้ยระยะยาวแล้วปรากฏว่ามันก็กดไม่ค่อยได้ถูกนะครับกดแล้วมันก็ยังเด้งขึ้นมาสูงพอสมควรเนี่ยพอมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมคิดว่าตลาดเองก็เลยจะมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นว่าจริงๆแล้วตลาดเองอาจจะไม่ได้เห็นการลดดอกเบี้ยแล้วก็ดีไม่ดีการตรึงดอกเบี้ยของเฟดเนี้ยมันอาจจะยาวไปมากกว่าที่เราคิดครับ
0: ครับครับคุณสิทธนฮะความจริงตลาดหุ้นเราไทยเราช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่มันขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเราได้จากเงินในฟันโฟต่างชาติที่ไหลกลับมาด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนะครับเช่นอินโดไม่ดีนะเกาหลีไต้หวันหรืออะไรก็แล้วแต่หุ้นชิปหุ้นอะไรทั้งหลาย AI ทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกขายแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็โยกมาเข้าไทยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่างประเทศนี่ก็ขายหนักนะโอ้ยขายลบไปถึงสุทธินะครับกว่า 24,000 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ยังว่านะครับอันนึงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็กลับมาซื้อเพิ่มนะฮะกลับมาซื้อใหม่เป็น 3,500 ล้านบาทอะไรเงี้ยคุณกิตพลมองการเคลื่อนไหวของเงินฟันโฟต่างชาติอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วยังมองในเชิงบวกนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีประมาณสัก 30% นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถามว่าพอเป็น 30% แล้วเนี่ย แล้วสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีจุดที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยอาจจะมาเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวดอกเบี้ยนะครับดังนั้นถามว่าตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักลงทุนเองเนี่ยอาจจะมีการปรับพอร์ตครับคือถ้าเราไปดูเห็นว่าหลายกลุ่มโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่เนี่ย มีการขึ้นมาระดับประมาณอย่างเช่นธนาคารเองเนี่ยบางตัวก็ขึ้นมา 70% นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยธีมการลงทุนระยะยาวอาจจะเริ่มเปลี่ยนนะครับอาจจะเริ่มเปลี่ยนกลุ่มอาจจะเริ่มมีลักษณะของความเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่โอเคต่อให้เรื่องนั้นจะยังดีอยู่นะครับหรือสมมติก็อาจจะยังชอบกลุ่มธนาคารอยู่แต่ว่าจากเดิมที่เคยถือธนาคารมากๆเนี่ยวันนี้ก็อาจจะขอทริมสัก 20% 30% เนี่ยเราก็เอาเงินตรงเนี้ยอัลโลเกตไปซื้อหุ้นในกลุ่มอื่นที่อาจจะยังขึ้นไม่ค่อยเยอะหรือว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังแทนนะครับดังนั้นผมคิดว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนชาติในระยะสั้นมีโอกาสที่จะเห็นภาพของการปรับพอร์ตในการที่จะทำกำไรในกลุ่มที่ขึ้นเยอะๆครับแต่ว่าเราก็มองว่าภาพตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่การที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะหายไปจากตลาดไทยเพียงแต่ว่าเป็นการทริมหรือว่าเป็นการขายลดน้ำหนักบ้างในกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะครับ
0: ครับครับคุณกิตพลมองไอ้ปรากฏการ data center ของไทยยังไงฮะคือความจริงมาก็มาบอกโอ้ยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไฟเขียว BOI เยอะแยะพอเขาเริ่มสร้างเขาจริงๆพอเริ่มปรากฏจริงๆอ่ะนะครับกลายเป็นว่าเอ้ยถูกกระแสต้านก็แรงเหมือนกันอันนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพการลงทุนในเมืองไทยไหมครับ
1: โอเคครับก็ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลมากจนเกินไปนะครับคือสมมติว่าถ้าเรากังวลในเชิงที่ว่าเก็บน้ำมันเก็บน้ำมันไว้ใกล้บ้านเรามากเลยอันตรายหรือเปล่าอันนั้นผมคิดว่าอาจจะกังวลเยอะเกินไปครับเพราะจริงๆคนที่กลัวไฟไหม้มากกว่าเราก็คือ data center เพราะว่าเขาก็ต้องพยายามคุมความเสี่ยงไว้หลายอย่างให้ดีมากๆแต่นั้นผมคิดว่าถ้าจะกังวลเรื่องนั้นอาจจะกังวลมากเกินไปแต่ถามว่าถ้ากังวลว่ามันอยู่ใกล้มันจะมีผลกระทบเรื่องอุณหภูมิเรื่องแรงต่างอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่กังวลได้แต่ก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับทีนี้ถามว่ามันเป็นยังไงผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ในช่วงเวลานี้แล้วก็เป็นโชคดีของเราครับเพราะจริงๆแล้วถามว่าเราไม่ได้เก่งนะจริงๆแล้วเขาลงทุนมากๆก็คือในทำเลแถวเนี้ยก็คือสิงคโปร์มาเลเซียที่เป็นจุดที่มันดีกว่าในเชิงของการที่มันมีเคเบิลใต้น้ำจำนวนมากนะครับซึ่งการลงทุนในเซ็นเตอร์เนี่ยมันต้องการการเชื่อมโยงแต่ที่นี่เป็นจังหวะที่เรียกว่าสิงคโปร์ก็เต็มนะครับมาเลเซียเองก็เริ่มมีปัญหาแล้วว่าไอ้ไฟเริ่มไม่ค่อยพอนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งบ้านเราที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างจะเยอะในช่วงที่ผ่านมาก็เลยถือว่าโชคดีครับที่ทำให้กลายเป็นแล้วก็ลดราคาที่ดินไม่แพงนะครับทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงกับอีกหลายประเทศได้ก็เลยกลายเป็นว่าดัตเทิลต่างชาติเนี่ยหันมาที่บ้านเราค่อนข้างจะเยอะนะครับทีนี้ถามว่าส่งผลบวกไหมบวกครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่า data center เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใช้คนเยอะเพราะฉะนั้นโอเคมันช่วยในเชิงของการสร้างfundamental บางอย่างแต่คำถามก็คือว่าเราก็ต้องไม่ใช่พอใจกับแค่ data center แต่ต้องมองต่อไปว่าทำยังไงที่เราจะใช้ประโยชน์ว่าถ้า data center มาอยู่ในบ้านเราเยอะแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้มันส่งผลดีกับด้านอื่นๆของเศรษฐกิจไปด้วยนะครับผมคิดว่าตัวนั้นอาจจะเป็นโจทย์สำคัญครับ
0: ครับก็เห็นถามดีทำนะถ้าน้องมาเทียนหรือเอามาพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทำน้องว่ายากจนต่อไปก็อย่าทำอะไรเขียนในของเขาอ่ะนะครับกระแทกเอาคนที่นะอยู่ในอเมริกาอะไรทั้งหลายเนี่ยบอกเอ้ยมึงอยากจนต่อไปก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอยากรวยอยากมีความรู้อะไรก็ต้องทำอะไร data center อะไรเนี่ยนะเห็นดีไงนั่นนะครับเออคุณทำแกพูดต่อหลังแกก็อย่างว่าแหละครับคนก็บอกว่าฟังแบบนะฟังแบบระมัดระวังอะไรเงี้ยนะฮะคุณกิจพลนะจริงไหมจริงไหมถ้าอยากจนนี่ก็อย่าไปทำ data center
1: ไม่ผมคิดว่าผมอยู่ในขาเห็นด้วยกับการมี data center นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือมันใช้ประโยชน์ได้ต้องบอกว่าแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับบวกแต่ว่าณวันนี้จริงๆแล้วเรามีกำลังการผลิตที่มันเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะจริงๆครับดังนั้นการใช้ตรงนี้ที่มันเหลือใช้แล้วถ้ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินค่าความพร้อมจ่ายให้โรงไฟฟ้าไปเฉยๆเนี่ยสู้เราใช้กำลังการผลิตส่วนที่มันเกินมากๆตัวนี้ไปกับธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์แล้วในจังหวะเดียวกันก็ดึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องมาต่อยอดนะครับได้หรือบางธุรกิจที่อาจจะอยากอยู่ใกล้ data center เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่ถ้าเราจะทำเราก็ต้องทำในช่วงเวลาตรงนี้ครับ ดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ยังไงเราคงหลีกเลี่ยงการมีอยู่ data center ไม่ได้แต่ว่าทำยังไงที่มันให้ได้ประโยชน์กับหลายๆภาคส่วนของธุรกิจแล้วทำยังไงที่เราจะสามารถทำให้เขาโปรโมทให้มันมีการลงทุนอื่นๆที่ต่อเนื่องจาก data center ตามมาได้ครับ
0: ครับครับคุณติดทนมองการเมืองไทยยังไงเนี่ยมีเริ่มมีคนประกาศวันนั้นจะลงถนนนะแล้วอีกวันนึงก็จะประกาศเรื่องคดีสวสวโกงสวอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแต่ละเรื่องนี่แรงๆนะแล้วก็รู้สึกแม่เอางี้ก็แล้วกันคุณติดทนมองยังไงครับการเมือง
1: ครับ ผมคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยพอการเมืองมันมีความไม่แน่นอนในเรื่องนี้แล้วก็รีแอคชั่นของรัฐบาลเองก็ทำให้เราเห็นและรู้สึกได้ว่ามันมีความกังวลนะครับ
0: ครับ
1: คือจากเรื่องของการพยายามขยับวาระการอภิปรายเรื่องต่างๆเนี่ยมันถ้าจะบอกว่าตลาดจะตีความก็ต้องตีความว่ารัฐบาลเองก็มีความกังวลระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นถ้าเรามองก็แปลว่าในภาพที่แบบนี้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนตลาดเองก็อาจจะไม่ค่อยไปไหนใช่ครับเพราะว่าความไม่แน่นอนตรงนี้แต่สมมติว่าหลัง4กันยายนนะถ้าสถานการณ์หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่คือต้องบอกว่าจุดขายข้อหนึ่งในการที่ตลาดเองเนื่องจากชาติมั่นใจในรอบนี้ก็คือการที่มองว่าเสถียรภาพของการเมืองไทยน่าจะค่อนข้างนิ่งนะครับด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราลงถนนกันบ่อยแต่เราเห็นว่าจุดยืนของพรรคประชาชนคือไม่ลงถนนเล่นการเมืองในสภา
0: ซ
1: ึ่งดีแล้วพอมันมีรัฐบาลที่มันมีความต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าตลาดที่ขึ้นมาดีในช่วงต้นปีเนี่ยมันสะท้อนในเรื่องนี้ครับดังนั้นพอจุดแข็งที่เราเคยมีมันกลายเป็นจุดที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยนั้นทุกท่านเองก็คงจะรอจังหวะครับหรือว่ารอดูมากกว่าว่ามันมีจุดไหนที่ตอบได้ชัดๆว่าการเมืองเราเองเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาสู่จุดที่มันนิ่งได้
0: ครับครับคุณกิตพลครับขออภัยผมเหลือเวลาไม่ถึง2นาทีละยุทธศาสตร์การลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้าควรจะเป็นยังไงครับ
1: โอเคครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเพิ่มเป็นลักษณะของโหมดระมัดระวังขึ้นมานิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าอันที่1ก็คือบนตัวแทนพันธบัตรน่าจะอยู่ระดับที่สูงยาวนะครับอันที่2ก็คือถ้าเรามาดูลักษณะของภาพของความไม่แน่นอนทางการเมืองด้วยเนี่ยในกลุ่มที่ตลาดเองจะมองเนี่ยมันจะกลายเป็นกลุ่มหุ้นที่ปลอดภัยสักนิดหนึ่งครับอย่างเช่นกลุ่มทางด้านที่มันมีปันผลหรือมีกระแสเงินสดที่มั่นคงอย่างเช่นกลุ่มการแพทย์กลุ่ม ICT พวกนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าจะมากับอันที่สองก็คือกลุ่มที่มีผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่จะทำให้ภาพของแคชโฟลว์ที่มันมั่นคงเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการท่าทางของการลงทุนในหุ้นซึ่งแต่ทีนี้กลุ่มที่ปันผลสูงเนี่ยบางตัวมันอาจจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงกลั่นซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีพิเศษที่ราคาน้ำมันไม่ได้สวิงมากแล้วก็แคชโฟลว์ของกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยมันน่าจะแต่ผลผลในระดับที่สูงได้ต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้ครับกลุ่มของท่านโรงกลั่นเองก็อาจจะกลายเป็นหุ้นที่ดูปลอดภัยนะในช่วงเวลาประมาณสัก3-4เดือนข้างหน้าครับ
0: ครับครับยังถามจริงตัวหุ้นที่เป็นตัวทำดัชนีเนี่ยนะเดลต้าพี่เดลยังเล่นมันได้ไหมมันลงมาเยอะ
1: จริงจริงเดลต้าก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่า
0: ค
1: ือถ้าเราไปดูเดลต้าเนี่ยต้องถือว่าแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยอยู่ประมาณสัก250กลางๆนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่ก็กรอบด้านบนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก2-300เพราะถ้าเรามองก็คือว่านี่กรอบแถวนี้ครับในแถวบริเวณ250บวกๆนี้จริงแล้วมันยังจุดที่risk reward ช่างหนักกันแล้วเนี่ยน้ำหนักในเรื่องของการลุ้นฟื้นตัวเนี่ยมันจะมีสูงมากกว่าครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยความที่ผลประกอบการมันน่าจะดีขึ้นเพราะไตรมาส2โดนเรื่องต้นทุนวัตถุดิบทำให้การ margin มัน squeeze ไปเยอะเนี่ยแต่พอ3ก็4สถานการณ์ตอนนี้จะดีขึ้นแล้วก็มองว่าถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยแถว250กลางๆนี่จริงแล้วเป็นจุดเสี่ยงที่น่าสนใจครับ
0: ครับครับเอาละครับคุณกิตพลครับขอบคุณคุณกิตพลมากนะครับแล้วเจอกันอีกนะคุณกิตพลสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงคุณพิชภาและผมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ ี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank หรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Eximแบงค์นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
12: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
18: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
19: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
18: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
19: หยุดอย่า กดอย่าโอน
18: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
19: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
18: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
14: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี
20: ้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20ซมต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80ซมน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6ซมต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56ซมและน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำอำเภอโขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21ซมต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29ซมจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดโดยทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
14: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนีโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: สวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น.ถึง 5:00 น.ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องหรืองานอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆท่านอยากทราบเรื่องพระบูชาพระเครื่องหรืองานอาจารย์เครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคลก็พิมพ์เข้าไปใน YouTube คุยเฟื่องเรื่องพระครับหรือที่แฟนเพจนะท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆนะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ประเทศลาวนะฮะไปที่มหานครเวียงจันทน์ไปกราบไหว้สักการะพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปพร้อมๆกับผมเลยครับพระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจุฬามณีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์มหานครเวียงจันทน์นะในตำนานอุรังคธาตุนิทานได้กล่าวว่าพระธาตุหลวงสร้างขึ้นคราวเดียวกับสร้างเมืองเวียงจันทน์หลังจากก่อสร้างพระธาตุพนมแล้วผู้สร้างคือบุรีจันทร์อวยกล้วยหรือพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิ์ศักดิ์เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทร์องค์แรกพร้อมด้วยพระอรหันต์5องค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเน่า27พระองค์ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียโดยก่อเป็นอุโมงค์หินค่อมไว้นะอุโมงค์นั้นกว้างประมาณ5วาผนังหนา2วาและสูง4วา3ศอกเมื่อได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วพระเจ้าจันทบุรีจึงมีพระราชดำรัสให้เสนาหมาดสร้างวิหารขึ้นในเมืองจันทบุรีหรือนครเวียงจันทน์5หลังเพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระอรหันต์ทั้ง5ด้วยนั้นนะตามตำนานดังกล่าวระบุพศการสร้างว่าอยู่ในพศ238ครับอันนี้ตามตำนานเลยนะในระยะเวลาแม้นว่าจะชื่อของเวียงจันทน์จะไม่ได้ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ใดๆเลยแต่อย่างไรก็ดีนครเวียงจันทน์ยังคงเป็นเมืองสำคัญอยู่ตลอดเวลาดังปรากฏอ้างถึงชื่อเมืองเวียงจันทน์ในหลักศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงและในพงศาวดารลาวฉบับต่างๆระบุว่านับแต่พระเจ้าฟ้างุ่มเสวยราชสมบัติที่เมืองหลวงพระบางแล้วก็ได้มีการส่งเชื้อพระวงศ์และขุนนางสำคัญมาปกครองเมืองนี้โดยตลอดจนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2109หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาฉาธิราชวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรรามช้างก็ได้ทรงย้ายราชธานีเมืองเคียงทองหรือหลวงพระบางลงมายังมหานครเวียงจันทน์6ปีแล้วนะพระองค์ยังได้มีพระราชโองการให้สร้างองค์พระธาตุหลวงขึ้นมาครับใหม่ในเขตของพระราชอุทยานด้านทิศเหนือตะวันออกของกรุงเวียงจันทน์โดยสร้างค่อมพระธาตุองค์เก่าที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อสร้างพระธาตุหลวงเสร็จแล้วจึงมีขนานนามพระธาตุนี้ว่าพระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณีหรือพระธาตุใหญ่แต่คนส่วนมากจะเรียกว่าพระธาตุหลวงและมีราชโองการให้อุทิศพระธาตุจำนวน35ครอบครัวอยู่เฝ้ารักษาพระธาตุนี้พร้อมที่ดินสำหรับในการให้ครอบครัวของพระธาตุทำกินนี่คือข้อมูลที่ตามตำนานของหลักประวัติศาสตร์ของมหานครเวียงจันทน์ครับผู้ใดไปครับอันนี้เราก็ไปดูนะข้างในเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์มีกองหมากแข้งกองหมากแข้งนี่ก็ตามตำนานพอตีแล้วก็จะเรียกฝนเรียกหน้านะตามตำนานความเชื่อเลยนะอยู่ที่รอบๆวิหารรอบของของพระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทน์นะนี่ครับแล้วก็ยังมีอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นศิวลึงหรือจะเป็นหลักศิลาจารึกอันนี้นะจะเป็นพระตรีมูรติก็เราก็ไม่ทราบครับก็ที่ได้ขุดพบนะฮะนี่คือพระเจ้าชอยแรงมันที่7นะฮะ ที่เปลี่ยนจากเทวสถานมาเป็นพุทธสถานนะฮะก็อยู่รอบพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับไปดูประวัติศาสตร์แล้วก็พระต่างๆนี่คือพระเขาเรียกพระเจ้าชัยวรมันบางองค์ก็เหลือแต่เศียรนะฮะเพราะว่าขุดมาแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลและเวลาแล้วทางขึ้นก็จะเป็นมะกรมะกรก็คือเป็นสัตว์ผสมระหว่างพญานาคนี่คือพระเก่าโบราณเขาเรียกกันลานช้างนะฮะแล้วก็นี่คือด้านหน้าที่จะเข้าพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะฮะนี่คือองค์พระธาตุเด่นสง่าสีเหลืองสวยงามนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับท่านที่ไปมหานครเวียงจันทร์ก็ไปไม่ยากเครื่องบินก็ไปลงที่เวียงจันทร์ถ้าไปทางรถก็ไปเข้าทางจังหวัดหนองคายนี่ครับเราก็จะพาทุกท่านขึ้นไปในพระธาตุแต่ข้างในนี่เขาไม่ได้เปิดให้ดูนี่คือทางข้างหน้าเลยนะพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับนี่คือมะกอนนะฮะที่เห็นนะคือพญานาคก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับนี่ครับเราเห็นภาพสวยๆที่เห็นชัดๆเลยนะฮะครับผมก็เพิ่งไปมาหลายเที่ยวนี่ครับก็ได้จัดพิธีบูชาพระธาตุได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จสงชัยได้มอบพระไตร200ชุดเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายกับองค์พระธาตุที่มหานครเวียงจันทร์เราก็ได้จัดเรียกว่ามีผู้ที่มีจิตศรัทธาก็นำโดยอาจารย์เบเจ้าของมหาเทวาลัยคุ้งบางกระเจ้าพระพิฆเนศแล้วก็มีจุดเทียนรอบพระธาตุจุดเทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตานะนี่คือพระที่ดูแลและพระที่เป็นเลขาขององค์สมเด็จพระสังฆราชนะฮะนี่ครับก็จะมีสาธุชนเนี่ยได้ร่วมกันนะฮะไปถวายพระไตรแก่พระสงฆ์ก็นำโดยสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็คณะสงฆ์ประเทศลาวไม่มียศนะฮะใช้คำว่าประธานสงฆ์คือสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็รองมาคณะกรรมการนี่คือจุดเทียนครับเวียนรอบพระธาตุแล้วก็มีการจุดเทียนบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ครั้งหนึ่งนะฮะเราก็ได้ไปทำพิธีที่ถูกต้องและได้รับความเมตตาจากสมเด็จธงชัยได้มอบพระไตรไปถวายพระธาตุหลวงนะจำนวน200ชุดนะฮะแล้วก็เราก็แนะนำสาธุชนผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องการจุดเทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตานี่ครับเทียนให้เห็นเลยนะแล้วก็มีประชาชนชาวลาวเนี่ยครับทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งอะไรเนี่ยก็เยอะมากวันนั้นก็ต้องใช้คำว่าเยอะมากๆเลยนะครับเรียกว่าพระธาตุแตกนี่ครับเทียนที่เรานำไปจุดนะคืออดีตที่ผ่านมาครับเราก็ย้ายทุกท่านที่จะไปก็ได้ลองไปจุดเทียนลองไปบูชาพระธาตุเทียนแสงไฟเนี่ยก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคลให้มาลายหายสิ้นครับให้ทุกท่านนี้เป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรจะคิดการใดผู้นั้นก็จะสำเร็จสมความปรารถนาทุกๆประการแล้วก็ชาวมหานครเวียงจันทร์นี่เขาจะแต่งชุดนี่ครับคณะที่เราไปจุดเทียนไงนะครับก็นำโดยอาจารย์เบเจ้าของมหาเทวาลัยคุ้งบางกระเจ้าก็ไปกันโดยพร้อมเพียงนะนี่คือจุดเทียนมหามงคลเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับท่านไปแล้วก็อย่าลืมครับไปไหว้พระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทร์ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยครับครับเราย้อนไปนิดหนึ่งตอนที่เราไปไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์เราลืมบอกว่าก่อนจะเข้าพระธาตุหลวงวิจารณ์เราต้องมาประตูชัยประตูชัยชนะทุกคนไปแล้วต้องไปผมไปทุกครั้งผมไม่ต้องแวะไปประตูชัยประตูชัยชนะชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะความยากความจนชนะสิ่งที่ไม่ดีชนะสิ่งที่เป็นอับมงคลถือว่าเป็นโลโก้ของประเทศลาวก่อนที่จะไปมหานครวิจารณ์จะไปไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ต้องแวะที่ประตูชัยนะฮะก็มีตำนานเล่าเก่าขานท่านก็ลองเซิร์ชไปดูใน Google ได้เลยนะนี่ครับประตูชัยสวยงามมากคนต้องไปแวะตรงนี้ยิ่งตอนเย็นเนี่ยเขาเปิดน้ำพุนี่สวยสุดๆเลยนะแล้วก็มีประชาชนเดินทางไปไม่ว่าจะมาจากที่ไหนเนี่ยจะต้องแวะที่ประตูชัยก่อนเพื่อนเลยนะครับประตูชัยชนะนะครับเข้าไปแล้วออกไปแล้วท่านจะชนะทุกอย่างชนะสุขภาพร่างกายชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะความยากความจนชนะเสนียดจังไรแล้วก็ศัตรูก็จะพ่ายแพ้เลยนะประตูชัยประตูแห่งชัยชนะนะก่อนที่จะไปไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์อยู่แถวๆเดียวกันเลยอยู่เดินไปไม่ไกลนะประตูชัยกับพระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทร์นะไปไหว้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปรอบพระธาตุหลวงเนี่ยยังมีเยอะแยะปางต่างๆมากมายมหาศาลเลยนะก็เลยเชิญทุกท่านครับไปประตูชัย มหานครเวียงจันทร์ก่อนที่จะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุมานครหลวงเวียงจันทร์ครับครับก็นี่ครับให้เห็นภาพเราก็พยายามถ่ายทุกๆมุมมาให้ดูนะประตูชัยนะครับมีตำนานเล่าก่อขานกันเยอะนะถ้าเรามาพูดตรงนี้ก็คงมันก็จะยาวเพราะฉะนั้นเราให้เห็นภาพก็ลองเซิร์ชไปดูเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเซิร์ชเข้าไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่าประตูชัยสร้างเมื่อไรทำมายังไงแล้วมีความสำคัญยังไงนะนี่ครับก็ธงนานาชาตินะฮะหน้าประตูชัยจะมีติดธงนานาชาตินี่ครับเกิดน่าจะเป็นกระทรวงต่างๆนะผมก็อ่านไม่ออกนะกระทรวงต่างไม่รู้นะฮะครับก็ลองดูนะนี่คือกระทรวงนะของประเทศลาวที่มหานครเวียงจันทร์นะฮะการเรียนเชิญทุกท่านครับครับก็วัดทุ่งชาติก็มีตำนานเล่าก่อขานมีคนไปบนมีคนไปบนแล้วก็ได้ประสบพบสิ่งที่ดีเขาก็เลยนำเงินรายได้ทั้งหมดไปสร้างทางเข้าเนี่ย1ล้านบาทอยู่ริมแม่น้ำโขงนะฮะมีพญานาคครับมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะนะฮะและมีศาลเจ้าแม่ศาลพญานาคนะเกี่ยวกับเรื่องพญานาคทั้งหมดเลยนะอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับศักดิ์สิทธิ์มากวันบันก็ยังมีคนไปกราบไปไหว้ไปขอพรเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยมีคนไปบนไปขอพรแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จก็ได้บริจาคเงินไป1ล้านบาทไทยเนี่ยไปสร้างทางเข้าวัดเขาเรียกว่าทุ่งธาตุนะฮะครับก็บรรยากาศรอบๆก็จะมีพญานาคจะมีศาลต่างๆคนไปก็จะไปบูชาใบสีนะฮะเป็นนาคที่สวยงามมากเลยนะวัดทุ่งท่าก็อยู่ที่เวียงจันทร์เหมือนกันนะทางออกมาจากริมแม่น้ำโขงก็จะไล่มาเลยนะมีวัดนี่หลวงปู่ศรีสุทโธนะครับก็จะมีเขามีความเชื่อว่าพญานาคเนี่ยเกิดจากตรงนี้แล้วก็ดำน้ำมาโผล่ที่ไทยนะเราก็ไม่ทราบเป็นตำนานเป็นมุกปาฐะที่มีเรื่องเล่ากันมานานเลยนะครับก็มีพญานาคอยู่ริมแม่น้ำโขงครับศักดิ์สิทธิ์นะครับไปขอพรนะไปขอสิ่งที่เราปรารถนาไปขอเรื่องของสุขภาพร่างกายขอให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอย่าได้มีความทุกข์อย่าได้มีความเจ็บนี่คือพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะฮะครับก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนนะครับภายอยู่ในบริเวณวัดทุ่งธาตุนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านไปได้เลยนะบอกวัดทุ่งธาตุที่นครเวียงจันทร์ท่านก็จะไปได้เลยจะมีพญานาคอยู่ริมแม่น้ำโขงก็ไปกราบไหว้บูชาอันนี้ก็จะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของเวียงจันทร์นะฮะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะเลยนะที่เราไปกราบไหว้ไปบูชาก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะวัดทุ่งธาตุไปลาวแล้วถ้ามีเวลาออกจากหลวงพระบางออกจากมหานครเวียงจันทร์ออกเสร็จแล้วก็มาที่วัดทุ่งธาตุที่จะเดินทางมาที่ด่านหนองคายนะฮะมันจะเป็นทางเดียวนี่ครับพระอุโบสถนะฮะของวัดทุ่งธาตุนะฮะกลับไปเรียนเชิญทุกท่านนี่ครับเกจิอาจารย์น่าจะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังผมก็ยังไม่ได้ถามเพราะว่าอ่านภาษาแต่นี่ก็คือกำลังให้ทุกคนในเขียนชื่อที่กระเบื้องที่นำไปมุมหลังคาก็ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายนะฮะก็ทุกคนก็ไปเขียนชื่อก็ทำบุญร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาสร้างศาลาสร้างอะไรนะกับวัดทุ่งธาตุก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะครับก็ไปวัดทุ่งธาตุก็กลับมาแล้วก็ทุกท่านก็จะประสบพบแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมหามงคลนะนี่ครับกระเบื้องที่เราให้ดูนะจะมีเขียนชื่อเพื่อจะนำขึ้นไปมุมหลังคาชีวิตความเป็นอยู่จะได้ร่มเย็นเป็นสุขจะได้ไม่หนาวไม่ร้อนนะหน้าก็จะมีหน้าเขียวนะหน้าเขียวก็มีหลากหลายสีนะพญานาคเนี่ยตามความเชื่อก็จะมีหลากหลายเลยนะครับนี่ครับวัดทุ่งธาตุไปนะครับทุกท่านไปลาวไปเวียงจันทร์ก็อย่าลืมไปแวะนะครับวัดทุกท่าก็เป็นที่เป็นแหล่งรวมพญานาคต่างๆตามความเชื่ออยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับวัดหนองแสงสุวรรณผมจะย้อนนิดหนึ่งนะเป็นวัดล้างคุณมดดำกับคุณอ้ําก็ไปคุณมดดำบอกฝันเห็นว่ามีพญานาคอยู่คุณมดดำก็ไปทำรายการนะก็โด่งดังมากเลยนะก็ไปก็เจอจริงเป็นวัดล้างตอนนี้กำลังสร้างก็เห็นเป็นอิฐก่อเนี่ยอิฐเจดีย์เนี่ยฮะครับก็เป็นความเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเราก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนนะนี่ครับก็ยังมีอนุรักษ์ความเก่าอยู่นะตอนนี้กำลังสร้างเจดีย์นะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของนาค ครับก็เป็นความเชื่อนะครับนี่ครับผมก็เลยแวะนะวัดหนองแสงสุวรรณนะฮะครับเป็นวัดล้างนี่เราให้เห็นเจดีย์ที่เป็นอิฐแล้วก็ทางนั้นเขาก็เขาเรียกว่าทำหลังคาขึ้นมาแล้วก็สร้างกำลังสร้างเจดีย์ครับที่จะมีพญานาคนี่ครับภายในวิหารภายในวิหารวัดนี้ไม่มีพระอยู่นะนี่ครับในวิหารนะฮะเราให้เห็นเนี่ยเขายังมีอิฐเก่าเจดีย์เก่านะฮะครับเป็นวัดล้างในอดีตก็ไม่มีใครทราบแน่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยฮะนี่ครับเราให้ดูในข้างในเลยเป็นอิฐเก่านะฮะที่แล้วก็มีพญานาคอยู่ซ้ายฝาพญานาคนี่มาสร้างขึ้นตอนหลังนะฮะมาสร้างขึ้นตอนหลังนี่ครับอันนี้คือเหล็กไหลภูเขาไฟเหล็กไหลภูเขาไฟนะฮะทางลาวเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าภูเขาไฟนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเขาก็นำเหล็กไหลนี่มาเขาเรียกเหล็กไหลภูเขาไฟโคตรเหล็กไหลนะนี่ครับนี่กำลังก่อสร้างอยู่นะฮะเราให้เห็นเลยนะเจดีย์ขึ้นมาก็ทุกท่านแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็นต้นเยอะเลยนะจะเป็นพวกพยุงพวกไม้แดงไม้สักอะไรรอบๆเลยเป็นบริเวณเก่าแก่นี่ครับให้เราให้เห็นดูเลยนะก็มีความเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นจะมีเทพนี่ครับกำลังก่อสร้างอยู่นะกำลังก่อสร้างแล้วข้างบนก็จะเป็นพญานาคนะนี่ครับกำลังก่อสร้างอยู่เลยนะครับท่านไปแล้วจะไปร่วมบุญไปร่วมใจไปร่วมแรงศรัทธาก็เชิญเลยครับร่วมคนละเล็กคนละน้อยนะเพื่อที่จะสร้างเป็นถาวรวัตถุไปให้คนได้กราบไหว้บูชาสักการะนี่ครับเราให้เห็นบรรยากาศต่างๆเลยนะครับก็ไปลาวก็จะมีหลายวัดที่จะพาทุกท่านไปนะครับช่วงนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็วัดหนองแสงสุวรรณนะเราก็พาทุกท่านมาถึงตรงนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับเราก็จะพาทุกท่านข้ามมาฝั่งไทยที่อำเภอบ้านแผนจังหวัดนครพนมคือถ้ำนาคีที่เห็นในอุทยานชาติแห่งชาติภูลังกาเราจะพาทุกท่านพาขึ้นไปถ้ำนาคีนะครับต่างๆขึ้นไปเลยเจดีย์ข้าวน้อยสีบุญนาวถ้ำนาคีแล้วก็นี่คือทางขึ้นเราจะต้องเดินขึ้นไปนะครับไปลงทะเบียนตอนเช้าก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนประมาณ6โมงแล้วก็มีไกด์พาไปขึ้นไปครับนี่ขึ้นไปบนถ้ำนาคีก็ทางนี้นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านครับก็ต้องพร้อมประมาณที่เขาบอกว่าประมาณ2กิโลที่จะขึ้นแล้วมันก็จะมีบันไดเหล็กมีบันไดเชือกมีอะไรนะแล้วข้างบนนี้ก็คือธรรมชาติที่สวยงามมากเลยถ้ำนาคีเพื่อไปทำอะไรไหมนี่คือท่านดูนะฮะมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับพญานาคนี่ครับคณะของอาจารย์เบย์นะเจ้าของมหาเทวาลัยคุ้งบางกระเจ้าก็ได้พาทุกท่านเพื่อที่จะไปชุบตัวที่บ่อน้ำทิพย์นี่คือถ้ำนาคีนะครับเราเรียนเชิญทุกท่านนี่ครับเราให้เห็นบรรยากาศเลยนะมันสวยงามมากหินเนี่ยจะเหมือนพญานาคจะมีหัวพญานาคจะมีลำตัวพญานาคนะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่คือน้ำตกผาสวรรค์ที่เป็นต้นน้ำแม่ต้นน้ำอ่ะนี่ครับท่านเห็นไหมครับท่านดูนะเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปพญานาคหัวออกมานี่ครับเป็นตัวพญานาคก็ยังมีหินนี่จะเป็นเกศเนี่ยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไข่พญานาคหรือตัวพญานาคครับก็สวยงามมากนะนี่ครับเกศพญานาคธรรมชาติสร้างก็มีความเชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีพญานาคนาคีนาคาอยู่ทั้งหมดนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนกับพญานาคเกศพญานาคเลยนะเราจะพาทุกท่านไปชมนี่ครับอันนี้เหมือนกับหัวพญานาคที่โผล่มาจากบาดาลนะฮะนี่ครับหินที่ออกมาอายุต้องเป็นล้านล้านล้านปีเลยนะก็มีตามตำนานนี่คือไข่หรือลูกพญานาคเราก็ไม่ทราบได้นะฟังตำนานนี่คือหินอยู่ที่ตรงบ่อน้ำทุบตัวนี่คือก่อนจะทุบตัวต้องไปไหว้เจ้าแม่ก่อนเนี่ยนี่คือเจ้าแม่เลยครับเราจะเห็นบรรยากาศนะภูเขารอบๆสวยงามมากนะนี่คือหน้าผาที่ทุกคนขึ้นไปตรงนั้นแล้วไปถ่ายรูปแล้วก็อยู่ข้างล่างเนี่ยถ่ายรูปสวยนี่คือน้ำตกลำธารที่ทางเดินขึ้นไปนะฮะก่อนที่จะไปถึงบ่อน้ำชุบตัวบ่อชุบตัวหรือบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะเหมือนพญานาคเลยดูเกศดูอะไรนะครับท่านที่ยังไม่ไปก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะเราจะพาทุกท่านไปที่บ่อชุบตัวนี่ก็เป็นรูเขาบอกว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคเข้าทางนี้มาโผล่มาออกทางนครพนมไปออกที่ลาวนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมาก ครับบรรยากาศนี่สุดๆนะฮะครับทางเดินเนี่ยเขาก็เรียกว่ามาตอนหลังเนี่ยทางเดินนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะทางอุทยานได้จัดทางเดินเอาทางที่ขึ้นสะดวกมันก็มีขึ้นลงตามกาลเวลานี่ครับบันไดที่จะขึ้นตรงนั้นเป็นบันไดเหล็กแล้วก็จะมีเชือกให้จับนะฮะนี่ครับก็เราให้เห็นหินแปลกๆที่เป็นรูปพญานาคนะฮะนี่ครับเห็นมันสวยงามมากเหนือคำบรรยายธรรมชาติสร้างนี่ครับเราก็เดินขึ้นทางขึ้นนี่ครับนี่นำโดยอาจารย์เบย์อาทรต้องมนนะอาจารย์จอมฝันนะอาจารย์จอมฝันมาจากเวียงจันทร์นี่ครับต้องเดินขึ้นแบบนี้เลยนะฮะทางลาดอันนี้ก็คือธรรมดาเดินขึ้นไปประมาณทักกิโลฝ่าแล้วจึงจะไปถึงทางที่จะขึ้นมีทางลัดทางอะไรเนี่ยฮะขับนี่เสียโจเดินนำนะฮะขับก็สวยงามเป็นบรรยากาศที่มันต้องไปเที่ยวนะบางคนเห็นภาพนี้แล้วก็อยากไปเที่ยวก็เรียนเชิญทุกท่านครับบึงการอยู่ที่อำเภอบ้านแผ่นจังหวัดนครพนมนะครับนี่ทางขึ้นไปชุบตัวที่ถ้ำผานาคีนะฮะขับเราให้เห็นเลยเดินกันไปนี่นะครับนี่ครับชุบตัวเนี้ยอาจารย์เบย์ลงไปชุบตัวแล้วก็ดำลงไปนะบ่อชุบตัวเนี่ยมันเป็นน้ำต้นน้ำตกนะมันลงมายังมีบ่อกลมๆแล้วลงไปในบ่อแล้วดำแล้วโผล่ขึ้นมาก็มีความเชื่อว่าจะล้างเสนียดจังไรล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างสิ่งที่เป็นอับมงคลเนี่ยอาจารย์จอมฝันจากประเทศลาวนะครับก็ต้องอธิษฐานนะอธิษฐานให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการใดก็จะสมความปรารถนาก็เรียกบ่อชุบตัวก็มีคนเขาพูดผมก็เคยไปอ่านเจอเขาเรียกบ่อเพชรกัดร้ายกับกายเป็นดีนะผู้ใดลงไปแล้วเป็นน้ำที่ไหลผ่านพวกเหล่าพญานาคต่างๆมหาเทพต่างๆลงมาตรงนี้แล้วบ่อตรงนี้พอเข้าไปแล้วน้ำก็จะวนไหลลงมาข้างล่างครับนี่ครับลงไปชุบแล้วก็ดำนะฮะดำโผล่ขึ้นมาเหมือนกับไปอธิษฐานใต้น้ำให้พญานาคีนาคาพญานาคทั้งหลายเนี่ยที่สถิตอยู่ที่ถ้ำนาคีเนี่ยได้รับรู้คำอธิษฐานของเรานี่ครับคุณอธรต้องมนนี่ก็ไม่ธรรมดาครับก็ลงไปชุบเหมือนกันนะแล้วก็อธิษฐานครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตอนขึ้นไปเนี่ยแดดมันร้อนพอลงอาจารย์เบหรืออธรหรือคุณจอมฝันลงไปเนี่ยนะร่มหมดเลยเหมือนกับฝนจะตกแต่ไม่ตกนะนี่ครับคุณชมพู่นะคุณชมพู่สาวสวยนะคุณชมพู่สาวสวยก็ลงไปหมดเลยนะนี่เราจะให้เห็นบุคคลต่างๆนะมีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องของพญานาคก็เดินทางกันมาระยะเวลาเนี่ยก็ชุบตัวนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับดูบรรยากาศนะมันร้อนพอลงไปแล้วอธิษฐานแล้วมันก็จะมืดมีเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกมีลมพัดมานี่ก็ร้อยให้ท่านดูเลยเนี่ยครับนาคีนาคานะฮะครับก็นี่คือน้ำที่ไหลลงมาตรงบ่อนะฮะครับผมก็ยืนให้ดูนะฮะแต่วันนั้นผมไม่ได้ชุบนี่ครับสวยงามสวยงามมากครับก็เป็นภาพที่ทุกคนไปแล้วเขาก็ยังมีกฎระเบียบห้ามถอดเสื้อให้ถอดรองเท้าแล้วก็ให้ใส่เสื้อแล้วก็นี่ไงครับเนี่ยลงไปก็เดี๋ยวจะดำลงไปแล้วโผล่ขึ้นมานี่ครับดำลงไปแล้วนะครับนี่ไปอธิษฐานใต้น้ำเพราะว่านาคีนาคาท่านอยู่ใต้น้ำก็อยากให้ได้ยินทุกท่านเนี่ยไปอธิษฐานใต้น้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมานี่โผล่ขึ้นมาแล้วนะฮะครับเย็นนะร่างกายสิ่งที่ไม่ดีชื่อโรคภัยไข้เจ็บบางทีท่านเป็นโรคเกิดจากภายในภายนอกบางทีภายในเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้บางทีนอนสะดุ้งนอนผวาเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นยังไงไปครับไปบ่อชุบตัวหรือบ่อเพชรกัดครับอันนี้ผมเรียกเองนะครับใครจะว่านะคือเพชรกัดก็คือร้ายกับกายเป็นดีนี่ครับอาจารย์จอมฝันดำลงไปแล้วนะเธอก็ดำอึดเหมือนกันนะแล้วขึ้นมานะผมก็ถามว่าอธิษฐานอะไรอธิษฐานข้าก็คือสุขภาพร่างกายขอให้มีโชคมีลาภเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ครับเสียทอนต้องมนนะก็ดำเหมือนกันก็อธิษฐานขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทำมาค้ากินทำมาหากินเนี่ยจงประสบความสำเร็จขอให้มีมนมหาเสน่ห์เดินทางไปไหนให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทุกๆคนทุกๆตนทุกๆองค์นะฮะนี่ครับก็บรรยากาศนี่คือคุณยมพู่ก็ดำลงไปเหมือนกันนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเราก็อยากเรียนเชิญทุกท่านท่านที่จะเดินทางไปไม่ยากนะครับไปทางรถยนต์ก็ได้หรือนั่งเครื่องไปลงที่นครพนมแล้วก็หารถต่อไปที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมที่ถ้ำนาคีนะครับเราก็อันนี้คือน้ำตกที่เป็นหัว ที่ตกลงมานี่เนี่ยครับสวยงามมากเราขึ้นไปอยู่บ่ออยู่ข้างบนบ่ออยู่ข้างบนเลยนะบ่อน้ำเนี่ยนี่ครับบรรยากาศนี่ต้องใช้คำว่าสุดๆเลยนะสวยงามมากหลายชั้นอย่าไปคิดว่าเดินทางลำบากอะไรพวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะพระเขาบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะถ้ำนาคีอยู่ที่อำเภอบ้านแพนจังหวัดนครพนมก็เรียนเชิญทุกท่านนะไปชุบตัวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับครับก็ได้ดำเนินรายการทั้งประตูชัยทั้งพระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทร์แล้วก็วัดต่างๆนะฮะครับก็เราอยากให้ทุกท่านบ้านทุ่งทาดก็ไปวัดหนองแสงสุวรรณนะฮะท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานามการจะคิดจะทำอะไรของทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมบรรชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะแพร่ภาพออกอากาศทั้งเสียงและภาพทั่วโลกทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น. แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น. วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้เรื่องราวต่างๆของเจ้าแม่สายหมู่จอมมังเวศแห่งมหานครเวียงจันทน์ประเทศลาวนะอาจารย์จอมฝันยอดประสงค์นะครับเป็นอาจารย์ศักดิ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัคระเลขยันเวทมนต์คาถาและลงละณหน้าทองด้วยสีพึ่ง100พิธี100ปี100พระเกจิอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์จอมฝันครับอ้าวสวัสดีครับอาจารย์จอมฝันครับอาจารย์จอมฝันตรงนี้คือที่ไหน
2: ตรงนี้อยู่เวียงจันท
1: ร์เวียงรู้เวียงจันทร์อ่ะมันพื้นที่มันเยอะอ
2: ยู่บ้านใหม่เมืองสีโคตรนครหลวงเวียงจันทร
1: ์ครับ
2: อยู่แถวๆตันมูล
1: เบอร์โทรศัพท
2: ์เบอร์554924 492
1: เป็นเบอร์ไทยใช่มั้ย
2: เบอร์ลาว
1: อ๋อเบอร์ลาวนะฮะครับอาจารย์จอมฝันก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่สายหมู่ของมหานครเวียงจันทร์ที่เรียนวิชาอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมมาจากเกจิอาจารย์จากคู่มีวิชาความรู้นี่เยอะมากแล้วผมก็เคยนำไปประกอบพิธีเจิมลายมือที่พระธาตุพนมเมื่อวันที่8เดือน8แล้วก็ไปที่วัดไผ่สามตำลึงนะฮะแล้วก็หลายๆที่เลยนะวันนี้เราจะมาถามอาจารย์จอมฝันว่าเธอสักอะไรที่ว่ามหานิยมที่มีคนมาหาเยอะมียันอะไรบ้าง
2: ก็จะเป็นยันพวกเมตตามหานิยม
1: เป็นอะไรบ้างเมตตามหานิยม
2: ก็จะมีพวก9ยอด5แถวเกาะเพชรอะไร
1: อ๋อมี9ยอด
2: ใช
1: ่5แถว
2: เกาะเพชร
1: เกาะเพชร
2: ถุงเงินถุงทองอะไร
1: แล้วก็ดอกบัวที่เห็นนะ
2: ใช่ดอกบัวสว่าง
1: แล้วเวลาสักนี่มีคาถากำกับอะไรไหม
2: มี
1: ไหนลองอธิบายบ้าง
2: คาถาคาถาพวกเมตตามหานิยม
1: เอาเลยเอาเลยครับ
2: สมมติว่าคาถาของเราที่ใช้แบบใช้ให้ลูกศิษย์บ่อยๆอ่ะก
1: ็
2: จะคือณเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินดียะเอ็นดู
1: ก็ธรรมดาแบบนั้น
2: ใช่ใช่แต่ว่าเราจะใช้จิตเราแบบเพ่งลิง
1: ครับ
2: ให้ลูกศิษย์เรา
1: ปัจจุบันเนี่ยถือศีล5
2: ถือศีล5
1: กลางคืนนี่นั่งสมาธิหรือนอนสมาธิ
2: ได้หมดเลยนั่งนอนยืนเดินได้หมดเลย
1: ทำสมาธิ
2: อยู่ที่จิตเรา
1: ครับอยู่ที่จิตนะครับ

0: นะเดี๋ยวนี้สักไปเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีที่ย้อนกลับมาคืออะไร
1: ส่วนมากก็จะมีลูกศิษย์เก่ามาเรื่อยๆเขาเคยมาก
0: ี่ไม่โชคลาภหรืออ
1: ๋อโชคลาภส่วนมากเขา
0: หรือมหานิยมมหาเสน่ห
1: ์ใช่บางคนเขาก็สมหวังได้สมปรารถนาบางคนก็ได้รถได้บ้านได้อะไรก็แล้วแต่เขานะแล้วแต่เขาที่ปรารถนาว่าค่ะมาหาเราแล้ว
0: ก็เรียนตรงนี้มาทีปี
1: ถ้าเรื่องแบบนี้เราเรื่องความเชื่อมันอยู่กับเรามานานแล้วแหละแต่ว่ามันถึงเวลาของเราที่เราทำจริงจังมาก็ประมาณ 6-7 ปีแล้ว
0: 6-7 ปีนะครับก็ผมเคยพาไปงานใหญ่ที่เมืองไทยเนี่ยเยอะมากแล้วก็ไปพบกับเกจิอาจารย์ดังๆก็เยอะเลยนะอย่างที่ภาคอีสานก็หลายองค์นะเราไม่ต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะแล้วก็ที่เมืองไทยก็ที่วัดพระธาตุพนมวันที่8เดือน8คนนี่หลั่งไหลมาให้อาจารย์โยมฝันลงเขาเรียกเจิมณใช่ไหม
1: ใช่
0: ณอะไร
1: ณหน้าทอง
0: ณหน้าทองนะคร
1: ับ
0: ก็ด้วยแกนสังนี
1: ่ด้วยแกนสัง
0: แล้วแกนสังนี่ก็คือหัวนี่ทองคำนะ
1: หุ้มทองคำแท
0: ้หนักบาทกว่านะแล้วก็ด้วยสีพึ่งคร
1: ับ
0: สีพึ่งนี่เป็นสีพึ่งของผม
1: ของอาจารย์วันชัย
0: ที่เก็บมาจากพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุคโบราณเขาเรียกว่า100ปี100พิธีแล้วก็หมื่นพระเกจิอาจารย์ก็จะมีประกอบมีฝังเบี้ยคือสัญลักษณ์ของพ่อแม่อุมาแล้วก็จะมีกระปังหาขาวเรื่องของเรื่องของมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจและเรื่องของเสืออันนี้เป็นของหลวงพ่อเจือเป็นไม้กระปังหาแก้ปัญหาการปัญหาและไม่มีปัญหาเสือยังไงก็คือเสือเพราะว่าคนได้ยินว่าเสือเนี่ยมันกลัวแล้วคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายนะท่านที่ให้อาจารย์จอมฝันลงณหน้าผากลงมือด้วยสีพึ่งชุดนี้นะฮะครับรับรองนะครับเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันเสนียดจังไรคนที่ไม่ดีคิดร้ายนะก็ต้องมาลายหายสิ้นก็เรียนเชิญทุกท่านมาได้เลยครับที่มหานครเวียงจันทร์ที่สำนักของอาจารย์จอมฝันนะฮะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนะฮะว่าสำนักอยู่ไหนนะครับ
1: สำนักตั้งอยู่บ้านใหม่เมืองสีโคตรนครหลวงเวียงจันทร์ห่างจากสนามบินไม่ไกล
0: ครับ
1: อยู่โซนนี้แหละอยู
0: ่โซ
1: น
0: เบอร์โทรศัพท
1: ์เบอร์โทรศัพท์554924920
0: ครับก็นี่คือเรามาสดๆเลยนะนี่ตามรอยเจ้าแม่สายมูแห่งมหานครเวียงจันทร์นะฮะครับก็ฝากไว้หน่อยฝากคนที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศฝากไว้หน่อยครับ
1: สำหรับคนที่ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องข่าวเนาะเพราะว่าเราก็มีลูกศิษย์ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยถ้ามีโอกาสยังมามูอยู่ที่ลาวเนาะก็เรียนเชิญมาได้เนาะ
0: ครับครับก็โอเคนะ
1: ตะจูของพระพุทธเจ้าขอจงมาเป็นหนังสังฆังของพระธรรมเจ้าขอจงมาเป็นเนื้ออัฐิของพระสังฆเจ้าขอจงมาเป็นตะดูตะลิเพชรคงวิศวะสวัสุสวาอิพุทธวิติอินะมะอุมินะมะพะทะจะพะกะสะนะมะนะอะสัมมาทัสสะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะชาลีตินะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูมะคือตัวมึงอะคือผู้คนทั้งหลายอุเมตตาโตมึงสวหะนะโมพุทธายะนะชาลีตินะเมตตาตัวเมืองงามดุจดังจันทาราตรีอุยินดีผู้คนหลงไหลตะผู้ใดเพียงไข้สบตาสะวาจาอ่อนหวานส่วนสมนิยมตัวเมืองอยู่มิวายระคะจะสะมานิมามามหานิยมลูกศิษย์เฮาส่วนหลายเนาะจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะสมปรารถนาในหลายๆด้านเลยเนาะที่ว่าเฮ็ดไปแล้วกลับมาหลายคนเนาะและลูกศิษย์เก่าจะกลับมาซ้ำๆเนาะแต่จะมีมักได้โชคได้ลาภเนาะบางคนมักได้ธุรกิจค้าขายเนาะจะดีขึ้นจากค้าขายบ่ดีมันก็ดีขึ้นเนาะมันก็ราบรื่นขึ้นเลยบางคนได้เป้าได้ยอดตามที่ข้าเจ้าหวังตามที่ข้าเจ้าปรารถนานะเขาจะประสบความสำเร็จเนาะเขาจะกลับมาเรื่อยๆเนาะส่วนหลายลูกศิษย์เก่าเขาจะกลับมาเกือบทุกคนเลยเนาะแล้วก็แบบนับบ่ถ้วนเลยอันนี้นะเนาะให้ไปติดตามในช่อง TikTok เขาอีกเนาะ
2: แล้วในด้านความรักมีไหมครับ
1: ในด้านความหักกับมีนะมีเพราะว่าบางคนเนาะเขาเจ้าปรารถนา

0: คูเรื่องโค้งหรือว่าบ่เคยสมหวังเรื่องคูแบบนี้นะค่ะมาเสริมดวงกลับไปแล้วก็จะเจอคนดีขึ้นเออคนดีขึ้นสู้แฟนดีขึ้นฮักหลายกว่าเก่าแบบนี้นะเนาะ
1: ในด้านวัตถุมงคลนะครับ
0: ในด้านวัตถุมงคลตอนนี้ของหลักๆของอาจารย์ก็คือจะมีน้ำหอมเป็นน้ำหอมเสริมดวงสมปรารถนาเนาะของเขาจะมีหลักๆเป็นตัวนี้ฉีดเพื่อเสริมดวงให้มันมีพลังเนาะเพราะว่าอยู่น้ำหอมเขาจะมีการใส่หยินใส่เพชรใส่พลอยเข้าไปเสริมให้มันมีพลังเวลาฉีดให้มันมีพลังให้มันมีความมั่นใจลมว่าวน้ำผุนคนเน
2: า
0: ะ
2: อาจารย์ให้กับลูกศิษย์มีตัวไหนเด่นๆครับสำนักนี
0: ้อาคละที่ใส่ส่วนหลายกับเบสิกพื้นฐานเลยก็คือธาตุทั้ง4แหละดินน้ำลมไฟน้ำอะพระธาพวกนี้แล้วก็พวกอนโมพุทธายะแล้วก็จะเสริมเข้ามาอีกของเขาก็คือจะมียันที่ปูศิลาเพิ่นเขียนให้เพิ่นเคยเขียนให้เนาะอาจารย์ก็เอามาใส่เอามาสิกเนาะแล้วก็เอามาซักเนาะเพื่อให้มันมีพระพุทธคุณที่หลายขึ้น
2: ยันอะไรครับยันที่หลวงปู่ศิลาท่านเขียนให้มอบให
0: ้ยันที่หลวงปู่ศิลาเพิ่นมอบให้เป็นเขาจะมาประสิทธิเป็นยันดวงแก้วเนาะยันดวงแก้วนี่จะหมายความหมายของมันก็คือความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์เนาะถ้าว่าดวงแก้วก็จะคือกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคนะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นสายพญานาคเนาะสายลูกหลานพญานาคก็จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ความห่างความมีโชคลาภอย่างแบบนี้เนาะขั้นตอนในการเฮ็ดพิธีของเขาก็คือจะมีการจืบมือเนาะจืบมือก็จะลงคาถาอาคมให้ค้าขายจับยังให้เป็นเงินเป็นท้องแล้วก็จะมีการลงณหน้าท้องให้มีเสน่ห์ให้มีเสน่ห์มีตามนิยมให้คนเห็นคนหักคนเอ็นดูให้เว้าจาน้ำพูน้ำคนเนาะให้คนหักคนหอมให้คนสนับสนุนให้คนอุปถัมภ์คำสู่เฮาเนาะอันนั้นคือพิธีหลักๆของเฮาตะโจของพระพุทธเจ้าขอจงมาเป็นหนังสังฆังของพระธรรมเจ้าขอจงมาเป็นเนื้ออัฐิของพระสังฆเจ้าขอจงมาเป็นตะดูตาลิเพชคงคงวิสวะสวสุสวาอิพุทธวิติอินะมะอุมินะมะพะทะจะพะกะสะนะมะนะอะสัมมาทัสสะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะชาลีตินะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูมะคือตัวมึงอะคือผู้คนทั้งหลายอุเมตตาโตมึงสวหะนะโมพุทธายะนะชาลีตินะเมตตาตัวเมืองงามดุจดังจันทาราตีอุยินดีผู้คนหลงไหลตะผู้ใดเพียงไข้สุกตาสวาจาอ่อนหวานส่วนสมนิยมตัวเมืองอยู่มิวายระคะจะสะมานิมามามหานิยมลูกศิษย์เฮาส่วนหลายเนาะจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะสมปรารถนาในหลายหลายด้านเลยเนาะที่ว่าเฮ็ดไปแล้วกลับมาหลายคนเนาะและลูกศิษย์เก่าจะกลับมาซ้ำๆเนาะแต่จะมีมักได้โชคได้ลาภเนาะบางคนมักได้ธุรกิจค้าขายเนาะจะดีขึ้นจากค้าขายบ่ดีมันก็ดีขึ้นเนาะมันก็ราบรื่นขึ้นเลยบางคนได้เป้าได้ยอดตามที่เขาเจ้าหวังตามที่เขาเจ้าปรารถนานะเขาจะประสบความสำเร็จเนาะเขาจะกลับมาเรื่อยๆเนาะส่วนหลายลูกศิษย์เก่าเขาจะกลับมาเกือบทุกคนเลยเนาะแล้วก็แบบนับบ่ถ้วนเลยอันนี้นะเนาะให้ไปติดตามในช่อง TikTok เขาอีกเนาะ
1: แล้วในด้านความรักมีไหมครับ
0: ในด้านความหักกับมีนะมีเพราะว่าบางคนเนาะเขาจะปรารถนาเรื่องคู่เรื่องโค้งหรือว่าบ่เคยสมหวังเรื่องคู่แบบนี้นะค่ะมาเสริมดวงกลับไปแล้วก็จะเจอคนดีขึ้นเออคนดีขึ้นสู้แฟนดีขึ้นฮักหลายกว่าเก่าแบบนี้นะเนาะ
1: ในด้านวัตถุมงคลนะครับ
0: ในด้านวัตถุมงคลตอนนี้ของหลักๆของอาจารย์ก็คือจะมีน้ำหอมเป็นน้ำหอมเสริมดวงสมปรารถนาเนาะของเขาจะมีหลักๆเป็นตัวนี้ฉีดเพื่อเสริมดวงให้มันมีพลังเนาะเพราะว่าอยู่น้ำหอมเขาจะมีการใส่หยินใส่เพชรใส่พลอยเข้าไปเสริมให้มันมีพลังเวลาฉีดให้มันมีพลังให้มันมีความมั่นใจลมว่าวน้ำผุนคนเน
2: า
0: ะ
2: อาจารย์ให้กับลูกศิษย์มีตัวไหนเด่นๆครับสำนักนี
0: ้อาคละที่ใส่ส่วนหลายกับเบสิกพื้นฐานเลยก็คือธาตุทั้ง4แหละดินน้ำลมไฟน้ำอะพระธาพวกนี้แล้วก็พวกอนโมพุทธายะแล้วก็จะเสริมเข้ามาอีกของเขาก็คือจะมียันที่ปูศิลาเพิ่นเขียนให้เพิ่นเคยเขียนให้เนาะอาจารย์ก็เอามาใส่เอามาสิกเนาะแล้วก็เอามาซักเนาะเพื่อให้มันมีพระพุทธคุณที่หลายขึ้น
2: ยันอะไรครับยันที่หลวงปู่ศิลาท่านเขียนให้มอบให
0: ้ยันที่หลวงปู่ศิลาเพิ่นมอบให้เป็นเฮาจะมาประสิทธิเป็นยันดวงแก้วเนาะยันดวงแก้วนี่จะหมายความหมายของมันก็คือความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์เนาะถ้าว่าดวงแก้วก็จะคือกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคอ่ะนะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นสายพญานาคเนาะสายลูกหลานพญานาคก็จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งความมีโชคลาภอย่างแบบนี้เนาะขั้นตอนในการเฮ็ดพิธีของเฮาก็คือจะมีการจืมมือเนาะจืมมือก็จะลงคาถาอาคมให้ค้าขายจับยังให้เป็นเงินเป็นทองแล้วก็จะมีการลงณหน้าท้องให้มีเสน่ห์ให้มีเสน่ห์มีตามนิยมให้คนเห็นคนฮักคนเอ็นดูให้เว้าจาน้ำพูน้ำคนเนาะให้คนฮักคนหอมให้คนสนับสนุนให้คนอุปถัมภ์คำสู่เฮาเนาะอันนั้นคือพิธีหลักๆของเฮา
3: คนนี่หลั่งไหลมาให้จานโยมฝันลงเขาเรียกเจิมณใช่ไหม
0: ใช่
3: ณณณอะไร
0: ณหน้าทอง
3: ณหน้าทองนะ
0: ให้มีสง่าราศี
3: ครับก็ด้วยแกนสังนี
0: ่ด้วยแกนสัง
3: แล้วก็แกนสังนี่ก็คือหัวนี่ทองคำนะ
0: หุ้มทองคำแท
3: ้หนักบาทฝ่านะแล้วก็ด้วยสีพึ่งครับสีพึ่งนี่เป็นสีพึ่งของผม
0: ของอาจารย์วันชัย
3: ที่เก็บมาจากพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุคโบราณเขาเรียกว่าร้อยปีร้อยพิธีแล้วก็หมื่นพระเกจิอาจารย์ก็จะมีประกอบมีฝังเบี้ยเบี้ยคือสัญลักษณ์ของพ่อแม่อุมาแล้วก็จะมีกะลาปังหาขาวเรื่องของเมตเรื่องของมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจและเรื่องของเสืออันนี้เป็นของหลวงพ่อเจือเป็นไม้กาลปังหาแก้ปัญหาการปัญหาและไม่มีปัญหาเสือยังไงก็คือเสือเพราะว่าคนได้ยินว่าเสือเนี่ยมันกลัวแล้วคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายนะท่านที่ให้อาจารย์จอมฝันลงณหน้าผากลงมือด้วยสีพึ่งชุดนี้นะฮะครับรับรองนะครับเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันเสนียดจังไร คนที่ไม่ดีคิดร้ายนะก็ต้องมาลายหายสิ้นก็เรียนเชิญทุกท่านมาได้เลยครับที่มหานครเวียงจันทร์ที่สำนักของอาจารย์จอมฝันนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนะว่าสำนักอยู่ไหนนะครับ
0: สำนักตั้งอยู่บ้านใหม่เมืองสีโคตรนครหลวงเวียงจันทร์ห่างจากสนามบินไม่ไกล
3: ครับ
0: อยู่โซนนี้แหละอยู
3: ่โซ
0: น
3: เบอร์โทรศัพท
0: ์เบอร์โทรศัพท์554924492
3: ครับก็นี่คือเรามาสดๆเลยนะนี่ตามรอยเจ้าแม่สายมูแห่งมหานครเวียงจันทร์นะฮะครับก็ฝากไว้หน่อยฝากคนที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศฝากไว้หน่อยครับ
0: สำหรับคนที่ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องข่าวเนาะเพราะว่าเราก็มีลูกศิษย์ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยถ้ามีโอกาสยังมามูอยู่ที่ลาวเนาะก็เรียนเชิญมาได้เนาะ
3: ครับครับก็โอเคนะ
2: อัคระอย่างที่เห็นลูกศิษย์มาสักมาลงกันเยอะเลยส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ผู้หญิงด้วยน่าจะเป็นเรื่องเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะครับ
0: แมน
2: อันนี้คืออะไรครับผมที่เห็นเน
0: ี่
2: ย
0: อันนี้เป็นยันกวางเหลียวหลังกวางเหลียวหลังเป็นยันฉบับของลาวตัวอัคระตัวธรรมลาวเนาะที่ว่ายอดนิยมสักหลายที่สุดจะเป็นด้านเมตตามหานิยมเนาะกวางเหลียวหลังเมตตามหานิยมเกี่ยวกับด้านเสน่ห์ให้เฮาเว้าจ๋าลงเว้าน้ำพุนคนเฮามีเสน่ห์แบบนี้เนาะจะเสริมยันตัวนี้เข้าไปยันตัวนี้ได้สักยอดฮิตของงานตำหนักเฮาเลยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ยันกว่างเดียวหลังตู่ธรรมลาวที่เป็นยันประจำตำหนักของเฮาเนาะและยังมียันที่สักคนสักหลายที่สุดก็คือจะเป็นยันปูศิลาเนาะอันนี้จะเป็นตู่อัคระลายมือที่ปูศิลาเขียนให้นามะนะนะอะอะนะนะอุอุนะสิเนมาสิสังทันติมานันทะอันนี้อาจารย์ก็ได้แกะออกมาเป็นยันเนาะเส้นตัวยางเนาะจะเห็นเป็นตัวยางจะเป็นยันแบบนี้ยันแบบนี้แล้วก็เป็นตัวทำลาวอันนี้ก็ได้ซักตลอดซักเป็นยันยอดนิยมของตำหนักเขาเลยที่หลายคนมาซักเนาะทั้งซักได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะตัวนี้หลักๆจะประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องตัวอัคระยันส่วนหลายจะนิ่งเป็นตัวทำลาวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของตำหนักเขาเลยอยากอนุรักษ์อาจารย์เป็นอยากอนุรักษ์แล้วก็อยากอนุรักษ์อยากสืบสานตัวอัคระลาวไว้เนาะก็เลยประสิทธิออกแบบมาให้เป็นยันอันของอันตู่ธรรมลาวเนาะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะบ่ค่อยฮู้ในเรื่องตู่ธรรมลาวนี่เนาะแล้วเฮาก็มาประสิทธิให้มันออกแบบให้มันสวยงามให้มันเบิ่งแล้วให้มันเป็นทางด้านเมตตามหานิยมไปเลยเนาะ
3: ครับก็ท่านได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์ยมฝันนะฮะแห่งมหานครเวียงจันทร์เรื่องของลงอักขระเรื่องของตักเรื่องของลงหน้าทองหรือกรีดลายมือนะฮะครับก็ท้ายรายการก็ต้องขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยที่มีจริงในสากลโลกโดนดานให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานๆนับประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปนะครับ
4: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
8: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้า มูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทพร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
2: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
9: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับฐานกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัตหีบอำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญวิทย์เทียนสมบูรณ์รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจ
4: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับช่วงเย็นๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาพบกันนะครับเวลานี้นะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น.กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมารีก็ประจำที่เดิมนะครับสัปดาห์นี้ก็เตรียมการนำบทสัมภาษณ์นั่งพูดคุยวิเคราะห์เรื่องของการเมืองระหว่างพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดคุณพระเดชภูริปฏิภาณนะครับนั่งพูดคุยกับนักวิชาการท่านเดิมนะครับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนที่ช่อง13สยามไทยนั่งถกกันเรื่องของการเมืองกันซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยธรรมดาเบรกแรกเนี่ยก็จะนำเสนอข่าวโน่นนี่นั่นประเด็นที่น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ขอหลีกทางให้ผู้ใหญ่สองท่านนั่งพูดคุยกันวิเคราะห์สนุกสนานแล้วก็ถึงพริกถึงขิงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายกอนุทินนะครับรัฐบาลภูมิใจไทยซึ่งวันนี้เนี่ยถูกหลายข้อหาเหลือเกินนะครับถูกประเด็นทางสังคมชี้ไปในหลายเรื่องก็สองท่านนั่งพูดคุยกันแบบผู้รู้นะครับเอาเรื่องของวงในที่เขานั่งเสวนาโต๊ะกลมกันเนี่ยเอามาพูดให้เราฟังไปเป็นพูดง่ายว่าในรายการในวันนี้เนี่ยต้องติดตามนะครับทุกคำพูดทุกมุมมองแล้วก็เอาไปคิดแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับว่าพญาไม้กับท่านบรรณวิทย์เนี่ยพูดคุยไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวอย่างไรประติดประต่ออย่างไรไปรับฟังกันเลยครับ
6: วันนี้การเมืองไทยมาถึงจุดนี้นะรัฐบาลปกครองอยู่ 4-5 เดือนเนี่ยเละตุ้มเปะเลยไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างผลงานจับต้องไม่ได้เลยนอกจากไปทัศนศึกษาร้องเพลงเป่าแซกโซโฟนอะไรกันเนี่ยแต่ว่าความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันลำบากมากเพราะว่าเงินมันฝืดเหลือเกินจับจ่ายใช้สอยก็แสนจะลำบากไม่ได้ช่วยอะไรให้เขามีความหวังเลยในขณะเดียวกันก็ประกาศไปเรื่อยเปื่อยเราจะเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกมันก็เหมือนคนเพ้อเจ้อไปเรื่อยไม่มีใครเขาเชื่อถือแล้วมันก็ได้เวลาพอดีเลยทวงคืนประเทศไทยนี่แหละครับทวงคืนประเทศไทยก็ท่านสนธิก็ออกมาทวงคืนประเทศไทยแล้วผมก็จะไปเอาประเทศไทยคืนมาโดยประเทศไทยก็ไม่มีใครเอาไปหรอกแต่ว่าที่ทวงคืนเพราะการปกครองมันถูกปกครองโดยกลุ่มน้ำเงินทั้งหมดมันก็จะต้องเอาคืนกันหน่อยเอาความอิสระเสรีภาพพอดีพอกินไม่ต้องกินดีอยู่ดีนะครับเพราะตอนนี้มันไม่มีจะแดกให้กลับเข้ามาท่านสนธิเขาก็จะนำแล้วผมก็จะไปด้วยเหตุการณ์จะเป็นยังไงพอเริ่มมีการจะออกเนี่ยจังหวะของคนที่สามีเขาเรียกมูดได้มูดจะลุยแล้วมันจะพังเละเทะกันหรือเปล่าต้องถามนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเลยครับพี่พเดชพญาไม้สวัสดีครับพี่เดชครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: เมื่อได้เวลาทันเวลาพอดีจังหวะเหมาะเลยแม่เอาไงครับเนี่ยบางครั้งคนเราเนี่ยมันต้องรู้จังหวะจากคนนะนี่จังหวะเป๊ะเลยอย่างวอลเลย์บอลชนะเนี่ยไม่ใช่จังหวะที่ผู้บริหารประเทศจะบอกนี่ไงคือความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องเราเอาเหรียญทองแชมป์เอเชียมาฝากให้พี่น้องมีความสุขแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงวะเนี่ย
7: เป็นเพื่อนเด็กเพราะตัวเองกล้าไม่เอาไม่รอดเพราะว่า ถึงวันนี้มาตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาจริงๆเนี่ยคุณเดวินเนี่ย
6: ครับ
7: อยู่กับการเมืองมาเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาอยู่มาแล้วเนี่ยถึงวันนี้ต้องถือว่า30ปี
6: ใช่
7: นะจาก39ถึง69เนี่ยปี39คุณเดวินมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะเป็นที่ปรึกษากระทรวงจากนั้นมาก็มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแล้วก็ตายมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะฮะก็อยู่ในอำนาจมาเกือบตลอดอ่ะ
6: ครับ
7: เพราะนั้นวันนี้ถ้าเขาบอกอะไรที่รัฐบาลเก่าทำมาแล้วมันไม่ต้องไม่ได้เลยมันคุณเดวินคุณอนุทินเกี่ยวข้องมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็หลายครั้งอยู่ในหลังหนาที่เป็นตัวหลักด้วยเพราะตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยกระทรวงหลักๆก็อยู่กับมหาดไทยก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสนธิวันนี้ออกมาเนี่ยสนธิยังเรียกว่าก็ยังไม่จัดศึกหนัก
6: ครับ
7: คือบอกว่าไม่ได้มาไล่รัฐบาลแล้วก็ไม่อยากให้ไม่ได้ลาออกแต่ว่าจะมาบอกว่าไอ้เรื่องของจีนเทาไอ้ยูเทาอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้รัฐบาลเข้าไปช่วยแก้ไขนิดก็เหมือนครั้งนี้ก็เหมือนว่าลองดูก่อนว่าถ้าออกมาทำม็อบเนี่ยจะเกิดไม่เกิดจะได้ไม่ได้มันเป็นโยนหินถามทางดูก็เลยเอาเรื่องที่มันเบาหน่อยแล้วก็สามารถจะถอยกลับได
6: ้
7: อย่างกรณีเป็นเรื่องที่พูดถึงเนี่ยเรื่องจีนเทาอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยถ้าเผื่อเราไปปั๊บมวลชนมาไม่พอน้อยไปหลงเหลงไว้หน่อยคือวันจันทร์ในการแถลงกับหนังสือพิมพ์ก่อน
6: ครับ
7: ถ้ารัฐบาลเรียกว่าใส่ใจนะฮะมันก็จะมีการพูดคุยกันหรือว่ามีการรับเรื่องราวกันไปแต่ถ้าไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญเขาก็จะเริ่มจากการจะไปยื่นหนังสือก็มีคนเดินไปหน้าทำเนียบแล้วทีนี้มันจะมีสนธิคงไม่มั่นใจว่ามันจะมีมวลชนระดับไหนเพราะเขาออกไปถ้าอย่างพันธมิตรเนี่ยเขาประสบความสำเร็จใช่ไหม
6: โอ้โหทะลุเป้า
7: แต่คราวเนี้ยเขาออกมาคราวเนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าถ้ามวยมันเล็กลงเนี่ยเขาก็เสียหน้าเหมือนกันก็เลยคล้ายๆก็ยั่งเชิงไปก่อนเรื่องเอาไม้แย่น้ำดูมันลึกแค่ไหนตื้นขนาดไหนถ้าเผื่อมันติดผมก็คงเป็นเรื่องเป็นราวนะมันจะไปถึงเนปาลถึงลังกาป่าก็สีลังกาป่าก็ยังว่ากันอีกทีนึงนะแต่ว่าขาประจำวันนี้ที่เคยมาเป็นแนวร่วมอยู่เก่าก็ต่างคนต่างก็รู้สึกจะอุ่นท้วนสบายไปนะ นะก็ไม่มีอะไรละแค่ราคาเลยใช่ไหมเหมือนไม่ได้ยินเรื่องราวอะไรทั้งสิ้น
6: ใช่
7: นะก็ไม่ได้ท่องพวกที่ขุนพลแห่งยุทธจักรทั้งหลายก็ถือว่าเรียบร้อยดีสนธิก็ชักจะหนาวกันไปออกไปคนเดียวก็แบบว่า
6: ครับ
7: นะแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยปากเร็วไปนิดหนึ่งนะจะบอกว่าที่บอกว่าประเทศไทยมันของคนไทยทุกคนเนี่ยคุณอนุทินต้องศึกษาหน่อยนะไอ้ว่าของทุกคนเนี่ยตัวเลขมันชัดแล้วว่าคนหนึ่งสิบคน 1% เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร
6: ่
7: คน 10% มีทรัพย์สินรวมแล้วเท่าไหร่คนทั้งชาติมีรวมแล้วเท่าไหร่ตัวเลขมันฟ้องว่าประเทศไทยไม่ใช่ของไทยทุกคน มันของพวกมึงไม่กี่คน
6: เพราะสถิติเดี๋ยวนี้มันเป๊ะเลย
7: นะตัวเลขนี่มันชัดเจนนะถ้ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วนะว่าตอนคุณปี39เนี่ยนี่ครัวเรือนเนี่ย 15% วันเนี้ย 66% นี่ฐานะก็ประมาณสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่วันนี้ขึ้นมาอีก2เท่าตัวนี่ฐานะแล้วนี่ครัวเรือนเนี่ยในเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นหนี้ที่กู้มาเพื่อซื้อรถยนต์ซื้อบ้านซื้อคอนโดหนี้ที่ไปเป็นหนี้กับแบงค์เป็นหนี้สาธารณะของครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้เพื่อการซื้อของมาให้สร้างความสุขให้ตัวเองเป็นบ้านเป็นที่ดินแต่วันเนี้ยมันไม่มีเรื่องนี้แล้วมันมีบ้านก็ขายไม่ได้มีที่ดินก็ขายไม่ได้มีเงินฝากก็ว่า มีเงินฝากก็ดอกเบี้ยก็ต่ำเตี้ยได้เกินประเทศมันสุดไปเยอะแล้ว ผมเอาเวลาช่วงเวลาที่คุณอนุทินมีอำนาจ นะเอาแค่ถึงที่คุณอนุทินอยู่ในครม.ตลอด
8: ครับ
7: ถึงแม้ชุดนี้เป็นชุดที่66แล้ว
8: ครับ
7: คุณอนุทินก็น่าจะอยู่กับรัฐบาลมาตั้งแต่ชุดละ60ต้นๆนั้นนะฮะนี่ชุดที่66จนมาเป็นนายกเบอร์32เนี่ยเพราะนั้นมันไม่ใช่บ้านเมืองของคนไทยทุกคนกฎหมายก็ไม่ใช่ของคนไทยทุกคน มันก็เลือกที่ใช้เลือกที่อยู
8: ่
7: นะฮะปารีนาไก่คุบที่ดินที่ราชบุรีเขาอะ
8: พ่อให้มา
7: ถ้าเทียบกับข้อดองนี่มันเหมือนไม้จิ้มฟันกับซุงสักเลยนะ
8: เออคนละเรื่องเลยใช่
7: นะ
8: ใช่ครับ
7: แต่คันนั้นโดนทุกดอกนะทั้งยึดทั้งนั้นทั้งจำคุกทั้งจะเอาจำคุกไปโดนทุกดอก
8: ตลอดชีวิตเล่นการเมือง
7: ของโกอะไรที่ฉันสาวลูกสาวที่เป็นรัฐมนตรีนั่นก็มีไปเปิดป๊อปแป๊บอยู่แถวเขาใหญ่นิดเดียวก็ตัวในระเนระนาดไปเลยเพราะนั้นมันบอกว่าวันนี้กฎหมายมันไม่ได้ถูกใช้กับคนทุกคนมันเอามาใช้กับคนบางคนบางกลุ่มนะแม้กระทั่งเรื่องงบประมาณมากมายมหาศาลวะเนี่ยสตง.ก็ไม่มีใครรับผิดชอบทุกอย่างวันนี้กฎหมายมันไม่ทำงานเมื่อมันไปจอดกับคนกลุ่มหนึ่งหรือคนสีหนึ่ง
8: ครับ
7: แต่มันจะมีผลกับคนทุกคนที่ไม่ใช่สีนี
8: ้
7: เพราะนั้นวันนี้ที่ส่วนที่ออกมาทวงคืนประเทศไทยเนี่ยเขาเน้นไว้ในส่วนบรรทัดสุดท้ายเขาว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายวันนี้ทั้งโลกที่เราคุยกันบนจอที่เกลื่อนไปหมดเนี่ยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งไอ้ X เนี่ยก็เขาถามกันเรื่อยๆกฎหมายมันไม่ใช่กฎหมาย
8: ใช่
7: กฎหมายมันไม่เป็นกฎหมายใช่ไหมมันเป็นเขาทวงกันเรื่องนี้หมดแม้กระทั่งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการโกงผลสอบโกงไอ้เรื่องของไอ
8: ้
7: สวไม่ก็ทางถ้าเอาไปให้มันลึกกว่านั้นก็ตั้งแต่การโกงสอบเข้าโรงเรียนในอำเภออื
8: ม
7: มันไม่ใช่ตอนที่คุณตอนที่ออกมาถามว่ามันกฎเพื่อให้กฎหมายเป็นกฎหมายเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าโอบามาเขาเป็นประธานอเมริกันเขาออกมาพูดคำหนึ่งว่ากฎหมายต้องเป็นใหญ่ที่สุดแต่ขณะนี้บ้านเราไม่ใช่โดยสิ้นเชิงเลยเพราะนักการที่คุณตอนที่ออกมาเนี่ยถ้าคุณนทินแกมองเรื่องนี้ไม่ออกเนี่ยอันตรายมันอันตรายว่าครับถ้าคนตัวใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยในสังคมเราเนี่ยนะที่เคยเป็นคนละพวกคนละฝ่ายวะเนี่ยมาพูดในเรื่องเดียวกันหมด มันพูดในเรื่องเดียวกันหมดผมว่าถ้าเขายังมีความสุขสนานแล้วก็มองทุกอย่างว่าเล็กน้อยแล้วก็คิดว่ามีร่ม มีเสื้อฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะกูมีเสื้อฝนแดดออกกูก็มีร่ม หนาวมาก็มีผ้าห่มร้อนมาก็มีพัดลม
8: เอ้
7: าไม่เป็นไรหรอกครับเพราะชีวิตผมถึงมาถึงวันนี
8: ้
7: ได้เห็นผู้ยิ่งใหญ่สารพัดชนิดเลยที่ลงไปอยู่ต่ำเตี้ยติดดินแล้วก็ติดคุกติดตารางมาเยอะเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ถ้าถึงเวลาของมันเนี่ยมันจะเขาจะเป็นชุดแรกเลยที่ลงไปต่ำยิ่งกว่าทุกที่เคยเป็นมาแล้วทั้งหมดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเหยียบย่ำความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยโดยที่ว่าไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะไปสอนครูบาอาจารย์จะไปสอนลูกศิษย์เรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบประเพณีศีลธรรมมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วเนี่ยพูดเรื่องกฎหมายก็เด็กก็ถามมาก็ตอบไม่ได้พูดเรื่องจริยธรรมก็พูดมาตอบไม่ได
8: ้
7: เรื่องความเป็นธรรมพูดมาก็ตอบไม่ได้อีก
8: ใช่
7: นะฮะหมดเลย และขณะที่กำลังมีปัญหามากมายวุ่นวายเนี่ยท่านนายกก็ชอบไปอยู่แต่การทรงดนตรีอยู่เรื่อยนะ
8: บันเทิงอย่างเดียว
7: ฮะก็มันเหมือนเยี่ยวรถหัวใจ
8: ใช่ขณะต่างชาติมาเขายังไม่ร้องเพลงเขาอีก
7: ขึ้นหน่อยซึมหน่อยเศร้าหน่อยนะแล้วก็ยอมรับครับปัญหามันเยอะแล้วผมก็เพิ่งมาอยู่ได้ปีเดียวเป็นนายกมีอำนาจตัดสินใจจริงๆก็มีปีนี้แหละนะฮะแต่การที่ผมจะตัดสินใจก็ไม่เหมือนท่านนายกในอดีตท่านตัดสินใจได้เลยไอ้ผมตัดสินใจก็กลัวจะมีนักร้องซ้ายขวาหน้าหลังมีองค์กรศิลปะคอยดูแลควบคุมอีกผมก็ทำอะไรไม่สะดวกแกน่าจะเล่นแบบออกไปแบบพี่นอปเอทอมต้นหน่อยแต่นี่ไม่ไหวเนี่ยนี่แกโออาร์เหลือเกินนะวันนี้ก็อย่างคุณพิชัยรัตนฤดกนะผู้เขียนนี่ก็ไปคนหนึ่งแล้ววันนี้คุณสนธิเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าแกโต้ตอบทุกคนใครมาแกตอบกลับหมด
8: หมดทุกคน
7: แล้วแกเหลืออะไรถ้าตกมาไหนก็โอ้โหสาหัสสาหัสนี่ก็หมดนี่พิชัยใครต่อใครเสรีพิสุทธิ์อย่างเง
8: ี้ยโอ้ยอย่าบอกว่าตะก่อนก็ชอบกันนะไม่รู้จะโกรธอะไรนักหนาเขาก็ตอบดีนะเสรีก็ตอบดีผมไม่ได้โกรธอะไรนักหนาเลยผมจะเอาทีนี้เขาก็โดนทีถ้าไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ก็คืนมา
7: ความจริงตัวเขาไม่ใช่เป้าเท่าไหร่หรอกเป้าไปอยู่ที่ภูมิใจไทยแล้วไปที่บ้านใหญ่ภูมิใจไทยส่วนใหญ่เนี่ยกระสุนไปตกทางนู้นแต่ตัวเองไปจุงไปตัวเองเอาไปกลางโรงรับกระสุนเอง
8: ใช่
7: ไหม
8: ครับ
7: ความจริงเนี่ยเขาพุ่งไปที่ตัวบ้านใหญ่นั่นเขารู้คนเราไม่มีโง่เลยเขารู้ใครมีอำนาจที่ไหน
8: ใช่ใช่ใช่
7: ใช่ไหมแต่ที่คุณอนุทินแกออกมารับเนี่ยเพื่อให้แกให้สังคมรู้ว่าแกใหญ่ไหม
8: ใช่
7: คนจีนเนี่ยกระสุนไปอีกทางนึงกระสุนมันตกไปอีกฝั่งนึงแล้วตอนนี้แกก็จะเป็นตัวประกอบสิเพราะว่าพระเอกกลายเป็นพระเอกคนที่นั่งอยู่เงียบๆขรึ
8: ม
7: ๆนะแกก็เลยต้องออกมานั่งรับบทเป็นมาเดือดร้อนเจ็บแทนพี่อยู่ให้เฉยดีกว่าเพราะการออกสื่อของสนธิครั้งนี้มันอาจจะดูเป็นการหยั่งเชิงไปหน่อยแต่ถ้ายังมีการโต้ตอบแบบนี้ผมว่าจะไปกันใหญ
8: ่
7: จะไปกันเรื่อยๆนะถึงแม้ขาประจำที่เดินขบวนจะไม่ค่อยออกมาเรียกว่าไม่ออกมาทำเรื่องที่เคยทำมาตลอดแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าไปเรียกว่าไปหลับไปนอนอยู่ที่ไหนไม่รู
8: ้จังหวะตอนนี้ทำไมมันกลายเป็นโกงทั้งเมืองแบบที่ท่านเสรีเขาบอกมันโกงทั้งหมดไม่ว่าโกงอะไรโกงเรื่องตั้งโกงสวโกงสอบนายอำเภอโอ้โหมันโกงทุกจุดเลยแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยมาถึงณวันนี้อนุทินบอกเป็นรัฐบาลที่ซื่อตรงที่สุดปราบโกงถามว่าไอ้โม่งน้ำมันไปไหนฮะเอาก็ยังตอบไม่ได้เลยที่มาแต่ละอันเนี่ยไม่ตอบไม่ได้สักเรื่องหนึ่งอ่ะ
7: ก็เนี่ยรู้เรื่องAI พาสปอร์ตที่มันเริ่มปรากฏออกมาแล้วว่าถามไอ AI ของไอชุดAI พาสปอร์ตถามว่านายกเป็นใครเขาบอกเป็นอุ๋งอิ๋งถ้าไปถามไปที่ Google มันจะตอบว่าอนุทินแต่ของเนี่ยเป็นข่าวออกมาแล้ววันเนี่ยถ้ามันจริงตามเนี่ยหน้าแตก
8: อ๋อจริงฮะเพราะว่าเขาบอกไอ้ตัวที่อ่านภาษาไทยของมันเนี่ยเวอร์ชันของชัยชนกเนี่ยมันอ่านภาษาไทยไม่เก่งเพราะฉะนั้นมันก็จะงงไม่รู้เรื่องแล้วถามไปมันก็จะตอบมาอีกแบบนึง
7: ก็เราเอาเงินพันกว่าล้านไอ้ AI เนี่ยเขาใช้เงินเป็นแสนล้าน
8: ครับ
7: ที่ฝรั่งมันทำเนี่ยมันลงทุนเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะเพื่อคนทั้งโลกเพราะนั้นมันเก่งกว่าเราเนี่ยแบบมหาศาลคุณไปสร้างขึ้นมาของคุณเองแล้วคุณอยากจะทำเองคล้ายๆว่าพายเรือในอ่างอ่ะแล้วก็พายเรือแค่ในอ่างมันก็เลยไม่สมจริงแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจหมดว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรทุกคนรู้หมดรัฐบาลสักใครสักรัฐบาลหนึ่งประกาศว่าเราจะทำกูเกิลของเราเองไงโ
8: อ
7: ้ฟังดูดีไหม
8: ดี
7: ฮะแต่ไม่มีทางเป็นไปได้
8: โอ้โหไม่มีทาง
7: ก็เหมือนกันอ
8: ่
7: ะ
8: ไม่มีทาง
7: ไอของเขานี่ก็เหมือนกัน
8: แล้วออกมาเละเลยนะเนี่ยพี่เดียดเนี่ยบรรดามือโปรทั้งหลายแหละด็อกเตอร์การดีนะเขาไปนั่งจับเวอร์ชันหมายก็เวอร์ชันมันน้อยมากเหมือนพี่เดียดไปซื้อโทรศัพท์ไอแรมน้อยๆอ่ะ
7: ไม่ตกแล้วไป แล้วตอนตกเราจะเห็นกันว่ามันสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนยิ่งคุณมีศัตรูมากๆเงี้ยจำคุณแม่นแน่นะฮะแล้วแต่ละคนนี่เป็นคนที่มีความทรงจำดีทั้งนั้นไม่ว่าจะสนธิไม่ว่าจะพิเศษสันเสรี
9: พว
7: กนี้ความทรงจำเป็นเลิศ
9: เขาถามพี่เดชว่าทำไมนายกไม่กล้าไปใต้บอกว่าเดี๋ยวข้าราชการก็จะนั่นเดือดร้อนไปแม่งทุกแห่งไม่ยอมไปใต้ต่างประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปหมดแต่ไม่ไปใต้
7: ชาวบ้านเฮชาวบ้านเฮชาวบ้านดีใจไม่อยากทำให้ชาวบ้านมีความสุข
9: มันจะเองก็อยากเห็นใบสารเขาบอกว่าญาติพี่น้องไปไหนก็เป็นคนสงขลาคนนี้เขาบอกน้ำท่วมไม่ได้เลย
7: ก็2วันร้อยกับจุดเออร้อยกับจุดวันนี้จับใครไม่ได้เลยคุณไปได้ไง
9: ไม่ได้ครับแมวตัวยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยบ้าหรือเปล่าคนตั้ง 300-400 คน
7: ไปถึงเดี๋ยวก็เจอโดนยูเครนโดนอิหร่านทำไงอ่ะ
9: เออ
7: ใช่ไหมครั้งนั้นมันมุสเขาก็เป็นพวกศาสนาศาสนาเดียวกันทางอิหร่านนะ
9: ใช่
7: เดี๋ยวขอมาปันสัก2ตัว
9: ใช่
7: เจ๊งเลยนะ
9: ใช่
7: ประเทศไทยร้องไห้เลยนะคุณเนวินเป็นอะไรไปเนี่ยไอ้คุณหนูเป็นอะไรไปเนี่ยพวกเราจะเสียใจมากๆเลยนะ
9: เออใช่ใช่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะ
7: เสียใจจนออกมาบนท้องถนนเลยนะออกมาหัวรอกกันเต็มเมือง
9: ไอ้ที่ไอ้ผู้ไม่หวังดีอ่ะที่นายกก็บอกไม่หวังดีอ่ะแม่งควงปืนไปปล้นไอ้โกโบเฮาส์อ่ะควงปืนแล้วตอน 20:00
7: น
9: ไอ้ผมก็นึกว่าแม่เอาปืนสั้นมาเล่นปืนยาวไปเลยเขาบอกเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่จับว่าห้ามมีอาวุธปืนแล้วแม่งควงปืนยาวไปเลยเออเอาดิแล้วทำไมเขาเราบอกไว้ว่ามีปืนผิดแล้วมันควงไปเลยไม่เห็นจับมันเลย
7: คือคนที่เราไปประจำการอยู่ที่นั่นน่ะเราแค่อยู่แค่ในบังเกอร์มันออกไปน้ำมันเอาที่ไหนอ่ะใช่ไหมน้ำมันเอาที่ไหนแล้วมีไป3คน5คนไปเป็นร้อยมันก็ไม่มีอะไรไปเป็น2คน3คนเมื่อไหร่มีทุกทีใช่ไหม
9: ใช่
7: แล้วก็มองไปตรงไหนก็รู้สึกว่าเขามันไม่ชอบมันเรียกว่าเป็นศัตรูไปหมดก็ลำบากนะฮะเพราะต้องเสียใจน้องๆทั้งหลายที่แต่งเครื่องแบบไปทำงานที่นั่น
9: อ
7: ่ะมันอยู่ในความตึงเครียดเหมือนฐานอเมริกันอ่ะลงจากเรือได้กำลังเฮฮากันใหญ่แถวเนี้ยก็อยู่นั้นก็ขนาดเผาไฟในเรือเผาห้องน้ำแล้วอ่ะ
9: แล้วพี่เห็นเรือมันมาอย่างสนิมทั้งลำเลยทาสีเรือแม่ยังไม่ยอมไปทากันเลยคนมันเครียดจะใช้กูไม่ทา
7: ใช่ไหมครับเพราะว่าขวัญเนี่ยมันสำคัญแล้วก็เป้าหมายมันต่างกันฝั่งเขาเนี่ยมันมีศรัทธามีการปลุกระดมมีการพูดถึงสวรรค์นรกมีการพูดถึงชัยชนะพูดถึงการตายแล้วเพื่อไปสวรรค์แต่ฝั่งเราเนี่ยไปเพราะรอว่าเมื่อไหร่จะปลดประจำการ
9: เออใช่
7: ใช่ไหมแล้วก็ฐานทางก็ไปอยู่เพื่อการมีเบี้ยดำรงชีพแล้วการปลุกปลอบเรื่องรักชั่วรักชาติมันก็ไม่มีกลายเป็นหน้าที
9: ่
7: คนหนึ่งรบด้วยใจคนหนึ่งรบด้วยหน้าที่สู้
5: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมารับฟังต่อในช่วงที่สองครับ
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: มาช่วงที่2นะครับไปรับฟังทั้ง2ท่านนะครับพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดกับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนั่งคุยการเมืองกันต่อเลยครับ
7: มันไม่ยอมคนมันสู้ด้วยจิตวิญญาณมันลำบากเพราะนั้นสิ่งที่คุณอนุทินเนี่ยจะต้องศึกษาดีว่า แกบอกว่าปากใต้เดี๋ยวจะดีขึ้น มันจะดีไงในเมื่อถ้าดูไปแล้ววันนี้คุณอนุทินเป็นคนที่อ่อนที่สุดในการเป็นนายกมันจริง
9: คุณยังไม่กล้าไปเลยอ่ะแล้วอ้างว่าเดี๋ยวใจเขาต้องมาเสียเวลาตอนรับแล้วที่อื่นไม่เห็นคุณกลัวเสียเวลาแล้วคุณไปสงขลาเพราะคุณลงไปนิดเดียวก็นราธิวาสแล้วไม่ไป
7: ก็ไม่อยากไปไปเดี๋ยวเชนเป็นนายกอ่ะไม่กล้าหรอกครับคุณอนุทินต้องวันเนี้ยแกต้องนั่งเฉยๆแล้วทำงานสักอย่างที่ให้ชนชาวบ้านมันรู้สึกว่านี่คืองานนายกกำลังทำงานให้พวกเขาสักอย่างนึงอะไรก็ได้ให้คนเขาเห็นว่าเนี่ยแหละคืออนาคตเขานี่คือความฝันนี่คือความหวังนะวันนี้มันไม่มีอะไรเลยว่าทะเลาะไปทะเลาะมาชาวบ้านก็หิวโหยหนี้สินเต็มตัวอนาคตไม่มีแต่มองบนจอก็มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีใครพูดถึงพวกเขาเลยแล้วก็อ้างกันไปทางนี้ก็อ้างทางนู้นก็อ้างประชาชนทั้งนั้นแต่ประชาชนจริงๆไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นแสงสว่างเข้าไปทำติดต่อเรื่องอะไรก็คือต้องจ่ายตังค์ลงหน้าแล้วเงินจะจ่ายตังค์ลงหน้าก็ไม่มีมันลำบากไปหมดนะวันนี้มีใครพูดเรื่องกินร่วมมั้งก็เงียบขี
9: ้
7: ยาบ้าก็ไม่พูดถึงกันแม้แต่20-30บาทแล้วตอนนี้นะฮะก็ไม่มีย้ายตำรวจอ้าวตำรวจมาก็โอเคย้ายกันมาเอาอนาคต7ปียังจะเป็นผบ. อยู
9: ่
7: 7ปีกำลังใจของคนที่อายุ50-60หายหมดทั้งกรมอ้าวไปประหลัดมหาไทย52
9: โอ้ยเตี้ยย้าย
7: อีก8ปีที่อยู่ข้างบนไม่อยากทำงานแล้ววิ่งหากล่องกันดีกว่าวิ่งหาเงินดีกว่าเพราะกล่องไม่มีแล้วใช่ไหม
9: ครับ
7: ก็อยู่ไปก็ไม่มีอะไรก็จะเกษียณกันแบบไม่มีอนาคตไม่ต้องไปหวังเรื่องเก้าอี
9: ้
7: ตรงไหนที่มันเกาะได้ก็เกาะอยู่ตรงไหนก็วิ่งไปหาไอ้ที่มันมีเบอร
9: ์
7: แค่นั้นเอง
9: แล้วนี่คดียังไม่จบสักคดีนะฮะโรงเรียนในอำเภอมาอีกแล้วบอกเฮ้ยสอบในอำเภอต้องเสียตังค์อีกเอาหูยความกลัวยังไม่หายความควายเข้ามาอีกแล้วเละเทะเฉพาะมหาไทยอันเดียวนี่เละตุ้งเป๊ะเลยพี่เด็ด
7: ก็มหาไทยก็ในช่วงหลังๆนี่ก็เป็นของภูมิใจไทยเป็นหลักและในภูมิใจไทยเป็นหลักนี่ก็เป็นของชาญวิรุฬคุณ
9: เหมาตัวแต่พ่อนะ
7: เพราะนั้นวันนี้ท่านก็รู้จักหมดนะฮะแล้วก็ไอ้การที่คนอายุ52มาเป็นประหลัดได้เนี่ยก็แปลว่าเขาต้องมาตั้งแต่ในอำเภ
9: อใช่ใช่
7: รุ่นแรกครบเป็นเด็กๆสอบได้ผ่าน
9: ใช่ใช
7: ่ใช่ไหมก็มันถ้าพูดง่ายเขารับคิวตั้งแต่วันนั้นแล้วมันถึงมีวันนี้ไงใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณพออายุคุณได้ปั๊บ

0: ของกระทรวงเนี่ยเลิกกันกระทรวงมหาไทยกระทรวงคมนาคมภูมิใจไทยต้องเอาไว้ตลอดเพราะถ้ามหาไทยไม่เอาเมื่อไหร่เขากระโดงก็ไปเขากระเด็นกระดอนเลยแล้วถ้าไม่เอาคมนาคมก็เรียบร้อยไปเลยคราวนี้หนักกับเก่าเลยวอโต้จีพงจีพีอะไรไม่ต้องมีเลย
1: คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็สู้เพื่อให้พรรคเขาอยู่ได
0: ้
1: เพื่อให้พรรคเขาปลอดภัยแต่ชัยชนะของเขาเนี่ยคนที่ว่าสิ่งที่จมลงไปเนี่ยคือประเทศไทยสิ่งที่จมลงไปเนี่ยคือความถูกต้องทั้งหมด มันไม่ถูกแล้ววันนี้จะไปบอกว่าใครชาวบ้านธรรมดาทำมาหากินยังไงมันคือไม่รู้จะคือผมสงสารนะครูบาอาจารย์นะไม่รู้จะสอนเด็กยังไงแล้ว
0: อ่ะใช่
1: ไม่รู้จะสอนยังไงแล้วนะฮะมันไปไม่รอดจริง
0: ๆ
1: แต่ผมก็ไม่รู้เขาจะมันจะไปอย่างนี้ไปยังไงมันจะไปถึงตอนไหนแล้วก็ถ่ายยากจริงๆแล้วก็ไอ้ความจริงก็พูดไม่ได้ซะอีก
0: เออภาพที่มันออกไปทั่วโลกนะพี่ตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับดันไปถ่ายที่หน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นะโอ้โหมันตรวจอาวุธนักเรียนเนี่ยนะยังกับพี่เด็ดตรวจเข้าสนามบินนะโอ้โหมันตรวจเลี้ยงคนเอาตีตีตีตีรีบไปผ่านเลยเขาไปตรวจละเอียดแล้วเฮ้ยเราตรวจนักเรียนชั้นประถมเนี่ยตรวจขนาดนี้เลยเหรอโอ้แสดงว่าบ้านเมืองนี่มันน่ากลัวมากภาพออกไปนี่เขาจะรู้สึกยังไงพี่เด็ดจะมาลงทุนไหม
1: มันเป็นภาพโปรประกันได
0: ้
1: เฉยเฉยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ความจริงมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำว่าไร้สาระด้วยใช่ไหมปืนมีเด็กจะตีกันไม่ใช่เด็กเทศรินมันเคยตีกับใครเลย
0: นั่นเลยผมยังสงสัย
1: ผมก็งงอยู
0: ่มันนักเรียนอันดับหนึ่งน
1: ะ
0: มันต้องโรงเรียนที่เด่นนะช่าง
1: ช่างประคนประตูบานกับ
0: อุเทนนะเดี๋ยวคอยสงสัยสีหน่อย
1: หรือไม่ก็ช่างคนประตูบานกับนักเรียนในวัดเจ้าปลอสมัยหนึ่งมี
0: แต่ผมอยู่ไงว่ามีอะไรนะที่จะมารอยังทางไม่อยู่เลย
1: แ
0: ต่ที่ผมเรียนสาธิตแต่ผมขับ
1: มาไปเอาโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้โรงเรียนเซรินอย่างงี้โอ้โห
0: ก็ไม่ต้องอะไรอะไอโรงเรียนสาธิตปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอุเทนนักเรียนไปเท่าคนอุเทนมันยกพวกมาจะตีพวกมันตีกันเองเลยมันบอกมึงบอกมาตีทำไมอะไรของพวกมันจะชงไม่เป็นเลยมันยังไม่รู้เรื่องเลย
1: คนเรียนดีสุดคนเรียนเร็วเจอ
0: ใช่ใช่โอ้โหนี่มัน
1: ที่ก็เรื่องปืนเนี่ยพูดเรื่องปืนก็ดีละถ้าเขาให้อำนาจเนี่ยไปอยู่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการค้นปืนชาวบ้านได้นะฆ่ากันอีกเยอะแยะ
0: โอ้แน่นอน
1: เยอะแยะใครก็อยากจะเป็นอำเภอใครอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะอำนาจคนมันเยอะแล้วมันไม่ถูกกันอยู่แล้วอ่ะ
0: แน่นอนมันเยอะ
1: มันไม่ถูกกันอยู่แล้วมันก็จะต้องฆ่ากันเพื่อจะเป็น
0: แล้วให้แก้กฎหมายใหม่ไอ้ผู้ใหญ่บ้านเป็นไม่มีเทอมโอ้ยเฮ็ดบอกว่าพี่เด็ดคอยแฝงขนแม่งลูกเดียวเลย
1: ก็ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไม่มีเทอมแล้วมันมีเกษียณไหมถ้าไม่เกษียณผมจะข้าวหน้าผมจะไปเป็นเอง
0: เออที่ไม่มีเกษียณนะฮะ
1: ผมก็อยากได้อำนาจคนบ้านคนนู้นบ้านคนนี้นี
0: ่แล้วก็คือคนได้ด้วยเออเหมือนมีผลในการศึกเลย
1: แล้วถ้าผมเป็นคำนั้นผมจะไปคนบ้านเขาผมต้องพกปืนได้นะ
0: ถูกต้องไ
1: หมทำงานนี่มีหน้าที่นี
0: ่ไม่พกปืนไปใครจะกล้ามาต้องกัดเลย
1: ใช่ไหมผมมีราคามากเลยนะยิ่งกับสอสอยสอสอนี่คนไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมาย
1: นะ
0: เอาสอสอเอาปืนไปผิดด้วย
1: ผิด
0: เ
1: ออตำรวจยังผิดเลยถ้าแต่งนอกเครื่องแบบ
0: เขาบอกกันแต่นี่ตำรวจ
1: แต่ผมกำลังพูดว่าผมจะไปคนผมจะไปทำงานผมมีอำนาจเต็มของผมใช่ไหมถ้าบาวิทไปไปพักในบังกะโลในพื้นที่ผมอ่ะผมบอกน่าจะสงสัยระดับนี้ต้องมีของแน่
0: ใช่
1: เขาทางทำให้เรื่องเล็กๆมันวุ่นวายไปหมด
0: ผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเขาออกมาเนี่ยผมก็จะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านแถวบ้านผมที่เคยอยู่กับสัญญาปทุมธานีเนี่ยกูเอาละง่ายสุดคือผู้ใหญ่บ้านมันหน่วยเล็กสุดกูเดินเลยกูเดินซื้อเสียงแม่งเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านพอแล้วงานเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่บ้านนี่ก็น่าจะสักเสียสักครับล้านหนึ่งก็มันแพงนะ
0: แพงแต่ว่ามันน้อย
1: น้อยแต่ต้องจ่ายแพงนะถ้าเขามีประมาณ300เสียงก็ต้องมี150เสียงถ้า150เสียงก็จ่ายไปเลย300 3,000 คูณ150
0: สู้เลย
1: และอำนาจยาว
0: เลยแล้วพอเป็นทีแล้วเดี๋ยว

0: ็นยาวเลยเพราะ
1: พอเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านบรรณวิทย์อยู่ยังไงอ่ะก็ผมคนบ้านทุกวัน
0: คนทุกวัน
1: แล้วลูกน้องจะไปอยู่ไหนลูกน้องก็พกปืนไม่ได้แล้วมาอยู่ซุ้มผมถึงพกได้
0: เรียบร้อยเลย
1: ใช่ไหมแต่นั้นก็มาหมดปัญญา
0: เป็น forever เลย
1: โอ้โหนี่หาเรื่องจะให้เกิดสงครามแก๊ง
0: บ้านเมืองจะยุ่งบ้านเมืองจะยุ่งนะครับแหมเราคุยเรื่องนี้แล้วก็แฟนๆบอกทำไมพี่เด่นไม่คุยเรื่องที่ชาวบ้านเขาคุยบ้างผมบอกได้เลยเดี๋ยวเบรกด้านแต่นี้วิเคราะห์ความงามมั่งแตงโมเจ้าพญาเจอกับแม่นาคพระโขนงเอาละถ้าพี่เด่นจะจอดหรือจะแจวเนี่ย
1: ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ในเสียอะไรบอกว่าที่เจอศพแตงโมพระแตงโมเข้าฝันนะแล้วมากับปานเทพเมื่อวานนี้ก็มีบางคนบอกว่ามีดนใจในเทปที่ออกมาก็บอกว่ามีเสียงเตโมแทรกเข้ามา
0: เออ
1: มาผมก็บอกโอ้โหนี่เราก็ยังสร้างหนังผีเรื่องใหม่ละ
0: แม่นาคพระโขนงนี่กินไป100ปีนะเออ
1: ก็กินถึงไอ้พ่อมากพระโขนงอยากมารวยไปเลย
0: ใช่
1: ผมว่าเรื่องแตงโมเนี่ยเธอตายเนี่ยนะฮะมันพวกเราท่านบรรวิทย์เป็นทหารเรือ
0: ครับ
1: นะคงจะอยู่กับเรือเล็กเรือเล็กเรือเร็วมาเยอะไอ้ผมก็เป็นคนเล่นเรือมีผมก็มีเรือ
0: สปีดโบ
1: ๊ทผมก็มีนะฮะผมก็รู้ว่าเรือมันมีที่นั่งยังไงเครื่องถ้าเครื่องหลังเป็นยังไงเครื่องท้ายเป็นยังไงวันแรกที่เขาพลาดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเธอไปนั่งฉี่แล้วก็ตกเรือ มันโกหกตั้งแต่บาทแรกเลย มันสิ่งพูดเธอคนที่พูดแล้วคนได้สร้างเรื่องเนี่ยตกใจจนคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีเลยไปพล็อตเรื่องซึ่งคนมันเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม
1: ่
0: ได้
1: นะถ้าไปบอกว่าขณะนั้นกินไปเตรียมตัวไปโหนเราจะถ่ายรูปแล้วก็พัดตกไปบริเวณคลื่นมาแล้วพัดหล่นลงไปอย่างนี
0: ้พอไหว
1: ยังพอคุยกันได้นะ
0: พอไหว
1: นะฮะยังพอคุยกันได้แต่มันพอไปบอกว่านั่งฉี่ปั๊บมันตายเลยที่ตายเลยเพราะว่าในเรือเนี่ยมันทุกลำที่ระดับเนี้ยราคานี้เขาจะมีห้องน้ำ 100%
0: ครับ
1: นะฮะแล้วห้องน้ำเขาก็เป็นที่รองห้องที่นั่งแล้วหัวไม่โผล่ขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็มีประตูปิด
0: ใช่อยู่ใต
1: ้แล้วมันก็เป็นกระโถน
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ถึงเวลาไปนั่งเสร็จก็เอาออกไปทิ้ง
0: ใช่
1: นะมันไม่มีเหตุผลที่เธอต้องไปทำแบบนั้นเลยนะและตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีที่ให้จับมันไม่มีที่ให้จับต้องจับแขนจับขาแล้วคุณจับแขนแล้วก็ต้องหันหน้าหากันอีกแล้วที่สำคัญคือที่เป็นข่าวคือว่าชุดที่ใส่ก็ไม่ใช่ชุดที่ทำงานจะใช้ธุรกิจแบบนั้นง่าย
0: เ
1: ป็นชุดรัดรูปเก็บเนื้อใช่ไหมฮะเป็นชุดรัดรูปเก็บอยู่คนจะไปเที่ยวล่องเรือเจ้าพระยาเนี่ยจะใส่ชุดลัดรูปไปเพื่ออะไร
0: ไม่ได้นะพี่ตกน้ำตายนะ
1: นั่นคือการระวังตัวอยู่แล้ว
0: ผมมีบ้านริมน้ำพอคนลงเรือไปใส่เกงหลวมหมดเลยผมจะบอกให้อันดวงนุ่งแหวนไม่ต้องใส่นะเหี้ยตกน้ำแล้วแม่งทวง
1: ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพอไปเริ่มต้นที่มันผิดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องจบไม่ลงนะแล้วเป็นสาวแตงโมด้วยเรื่องมันก็ไปกันใหญ
0: ่
1: ตอนนี้วันนี้ไอ้สังคมนะชี้เป้าไปถูกหมดแล้วแหละแต่เราก็คงต้องตามไปดูเพราะเราเองก็เรารู้แต่เราก็พูดไม่ได้แล้วก็ต้องเชื่ออย่างที่สังคมก็เชื่อ
0: ครับนะแล้วเราอย่าไปรู้ตรงนั้นเลยถ้ารู้ถึงตรงนั้นเดี๋ยวมันจะมีหมายศาลมา
1: เราเชื่ออย่างที่เขาเชื่อนะแล้วเราก็ไม่รู้จะเถียงกันยังไงว่าไม่ที่เรนเขาพูดไม่จริงมันไม่มีข้อมูลที่มานั่งเถียงให้ด้วยนะนั่นเรื่องของแตงโมเนี่ยก็คงจะมีผลไปอีกยาวมันไม่ใช่เรื่อง
0: ม
1: ันเรื่องเกินเรื่องฆาตกรรมละมันกลายเป็นไปแรงกว่าละแต่เราก็คงจะต้องไว้จบไว้แค่นี้ก่อนเรื่องนี
0: ้ถนอมตัวหน่อยและทำไมเนี่ยมันจบไปแล้วนะมันปิดเรื่องไปแล้วมันทำไมมันมาเกิดใหม่อ่ะ แล้วเกินไปคราวนี้น่ากลัวเก่าเลยโอ้โหขวัญอุษามณีมาบอกโอ้โหคนละคนเลย
1: อันนี้พลิกขึ้นมาแบบ 100% เลยเป็นการเซ็นรับรองเรื่องราวเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดน่ะคือเรื่องโกหก
0: เออนั่นเนี่ย
1: มันเรานี่มันถ้าเผื่อแต่ยังว่ากฎหมายถ้ายังกฎหมายยังไม่เป็นกฎหมายเราก็คงจะได้แต่เรื่องราวครั้งนี
0: ้
1: มันก็คงจะไม่ไปได้มาใหญ่กว่านี
0: ้
1: นะไอ้คนสองผู้หญิงที่ชื่อกระต่ายก็อาจจะโดนคดีความไปนะว่าเอาความเท็จเข้าไปกบเกลื่อนขวัญ
0: อ
1: ุษามณีเธอก็ออกมายืนชัดเจนว่าเธออยู่ตรงนั้นวันนั้นแล้วเธอก็บอก
0: คนละลำกันด้วย
1: คนละลำแล้วไอ้เรือที่เอาเรือของขวัญวณีเนี่ยไปอ้างยิง
0: อ
1: ยู่ในสำนวนอ
0: ี
1: กแกงเรืออีกลำของตัวเองมัน
0: ไปเลอะเทอะเลย
1: ถ้าเป็นบ้านอื่นมืออื่นนะเราคงได้เห็นเรื่องราวสนุกสนานกันนี่แต่วันนี้มันก็คงอยู่ได้แค่นี้แหละผมว่า
0: ไปไม่ได้แล้วนะ
1: มันไปไม่ได้มันก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวก็คบเกิดมันไปจนได
0: ้
1: กบฝังกันไปเรื่องราว
0: แม่มันไม่น่าถึงตายกันเลยนะครับเรื่องไม่สมควรจะตายเลยนะมันไปตายกันแม่มันเรื่อง
1: ก็เรื่องนี้ก็
0: เล็กน้อยเลย
1: เรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดเรื่องตามหลังมาอย่างยืดยาวมาจนถึงรุกวันเนี้ยถ้าจะคุยแบบต้องไปเดาๆกันต้องไปจิ๊กซอกันเองแล้วกันนะฮะผมก็ไม่สามารถจะเดาอย่างละเอียดได้นะทั้งหมดเนี่ยจากเรื่องนี้ก็เริ่มต้นจนเป็นเรื่องราวทุกวันนี้ทำไมคนหนึ่งต้องเป็นที่ตำรวจทำไมจะต้องมีเอาสอวามาดูทำไมมันมาจากเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องตรงนี้แหละที่ทำให้มันยิ่งโตขึ้นจนกลายเป็นเรื่องการเมืองใหญ่วันนี้ก็เพราะเรื่องนี้จากเหตุที่เราการจะกบฝังบางเรื่องมันก็ยิ่งปิดมันก็ยิ่งเปิดยิ่งปิดมันก็ยิ่งเปิดมันทั้งมันไม่ใช่มันเนี่ยยิ่งจะกบฝังมันก็ยิ่งไปใหญ
0: ่
1: แล้วมันจะพอมีฝั่งตรงข้ามทางการเมืองด้วยมันก็เลยยิ่งคลุ้งไปคลุ้งไปครบคนก็ไม่ยอมไม่กบฝัง
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วเรื่องนี้คนชอบเลยนะคนชอบมากการเมืองเยอะ
1: อันนี้จะเป็นละครติดคนติดตามเลย
0: โอ้โห
1: แต่คนสร้างหนังคงจะอยู่ลำบาก
0: เพราะว่าเมืองไทยมันขู่เก่ง
1: เรื่องนี้นะถ้าเราไปจิ๊กซอดีๆนะแล้วจากวันเนี้ยนี่คือต้นเรื่องมาถึงการเมืองวันนี้ด้วย
0: เออใช่ใช่ใช่
1: มาถึงวันนี้เลย
0: สองขั้วใส่กันมึง
1: นี่แหละนี่แหละเอาละอย่าแพ้ดิ
0: เอาแค่นี
2: ้ครับท่านผู้ฟังครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับในวันเสาร์นี้ก็เอามานำเสนอกันนั่งพูดคุยกันออกรสชาติเจาะลึกทุกประเด็นนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดการถกเถียงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเซ็งแซ่ในสังคมไทยในขนาดนี้นะครับหลายเรื่องถ้าปฏิปต่อกันให้ดีๆก็จะรู้ครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ฟังวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่ตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและกับผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่5เดือนกันยายน2569เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของข้าราชการเกษียณขอพูดไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณข้าราชการทุกท่านที่จะครบอายุ60ปีที่ได้ทำคุณูปการต่อประเทศชาติเรามากมายประชาชนชาวไทยและประชาชนทั่วโลกได้รับอานิสงส์ได้รับการบริการจากท่านขอท่านเกษียณราชการไปด้วยความสุขสุขทั้งกายใจสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเดี๋ยวจะไม่ได้พูดก่อนนะครับขออวยพรให้เพื่อนๆก่อนด้วยความจริงใจด้วยความจริงใจแม้จะไม่ได้มีโอกาสจะเดินทางไปแสดงมุทิตาจิตกับท่านทุกสถานที่แต่ขอมีเสียงน้อยๆนี้บอกท่านได้ว่าขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอบคุณสิ่งที่ท่านสร้างบ้านแปลงเมืองมานี่นี่ยิ้มผมก็ยิ้มให้กับเพื่อนๆทุกคนยิ้มให้เพื่อนๆทุกคนที่รับบริการนะครับมาดูข่าวคราวต่างประเทศของวันนี้จะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนผมมาอิมแพคหัวใจตรงข่าวอะไรรู้ไหมครับข่าวของฟกสวักเก้นปลดพนักงานถึง50,000คนโอ้โหนี่ล้างไพ่กันเลยเหรอจนกระทั่งจะต้องปลดถึง100,000คนฉันจะต้องคลิกไปดูว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างนี่รถหรูรถอะไรเกิดปฏิวัติอะไรกับวงการยานยนต์อย่างนั้นหรือฉะนั้นเพื่อนๆสนใจงานนี้ที่ขับขี่ยวดยานบนถนนทั้งหลายแหล่นะครับต้องสำเนียกฟังข่าวนี้ซะแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเช้าหรือภาคเย็นว่าเอ๊ะรถหรูๆที่เพื่อนนั่งอยู่นี่บางรุ่นบางคันหายไปเลยนะแล้วการบริการจะเป็นเช่นไรเมื่อรถมันหายไปแล้วคิดตัวเองฉะนั้นผมจะมาเล่าในเรื่องของความรู้ให้ฟังว่าในวงการรถสันดาปหรือวงการรถ EV คาร์เนี่ยเป็นยังไงทำไมมันถึงวิกฤตการมันถึงเป็น globalization อย่างนี้แม่ไม่ได้พูดนานแล้วนะครับว่า globalization โลกาภิวัตน์เนี่ยและโฟกัสอีกโฟกัสหนึ่งหลังจากที่มีการไปตรวจขันเข้มงวดกับ Data Center Data Center นี่โอ้โหพอไปค้นมาจริงๆแล้วสะพรึงหน้าสะพรึงกลัวมากขนลุกขนแขนก็สแตนด์อัพอีกโอ้โหฉะนั้นแค่สองเรื่องใหญ่นี้นะอาจจะไม่เน้นในเรื่องข่าวนะจะเอาเรื่องสารดีและความรู้มาให้เพื่อนฟังเพื่อนจะได้รู้รอบข้างว่าเป็นอย่างไรให้สมกับเรื่องราวของโลกสีน้ำเงินใบนี้โลกสีน้ำเงินใบนี้มันมีเรื่องราวที่น่าสะพรึงมากแค่ไหนโดยเฉพาะ Data Center ศูนย์เก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลศูนย์ข้อมูลผมมีพูดเป็นประจำตั้งแต่สมัยเรียนป.ตรีแล้วหรือตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วมัธยมตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายมหาลัยก็ปนั่นแหละปตีวทวเอก็สนใจเรื่อง Data มาตลอด นะเรียกว่านาต้าที่สนใจแรกเรื่องแรกก็คือห้องสมุดห้องสมุดนะห้องสมุดดุจลูกแห่งหนังสืออีกอย่างคือนิเวศเขตสถานของนักปราชญ์ผู้รู้เชี่ยวชาญใครต้องการพบท่านให้มันมาไม่มีห้องสมุดที่ไหนนะครับจะเดินทางไปหาคนเราต้องเดินทางเข้าห้องสมุดห้องสมุดคือศูนย์รวมของ Data แต่ Data ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น Data Digital เราจะเป็นฮับ Data ได้ไหมเอ้าหรือว่ากันสิงคโปร์ใกล้ๆเนี่ยเขาเอาแล้วนะแต่ของเรานี่โอ้โหนี่ถอนหายใจเอ้ายังไม่ขายไก่ให้กากินขยับตามผมมาเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจมากไปดูบรรยากาศทั่วไปของโลกใบนี้ก่อนนะครับบนโลกสีน้ำเงินใบนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างสหรัฐและอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปอีกปรับตัวถึงใกล้ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยแล้วสู้กันเข้าไปเราฟังหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้จะไปเก่งอะไรก็รีบเก่งโดยเฉพาะเก่งน้ำมันนี่ไปเล่าเรื่องเงินเยนเงินบาทนะเงินเยนต้องไปแลกดอลลาร์เอาไปซื้อน้ำมันนะเงินบาทเราก็เหมือนกันต้องไปซื้อดอลลาร์แล้วเอาจากพอซื้อดอลลาร์แลกดอลลาร์เสร็จก็เอาไปซื้อน้ำมันวนอยู่อย่างนี้แหละมันก็เลยทำให้ดีดตัวสูงขึ้นยิ่งสถานการณ์สงครามเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งระวังส่วนรัสเซียกับยูเครนมีสัญญาณว่ายังไงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้แสดงออกความหวังในโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงการหยุดยิงที่ยาวนานถึง4ปีครึ่งโอ้โหเล่นเป็นรอบหนึ่งของโอลิมปิกเลยนะโอลิมปิกรอบหน้าปีหน้าเนี่ย14ปีครึ่งเลยนะโดยสหรัฐจะเตรียมส่งทีมไปหาลือแหมพอพูดถึงสหรัฐจะเป็นจริงอีกไม่น้อยเนี่ยอย่าเอานิสัยตาทำมาใช้นะเดี๋ยวหยุดยิงด้วยยิงไปเซ็นสัญญาที่นั่นนี่แล้วก็ยกเลิกแล้วก็ยิงอีกไม่มีความหมายเลยลายเซ็นของตัวเองเนี่ยเอาคราวนี้เอาให้มั่นเหมาะเลยนะจะได้ยุติสงครามกันเสียทียุติแล้วจะมาตรงกับคำพูดของตังแหมตรงไหนตรงที่ตังแหมพูดหลายครั้งว่าสงครามโลกครั้งที่3ไม่มีจริงเกิดขึ้นยากและไม่มีด้วยยิ่งนานๆไปยิ่งไม่มีจะมีสงครามเศรษฐกิจนี่แหละสงครามเศรษฐกิจนี่แหละซึ่งเขาไม่เรียกว่าสงครามสงครามก็ต้องเอาปืนยิงกันสิอันนี้การต่อสู้ทางเศรษฐกิจส่วนภาพรวมทั่วไปนะครับเขาบอกว่าธนาคารกลางของเกาหลีใต้นี่รายงานตัวเลขเกินดุลบัญชีเดินสะพัดโอ้โหเพราะ AI แข็งแกร่งขึ้นของเราเนี่ย1,600 ล้านเนี่ยไปส่งให้เขาบ้างเปล่าเนี่ยของเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะสรุปวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสูงถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะเตรียมตัวเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเห็นไหม AI ปัญญาประดิษฐ์เขาอะนะเขาจะระดมหุ้นของเราหุ้นกู้รัฐบาลออกมาตอนต้นชั่วโมงเนี่ยของเขาหุ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไปอีกหุ้นสร้างงานนะว่ากันไปเอ้ามาดูข่าวๆที่ผมได้ต้นไว้นะครับก็คือ Volkswagen ได้มีการปลดพนักงานเพิ่มอีก 50,000 ตำแหน่งทั่วโลกและอาจพุ่งถึง 100,000 ตำแหน่งเหตุผลก็คือว่าโอ้ก็มันสะเทือนมาจากจีนเนาะสะเทือนมาจากจีนจีนก็เอ้ามาดูทั่วไปก่อนเขาบอกว่ายังไงเป็นแรงสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ89ปีของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกบอร์ดบริหารของ Volkswagen อนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งประวัติศาสตร์ปลดพนักงาน 50,000 คนทั่วโลกและอาจขยายไปถึง 100,000 คนเพื่อลองคิดดูสิมันจะเยอะแค่ไหนโรงงานในประเทศไทยไม่เท่าหรอกมั้งนี่โครงอุตสาหกรรมยุบไปเลยเพราะว่าเกิดจากการสูญเสียแชมป์ในตลาดของตลาดรถยนต์ที่ ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่กำไรของโฟล์กซ์วาเก้นจีนดิ่งลงกว่า 80% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากโดนค่ายรถไฟฟ้า EV ของบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ก็อย่างที่เรารู้แหละ BYD แหละแย่งตลาดและปัญหากำลังการผลิตล้นเมื่อถูกแย่งตลาดผิดมาก็เลยล้นปัจจุบันโรงงานของ Volkswagen ในยุโรปมีกำลังการผลิตส่วนเกินสูงถึง 500,000 คันต่อปีทำให้อยู่ระหว่างพิจารณาอนาคตและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของโรงงานในเยอรมันอีก4แห่งเห็นไหมโรงงานอีก4แห่งก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้งานอีกและจะจำเป็นต้องเรียกว่าลดกำลังการผลิตของรถยนต์อีกครึ่งหนึ่งซึ่งบริษัทเตรียมลดจำนวนรถยนต์ที่ผลิตลงถึง 50% และลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ลงอีก 75% ภายในปี2035ตอนนี้29ใช่ไหมอีก6ปีจะผลิตเฉพาะรุ่นที่มีลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาดและโดดเด่นเห็นไหม Volkswagen จะมีกี่คันล่ะคอยดูนะที่พูดไปให้เพื่อนคิดไปเรื่อยนะว่าถ้าเขาไม่ผลิตแล้วรถเราจะมีอะไรที่ไหนนะส่วนสภาพแรงงานของ Volkswagen ก็มีการต่อรองฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาพต่อรองกันว่าทำยังไงถึงจะดูดีรถของพวกฉันแล้วลดแรงงานแล้วอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ไม่ธรรมดานะครับ50,000คนวิกฤตครั้งนี้เขาเรียกว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นทั้งในเครือของ Volkswagen Group นั่นไอ้ตรงคำว่า Volkswagen Group นี่แหละทำให้ผมสะดุดสำหรับข่าวนี้ Volkswagen Group นี้มีแบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมและซุปเปอร์คาร์อย่างเช่นAudi สะดุ้งโหยงไหม Porsche สะดุ้งโหยงไหมจะต้องถูกปรับเหมือนกันนั่นฉะนั้นสุดหลักก็มี3ด้านที่ต้องเกิดขึ้นในรถ Volkswagen Audi และ Porsche ก็คือปลดพนักงาน 50,000 ตำแหน่งซึ่งได้รับการยืนยันจาก Audi และ Porsche จะลดจำนวนพนักงานลงรวมทั้งผู้บริหารด้วยนะไม่ใช่พนักงานอย่างเดียวนะเพื่อที่ประหยัดต้นทุนของกลุ่มบริษัทให้รอดพ้นจากสภาวะกำไรสุดนั่นก็ว่าอย่างนั้นเขาไม่บอกกำไรลดลงนะกำไรมันคำว่าสุดนี่มันจะว่าแย่มากโรงงานออดี้ในเยอรมนี4แห่งกำลังการผลิตเกินความต้องการโรงงานที่เมืองเนคคาสลัมซึ่งเป็นโรงงานสำคัญของออดี้จะทยอยยุติสัญญาสายผลิตลงในช่วงปี2031ถึง2034และยังไม่มีการอนุมัติรถยนต์รุ่นใหม่เข้าไปทดแทนสายการผลิตนี้คือรถยนต์ใหม่ๆเนี่ย Volkswagen ใหม่ๆ Audi ใหม่ๆ Porsche ยังไม่มีนั่นและบอร์ดบริหารได้มีคำสั่งให้รถยนต์ในเครือทั้งหมด150โมเดลลงให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งภายในปี2035โดยเฉพาะจะต้องเมื่อคิดรุ่นคิดแบบแล้วใช่ไหมก็ขายเฉพาะรุ่นที่ทำกำไรเท่านั้นซึ่งรถยนต์ในกลุ่มนิเช่หรือกลุ่มสปอร์ตบางรุ่นของออดดี้ปอร์เช่ที่มีรายได้ไม่สูงนักก็ต้องยกเลิกการผลิตนั่นไอ้ที่มีอยู่เนี่ยขายแล้วถูกไหมนี่เอาปอร์เช่เอาออดดี้ดีๆมาขับสักคันเจ๊นี่คือบรรยากาศของออดดี้และปอร์เช่นะส่วนเขาบอกว่ายังไงโมเดลของรถของออดดี้และปอร์เช่ที่มีความสูงที่สูงเสียงที่โดนถอดเจ้าสายการผิดแผนการผิดก็50เซนของ Volkswagen มีหลักการดังนี้ก็คือทางฝั่ง Audi เน้นตัดรถขนาดเล็กและทรงท้ายลาดคือการหยุดทำรถรุ่นเล็กที่กำไรน้อย แล้วยุติโมเดลรถไฟฟ้าสันดาปที่ซ้ำซ้อนกันเองลงเช่น Audi A1 และ Audi Q2 ถูกถอดออกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แน่นอนเนื่องจากเป็นรถขนาดเล็กที่ทำกำไรให้บริษัทน้อยเกินไปในยุคปัจจุบันนี้รถ Audi A8 หรือ A8 เป็นรถซีดานหรูขนาดใหญ่จะไม่มีการพัฒนาต่อไปอีกแล้วในเจเนเรชันนี้เพราะยอดขายทั่วโลกชะลอตัวลงผู้บริโภคหันไปรถอื่นแทนนะส่วนรถ Audi Q5 Sportback และ Q6 e-tron Sportback เป็นรถกลุ่มทรงท้ายราดจะถูกตัดออกจากโมเดลโอ้โหตัดทิ้งเลยเห็นไหมเพื่อนๆซื้อบ้างหรือเปล่าเนี่ยส่วนปอร์เช่ล่ะครับปอร์เช่ซึ่งเป็นแบรนด์ทำเงินของเข้ามาตั้งแต่อดีตชาติเลยตั้ง89ปีมาแล้วที่ตั้งแต่ออกมาเนี่ยนะแต่พอโดนอะไรอ่ะรถไฟฟ้าของจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ยอดขายปอร์เช่ในประเทศจีนลดลงอย่างรุนแรงก็ใช้คำพูดนี้เลยนะลดลงอย่างรุนแรงปอร์เช่718Boxster Carman ซึ่งเป็นรุ่นรถยนต์สันดาปยุติการผลิตสายสันดาปจะเปิดทางไปสู่ผลิตฟอร์มแบบฟอร์มไฟฟ้าอย่างเต็มตัวเพราะว่าขายไม่ออกพูดง่ายๆมันสู้ตลาดจีนไม่ไหวอีกคันอีกรุ่นโปรเจคK1 Project SUV รถไฟฟ้า7ที่นั่งก็มีรายงานว่ายังไงรถไฟฟ้าจะทำเป็นรถไฟฟ้าล้วนก็ถูกยกเลิกนะแล้วว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเรียนแบบจีนแผ่นดินใหญ่บ้างถูกยกเลิกทำแบบไฮบริดแทนเอาเป็นผสมได้ไหมทั้ง2อย่างได้ไหมเพราะทำอย่างนั้นน่ะแย่เลยเอาเสี่ยงกับการขาดทุนก็ผสมเป็น2อย่างนะผสม2อย่างและลดความซับซ้อนในการสร้างรถส่วนรุ่นย่อยๆลงไปทิ้งไม่หมดไม่ว่าจะรุ่นสปอร์ตแบ็ครุ่นเปิดประทุนหรือว่าเฉพาะโมเดลหลักที่ขายได้ชัวร์ๆนะปอร์เช่ก็โดนแล้วเนี่ยโอ้โหต้อง 50% เนาะฉะนั้นภาพรวมของตลาดรถยนต์เป็นยังไงนะภาพรวมกับรถยนต์เอาเรื่องของ EV คาร์แล้วกันเพราะพักหลังนี้ผมขับรถบนท้องถนนกับทีมงานนะผมจะบอกทีมงานสังเกตรถอยู่เรื่อยนะครับว่าเอ๊ะรถแบบไหน EV คาร์รถแบบไหนสันดาปรถแบบไหนไฮบริด3อย่างนี่แหละที่วิ่งอยู่บนท้องตลาดเนี่ย เพื่อสังเกตเพื่อจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่ามีรถเพิ่มขึ้นจริงๆก็คือรถ EV คาร์ EV คาร์เขาบอกว่ายังไงสมรภูมิของการขายพูดง่ายๆแต่การวิ่งบนท้องถนนขายครองพื้นที่มากกว่ามันเหมือนกับเหรียญ2ด้านเหรียญ2ด้านคือมีดีและไม่ดีทำให้ขายรถในค่ายของ EV car รายย่อยล้มหายตายจากหรือล้มละลายไปก็มีนะไม่ใช่จะรุ่งอยู่อย่างเดียวนะไม่ใช่จะลุ่งอยู่ฉะนั้นเพื่อนฟังดีๆนะว่ารถที่นั่นท่านนั่งอยู่ที่เป็นของจีนเป็นดินใหญ่เนี่ยซื้อมาอยู่เนี่ยนะสุดท้ายน่าจะหายไปจากโลกนี้แล้วก็ได้เพราะล้มละลายจากฝั่งจีนแล้วนะเห็นไหมเหมือนที่เพื่อนผมเคยเล่าปังแหมระวังนะเรื่องแบตเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะหายไปแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าใครนะเอาฟังที่เหรียญที่เป็นเหรียญบวกก่อนนะเหรียญที่ฟังที่รุ่งเรืองก่อนเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของจีนแผ่นดินใหญ่มีซัพพลายเชนที่ยิ่งใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดที่ยิ่งใหญ่เช่น BYD Geely Xiaomi เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องท้าทายหลายค่ายนะท้าทายทั้งยุโรปทั้งสหรัฐเลยแหละนะทั้งสหรัฐเลยแหละนะขณะที่ทั้งสหรัฐและยุโรปเห็นการเติบโตของรถ EV คาร์ของจีนเขาพยายาม ตั้งกำแพงภาษีโดยเฉพาะสหรัฐจะตั้งกำแพงภาษีสูงถึง 100% 100% นะแต่ทั้งในยุโรปก็ยังต้องการรถของ EV คาร์และรถไฮบริดจากจีนเพราะว่าค่าจีนสามารถคุมต้นทุนแบตเตอรี่ได้ดีกว่าและก็ปล่อยโมเดลใหม่ออกมาตอบโจทย์ของผู้บริโภคผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าสหรัฐขึ้นภาษี 100% เนี่ยไอ้อีก 100% จะไปคิดตอนไหนคิดตอนไหนคิดตอนที่นำออกจากท่าเรือนะครับถ้าอยู่ในท่าเรือนะครับจะอยู่ในท่าเรืออย่างเช่นสินค้าส่งมา100 หยวน100 หยวนก็ยังอยู่ในท่าเรือก็ยังอยู่แต่ถ้าออกจากท่าเรือเมื่อไหร่ก็ต้องจ่ายภาษีว่าเพิ่มจ่ายภาษีอีก100 หยวนถ้าของเราไปส่งไปขาย100 บาทก่อนจะส่งออกไปก็ต้องจ่ายภาษี12.50 บาทเข้าใจไหมของเรามันแค่ 12.5 ใช่ไหมมันก็ต่างกันเท่าไหร่ล่ะใช่ไหม85 บาทนะมันให้บาทด้วยนะเทียบง่ายแล้วกันจริงๆน่าจะเทียบเป็นดอลลาร์เนาะจะได้คิดง่ายๆนั่นแหละถ้าออกไปก็จะคิดสูงขนาดนั้นนะนี่คือฝั่งที่รุ่งฝั่งที่รุ่งกับ BYD จินลี่และเสี่ยวหมีนะฝ่ายที่ร่วงนี่หูผึ่งยังอ่ะก็ต้องมารัดเข็มขัดชะลอการผลิตบางทีก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจากทำรถไฟฟ้าล้วนเลยมาพัฒนาเป็นรถยนต์ไฮบริดนะเนี่ยมาเป็นรถยนต์ไฮบริดแล้วส่วนที่3คือส่วนที่ล้มละลายไปเลยโอ้โหไม่ร่วงรุ่งแล้วล้มไปเลยตอนนี้ฟองสบู่ของ EV Car เขาบอกว่าแตกในกลุ่มรายย่อยกลุ่มรายย่อยนี่ฟองสบู่แตกเรียบร้อยแล้วทุกค่ายของ EV Car จะรอดราคาก็ต้องตัดต่ำลงมา EV Car รายย่อยในจีนทยอยล้มละลายอย่างเช่นนีต้าหรือเนตต้าผมไม่ทราบได้ NETA WM Motor ซึ่งสู่ภาวะการล้มละลายไปก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นรถ2คันนี้จะมีบริการหลังการขายหรือไม่คอยไปคิดดูอีกทีเด้อคันล้มละลายมันก็จะกระทบกับใครกระทบกับเพื่อนๆที่ซื้อรถโดยตรงเพราะรถยนต์ไฮเทคตอนนี้พอไม่มีอะไรมันก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนเศษซิลิคอะวางอยู่อะเกกาบ้านใช่ไหมอยู่ในบ้านอะมันก็กลายเป็นเศษเหล็กทันทีเลยในช่วงข้ามคืนที่ทางนู้นเขาล้มละลายมันก็จะกระทบมาของเราทางนี้นะเราทางนี้ฉะนั้นตอนนี้นะกำลังก็จะเปลี่ยนคนที่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ทันก็จะเปลี่ยนไปสู่ระบบของไฮบริดมากขึ้นไฮบริดมากขึ้นคนที่แข็งแกร่งเขาบอกว่าก็จะเป็นในลักษณะของปลาใหญ่กินปลาเล็กกินปลาเล็กนี่ของฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ที่ต่อสู้กับโฟกสวาเก้นจนโฟกสวาเก้นล้มไปยังไม่ล้มเนาะปลดคนไปถึง 50,000และอนาคตถึงปี2035อาจจะปลดถึงอีก 50,000 เป็นแสนคนส่วนค่ายญี่ปุ่นตอนนี้ค่ายญี่ปุ่นเห็นเปิดเผยออกมาแล้วว่ามีรถเขาก็มองรถ EV คาร์เหมือนกันแต่แอบซุ่มเห็นปล่อยคลิปออกมาอยู่สักคลิปหนึ่งมีลงใน YouTube ยังไม่ฮือฮามากนะยังไม่ฮือฮาคือยังไม่โวยวายมากนะแต่ผมดูว่าผมฮือฮาอยู่แล้วผมก็โอ้รถโตโยต้าก็ทำแล้วเหรอโตโยต้าทำแล้วรถเห็นนะเป็นที่น่าจับตามองอีกแล้วฉะนั้นจีนรถจีนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็กำลังจะถูกรถของญี่ปุ่นโดยเฉพาะค่ายโตโยต้ามาแบ่งการตลาดไปนี่คือบรรยากาศของรถที่เพื่อนกำลังนั่งขับอยู่บนท้องถนนนี่แหละพักกันสักครู่นะครับแล้วไปดูอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญคือ Data Center คืออะไรอย่างไรทำไมจึงใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำ เยอะแยะอันตรายต่อชุมชนอย่างไรแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: สว่าง
1: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับกับรายการโลกสีเงินอีกครั้งนะครับลูกเราจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลเก็บเพราะว่าเก็บไว้ในเมฆที่จริงเมฆก็คืออยู่ข้างล่างบนดินนี่แหละเห็นไหมเพื่อนหลายคนเคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนอย่างไรไอ้ที่เราบอกว่าศูนย์เก็บข้อมูลต้องเป็นแสนแสนล้านล้านไม่รู้กี่ควอนตัมเนี่ยเคยเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วว่าควอนตัมเนี่ยเราไปเก็บไว้อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนนี่นะเจอแล้วเจอแล้วที่รามคำแหง28นะยังมีอีกเยอะเช่นบทความที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังนี่โอ้โหใช้เวลาคุ้นค่า ทั้งคืนเลยนะครับหลายพื้นที่หลายพื้นที่ที่มีศูนย์ Data Center ไปว่ากันเลยดีกว่าศูนย์ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากไว้ด้วยกันเขาวางไว้ตรงนี้ประจัดการประมวลผลระบบดิจิตอลตลอด24ชั่วโมงนะพอเราจะกดโอนเงินกดซื้อของออนไลน์สตรีมมิ่งหนังก็ต้องผ่าน Data Center นี่แหละนะฉะนั้น Data Center จึงมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานประชาชนจำนวนมหาศาลนะที่จะไปโหวตน้องนี่นี่คงใช้ Data Center นี่แหละนะ Data Center อยู่บริเวณพระราม9กินเนื้อที่ 19,000 ตารางเมตรใช้กำลังไฟรวมถึง20เมกะวัตต์โดยแบ่งออกเป็น2อาคารนะแล้วก็ไปสร้างอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่คำว่าใช้ไฟ20เมกะวัตต์เนี่ยนะดูดเข้าไปน่ะเข้าใจมั้ยเหมือนใช้ปั๊มน้ำแล้วดูดน้ำเข้าไปน่ะชาวบ้านอยู่ข้างๆจะไฟตกไฟอะไรไม่หรอกจะสะเทือนไม่หรอกคิดตามไปเรื่อยๆต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำประมาณมหาศาลก่อให้เกิดปัญหาไฟตกเห็นไหมและแรงดันน้ำเพราะว่าต้องดูดทั้งน้ำดูดทั้งกระแสไฟเข้าไปพูดมันโหดๆเลยนะจริงๆก็เป็นอย่างนี้จริงๆแหละนะจะผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรและยังไม่พอนะเอาน้ำไปหล่อเลี้ยงแล้วคลื่นความร้อนเคยเห็นโรงงานไหมเราที่เอาน้ำไปถ่ายแอร์นะเอาไปต้องพูดเลยมากแอร์ถ้าอยู่ข้างบ้านยังร้อนเลยใช่ไหมทั้งที่ฝรั่งเศสสเปนอะไรอิตาลีก็มีกฎหมายยังไงอย่าทำแอร์ทีก็ต้องไปขอเขานะเห็นไหมความร้อนจากแอร์ออกไปฉะนั้นอันนี้มันความร้อนจาก Data Center นะ Data Center เข้าไปโครงการ Data Center อยู่ที่ย่านพระราม9นะถูกก่อสร้างออกมาปั๊บผิดกฎหมายไหมมีรูปแบบไหมขนาดใหญ่เกินไปไหมเป็นคลังสินค้าศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำนักงานไหมตรวจสอบ AEIA สิ่งแวดล้อมไหมโอ้เยอะเลยตอนนี้และไปซุกน้ำมันเกือบ500,000ลิตร429,000ลิตรเทียบเท่ากับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่3ถึง4ปั๊มอยู่ในอาคารเดียวกันอันนี้เพื่อนๆอาจจะตื่นเต้นแต่ทั่วโลกก็มีอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขี่ม้าตามผมไปเรื่อยๆแล้วจะรู้เองว่าของเราในแค่500,000ลิตรนะที่อื่นก็ต้องเป็นล้านแต่เขาปลอดภัยกว่านี้นะแล้วถ้าจะเกิดเหตุฉุกเฉินบ้านเมืองอยู่ใกล้ๆจะทำอย่างไรเห็นไหมนี่คือมีแต่คำถามคำถามแล้วเป็นยังไงสิงคโปร์นี่งดไปชั่วขณะนะงดไปชั่วขณะนะในเรื่องของตั้งศูนย์เซ็นเตอร์ Data Center เนี่ยเพราะมันกินไฟเยอะกินน้ำเยอะไม่พอกระทบต่อน้ำไฟและดินนะแล้วมาดูโครงสร้างทั่วไปเลยดีกว่านะครับว่าที่อื่นก็ทำยังไงสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่จำกัดเป็นผู้นำด้านตลาดศูนย์ข้อมูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นไหมโลกสีน้ำเงินของไปหันไปอยู่ทางใต้อีกแล้วทางลงไปถึงสิงคโปร์เลยนะจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเสถียรภาพและแรงงานมีทักษะสูงเขาทำได้เพราะ 3-4 ข้อนี้นะเสถียรภาพและแรงงานทักษะสูงนะแม้จะเป็นประเทศเล็กที่มีพื้นที่728ตารางกิโลเมตร แต่ปรากฏว่าศูนย์ข้อมูลที่เปิดดำเนินการมีมากกว่า1กิกะวัตต์ยึดอยู่ในกลุ่ม5อันดับแรกของเอเชียแปซิฟิกนะและถ้าระดับโลกเป็นตลาดศูนย์ข้อมูลใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะมีความต้องการบริการดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะระบบคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ขณะที่การประมวลผลด้วยการประมวลผลกราฟิก GPU ทำให้เกิดความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นก็แห่ไปลงทุนในสิงคโปร์มีใครบ้างล่ะ Bridge Data Center BDC ประกาศแผนลงทุน 3,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สิงคโปร์แฮป Amazon Web Services ลงทุนเพิ่ม 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 395,322 ล้านบาทในช่วงปี2561ถึง2571เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI ยังไม่พอที่สิงคโปร์ลงทุนอีกมีผู้ลงทุนที่ศูนย์ข้อมูลสิงคโปร์มีมูลค่าประมาณถึง 4,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 137,44 ล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 4-5 ปีข้างหน้าสิงคโปร์เขาไปลงทุนเยอะปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมกว่า 1.4 กิกะวัตต์และมีอัตราพื้นที่ว่างเพียง 1.4% ซึ่งต่ำที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเป็นยังไงเป็นที่สะท้อนว่าความต้องการนี่แหละไอ้ data ที่ใช้นี่แหละนี่ควอนตัมนี่ชอบพูดกันเนี่ยมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และพลังงานของประเทศหรือมาแคนนอนที่ประเทศไทยหรือเปล่าเมื่อก่อนรัฐบาลสิงคโปร์เคยระงับการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลนะในปี2562-65ไม่มีการตั้งศูนย์ data center เลยเพราะพบว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังที่เกิดขึ้นในรามคำแหง28นั่นแหละอุตสาหกรรมนี้ใช้ไฟฟ้า7% ของการบริโภคทั้งประเทศใช้ไฟฟ้าเยอะไม่พอไงเดี๋ยวขี่ม้าตามมาเรื่อยๆจะรู้ว่ามายังไงปรากฏว่ายังไงตอนนี้เปิดให้ใช้แล้วเปิดให้มีการลงทุนด้านนี้แล้วอย่างที่เอ่ยนามบริษัทข้างต้นโดยพลังงานของศูนย์ข้อมูลไว้ที่ 12% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าประเทศฉันจำกัดเธอแค่นี้นะไม่ใช่ดูดไปสมุดจำกัดค่า PUE ไม่เกิน 1.25 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคประมาณสัก 1.6 ผู้ประกอบการจะต้องใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานระบายความร้อนด้วยของเหลวและพลังงานหมุนเวียนของเหลวคือน้ำนี่แหละสิงคโปร์เขามีจุดดีอย่างไรจึงมีนักลงทุนไปลงทุนที่ประเทศเขาเยอะแยะมากมายมหาศาลกี่พันล้านดอลลาร์หรือกี่หมื่นล้านดอลลาร์แล้วล่ะเพราะว่ามีสิทธิ์เสถียรภาพทางกฎหมายยังไงกฎหมายยังไงนั่นเพราะรักษาความสมดุลการเติบโตกับข้อจำกัดด้านพื้นที่และพลังงานเอาคุณภาพมากกว่าปริมาณนะมีสิทธิเศรษฐกิจพิเศษสิงคโปร์และยะโฮทำให้มีศูนย์ data จาก data center เกิดขึ้นเห็นไหม data เกิดขึ้นนะเป็นยังไงศูนย์ data เกิดขึ้นศูนย์ data

นับหมื่นนับแสนเครื่องเปิดทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทั่วโลกเก็บข้อมูลโดยผูกโยงโกดังเหล่านี้เข้าด้วยกันสายเคเบิลใต้น้ำข้ามมหาสมุทรจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่งดึงข้อมูลมาประมวลผลภายในเวลาเสี้ยววินาทีเห็นไหมนะผลกระทบยังไงผลกระทบคลังเก็บข้อมูลก็เกิดการแย่งชิงพลังงาน Data Center นี่กินไฟมหาศาลกับการรันระบบรันระบบรันก็คือการทำงานของระบบตั้งแต่เปิดแอร์รอเย็นเซิร์ฟเวอร์ถ้าไปตั้งใกล้กับแหล่งพลังงานสะอาดก็จะดีรวมทั้งปัจจุบันนี้บอกว่ายังไงจะทำโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ไฟฟ้านิวเคลียร์เลยมาใช้ในการนี้โดยเฉพาะเม็ดเงินก็ลงทุนนับแสนล้านมี Microsoft Google Amazon คือแย่งชิงกันผลิตและแย่งชิงกันตั้งศูนย์ Data Center ในช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยกลายเป็นหมุดหมายที่เขาบอกว่าเนื้อหอมที่สุดโอ้โหทำไมหอมแล้วมันเป็นชาวบ้านไม่ได้กลิ่นเลยใส่จมูกไม่ดีมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามาปักหลักเพราะว่าเป็นทำเลของภูมิศาสตร์ไทยตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนปลอดภัยจากอะไรรู้ไหมแม่พูดอย่างนี้ก็ชื่นใจดาไม่ออกสิท่าปลอดภัยจากธรรมชาติคุณจะไปตั้งที่นู่นได้ไหมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยแม่เดี๋ยวพายุเข้าพายุถล่มใช่ไหมฉะนั้นไม่เกิดแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟมีพายุเข้ารุนแรงนะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานของเราดีประกอบกับประเทศไทยมีระบบไฟฟ้าที่เสถียรมีเครือข่าย 5G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะการต้องการใช้งานในประเทศก็มีเยอะคนไทยมีกระตาการใช้อินเทอร์เน็ตแบบใช้โมบายแบงกิ้งเรียกว่าโอ้โหสตรีมเมอร์อะไรก็เต็มไปหมดนะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องการมาตั้งที่นี่เพื่อให้คนไทยได้ใช้งานเร็วแบบไม่สะดุดเห็นไหมมีใครบ้างอ่ะมาใช้งานแบบไม่สะดุดอย่างที่พูดถึงงานนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็สนับสนุนเนี่ยใช่ไหม Google ใช่ไหม Microsoft ใช่ไหมเนี่ย Huawei ก็มานะ Tencent นี่เห็นไหมที่ขายของอ่ะก็มาแล้วนะเพราะว่าอยากให้ใช้เป็นฮับอันฮับอ้าว Google เอาเงินมาลงทุนที่ไหนชะโงกดูหน้าหน่อยสิเผื่อจะไปหาเงินหาทองเขาบ้าง Google ทุ่มเงิน 36,000 ล้านบาทที่ชลบุรีตั้งที่ชลบุรีศูนย์ Data Center Google เลือกทำเลนิคมอุตสาหกรรม WHAที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โกดังเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่มหึมาทำหน้าที่หลักในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบริการทุกวันให้แก่ YouTube Google Search Google Map และระบบความบันเทิงต่างๆและยังมีบริการคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อดึงข้อมูลให้เร็วแบบไม่สะดุดเห็นไหม Google อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ชลบุรีนะอยู่ชลบุรีนะลงทุนไปเยอะ36,000 ล้านบาทส่วน Microsoft ทุ่มเงินต่ำกว่านิดนึงนะทุ่ม 35,000 ล้านบาทภายใต้การนำของโอ้ต้องขอเอ่ยชื่อหน่อยคุณสัตยานาเดล่าซึ่งเป็น CEO ของ Microsoft ประกาศแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI ในไทยโดยเน้นในกลยุทธ์ Green Energy เห็นไหมทำไม Green Energy นี่ไม่ได้นะการันตีว่าเป็นพลังงานสะอาดในการรันระบบสถานที่ก่อตั้งก็คือตึกสร้างเองนะร่วมมือกับพันธมิตรใครบ้าง True Internet Data Centerthrough IDC ก็บริษัทเกี่ยวกับอะไรก็กระแสไฟของเราไงมองเห็นเสาไฟไม่เห็นหม้อแปลงไฟนั่นแหละตะกร้ายืนอยู่นั่นแหละเนี่ยเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเป็นระดับต้นๆแล้วเสาไฟเนี่ยและ AIS เนี่ย Microsoft เขาไปลงทุนร่วมกับ

0: 3กลุ่มนี้ยังไม่พอAmazon Web Service ก็เข้ามาร่วมอีกจะลงทุน3แห่งตั้งเป้าไว้ถึง 200,000 ล้านบาทโอ้โหมันไม่ใช่แค่รามคำแหงรามคำแหงละเด้นี่เนี่ยตัวเลขการลงทุนของทุกค่ายเราดูที่ไทยนี่เขาบอกว่ารวมทั้ง3ค่ายนี้ทะลุ 750,000 ล้านบาทเห็นไหมเนี่ยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนี่น่าเสียงรัฐมนตรีคลังเสียงรัฐบาลเราถึงแผ่วๆนะไม่ค่อยทุบเสียงดังๆหน่อยได้ไหมรัฐมนตรีคลังเห็นท่านรัฐมนตรีคลังแล้วก็รองนายกตำแหน่งบวกสองใบคุยแรงๆหน่อยได้ไหมโอ้ยแรงไม่ได้เขามีเงินเยอะ 7.5 แสนล้านบาท 750,000 ล้านบาทนะฉะนั้นจึงต้องการไฟฟ้าและน้ำอย่างมหาศาลมันเป็นยังไงมาถึงเรื่องน้ำแล้ววิกฤตก็จะเกิดขึ้นเพราะเขาเรียกว่าเป็นยักษ์กินไฟที่อาจแย่งไฟจากภาคประชาชนกินไฟเท่าเมืองทั้งเมืองโอ้โห data center hyper scale นะแบบที่ Google และ Microsoft สร้างนะแค่แห่งเดียวกินไฟมหาศาลเทียบเท่ากันกันเปิดไฟทิ้งไว้ในบ้านเรือนทั่วไปถึง 100,000 ถึง 300,000 หลังคือไฟเราเปิดตลอด24ชั่วโมงอ่ะ 300,000 หลังเนี่ยเท่ากับเขาโรงงานเดียวความเสี่ยงค่าไฟแพงขึ้น FT พุ่งขึ้นในต่างประเทศเช่นรัฐโอริสของไอแลนด์ Data Center ได้แย่งไฟฟ้าไปกว่า 21% ของประเทศจนทบันต้องออกมาตรการฉุกเฉินโอ้โหเหรียญบาทอยู่ขนาดนี้แล้ว 20% เยอะไหมล่ะประเทศไทยว่ายังไงประเทศไทยหักมาทำอย่างนี้เนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปดูดไฟอย่างนี้การไฟฟ้าจะต้องจัดหาพลังงานสำรองเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเยอะไหมเยอะสะดุ้งเดือดไหมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนี่จะต้องสร้างเขื่อนมารองรับกระแสไฟฟ้าให้เขาเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วยังไงยังไม่พอน้ำวันละหลายล้านลิตรซุปเปอร์คอมพิวเตอร์และซิปประมวลผล AI ทำงานหนักจนเกิดความร้อนสูงจะต้องใช้น้ำจำนวนมหาศาลหมุนเวียนเนี่ยหล่อเรียนอย่างที่ว่าเนี่ยล้อหนาของเหลวเนี่ยระบายความร้อนเนาะคูลลิ่งซิสเต็ม Data Center ขนาดใหญ่เฉลี่ย1แห่งน้ำสะอาดที่เข้าไปในโรงงานน่ะมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปซะอีกโอ้โหนี่เคยเห็นโรงงานอ้อยใช่ไหมผมไปที่ราชบุรีมาเห็นโรงงานอ้อยอยู่ริมแม่น้ำนะแล้วพอเช้าๆพุ่นควันพุ่ยเป็นไอ้น้ำสีขาวๆออกไปอยู่แม่น้ำเพื่อมาระบายความร้อนนี่ data center นี่มากกว่านั้นอีกนะกินน้ำมากกว่านั้นอีกนะเขาบอกว่าไงจะก็จะกระทบกับภาคเกษตรกรรมการที่ Google ไปตั้งที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเขต EEC ทั้งภาคบันออกที่เคยเผชิญภัยแล้งและขาดแคลนน้ำก็จะทำให้ช่วงหน้าแล้งนี้ Data Center เหล่านี้อาจจะไปแย่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำกระทบต่อประปากระทบต่อภาคเกษตรกระทบกับการบริโภคของชุมชนโอ้โหเยอะยังไงคนแขนเริ่มสแตนด์อัพอย่างผมว่าหรือเปล่าและยังไม่พอเอฟเฟกต์จากความร้อนและสารเคมีรั่วไหลนะขึ้นความร้อนจึงเป่าออกมาตลอด24ชั่วโมงอุณหภูมิรอบๆจะสูงถึง 5-10 องศาเซลเซียสแอร์บ้านคนทั้งนั้นทำงานหนักค่าไฟฟ้าก็จะพุ่งสูงขึ้นอากาศมันร้อนเนาะใช่ไหมจากบ้านตาแงมาอยู่ข้างๆเขามันก็ต้องเปิดแอร์ก็ค่าไฟก็สูงขึ้นใช่ไหมและData Center ในไทยต้องเก็บถังน้ำมันสำดีเซลสำรองไว้ถึง 500,000 ลิตรตุนเอาไว้เพื่อรันเครื่องปั่นไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟดับไฟแล้วต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ตรงนี้แหละเพื่ออะไรอ่ะหรือไฟดับโฟกไฟตับไปดูชาวบ้านเข้ามาใช่มั้ยดูชาวบ้านเข้ามาแล้วชาวบ้านเขาไม่พอก็ต้องปั่นไฟอ่ะปั่นไฟก็ต้องมีน้ำมันสำรองไว้เยอะๆไม่รู้ว่าไฟจะมาตอนไหนเกิดไฟดับสักวัน2วัน3วัน4วันน่ะ น้ำมันก็ต้องใช้เยอะขนาดนั้นโอ้โหน้ำมันออกมาแล้วมีมลภาวะมีอะไรอีกว่ากลายเป็นมลพิษตัวค้างสิ่งรอบๆอีกโอ้เห็นไหมยาวไว้ตอนนี้ยาวไหมมลภาวะตกทำลายสิ่งรอบๆรอบๆชาวพี่น้องชาวลำคำแหงครับคำรีบตื่นตระหนกหรือยังครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นจะต้องทำกฎทำระเบียบจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมืองหรือไม่ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นะชวนคุยเนี่ยเรื่องข่าวคุยให้รองนายกและรัฐมนตรีว่าไปในต่างประเทศเขาทำยังไงเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะกับเขาเรียกว่าเขตอุตสาหกรรมสีม่วงป้องกันเรื่องความร้อนและเสียงรบกวนนะเรื่องเสียงรบกวนโอ้ตั้งหลายแสนลิตรอย่างนี้ในสหรัฐและยุโรปนะครับสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมและสหภาพยุโรปได้มีบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่โหดมากๆแหมประเทศสารคันเราจะโหดไหมนะเครื่องปั่นไฟสำรองต้องผ่านมาตรฐานไอเสียขั้นสูงถึง EPA Tier 4หรือ EU State V เนี่ยต้องติดตั้งระบบบำบัดไอเสียเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นี่แหละแล้วก็การพิษรวมทั้งมีกฎหมายป้องกันการรั่วไหลของถังน้ำมันลงสู่พื้นดินอย่างเข้มงวดของเราเห็นต่อสายอะไรก็ไม่รู้นะสายท่อยางเฉยๆนอกจากนี้ยังจำกัดชั่วโมงการเปิดสตาร์ทเครื่องเพื่อทดสอบระบบห้ามเกิน100ชั่วโมงต่อปีเพื่อไม่ให้มลพิษลอยเข้าชุมชนเป็นไงล่ะเป็นไงของเรามีอย่างนี้ไหมเนี่ยพลังงานการใช้พลังงานและขนาดของศูนย์ข้อมูลต้องมีเนื้อที่หลายสิบไร่บรรจุเซิร์ฟเวอร์นับแสนตัวกินไฟมหาศาลฉะนั้นระบบ AI แห่งเดียวในต่างประเทศเทียบเท่ากับบ้านเรือนถึง 100,000 หลังคาดการณ์กันว่าภายในปีคศ2028 Data Center ในสหรัฐอาจแย่งไฟและน้ำคิดเป็น 12% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศจนทำให้ค่าไฟของประชาชนในอเมริกาบางรัฐดีดตัวสูงขึ้นเกือบ 10%แค่เรื่องราวของรามคำแหง28ที่เดียวเนี่ยนะต่างประเทศเขามีการพัฒนามานานแล้วฉะนั้นก็จะเริ่มไปชะโงกหน้าดูไปชะโงกหูฟังกาต่างชาติเขาก็ได้นะครับเริ่มบังคับมาตรการของทางกฎหมายเช่นบังคับใช้ระบบทำความเย็นแบบปิดเพื่อมาให้ปล่อยน้ำเสียหรือไอความร้อนออกสู่ธรรมชาติและมีเงื่อนไขว่าหากเข้ามาตั้งจัดหาพลังงานสะอาดหรือพลังงานลมหรือโซลาร์เซลล์มาใช้เอง 100% ห้ามมาแย่งไฟถังของประชาชนโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างเราเนี่ยกำลังพัฒนาอย่างเราจะคืนเข้าใครออกวะเนี่ยเขาก็จะเอามีดเงินอะไรมาให้มากมายใช่ไหมเราจะลงไปลดหย่อนภาษีจะทิ้งภาระนั่นให้เขาหรือไม่ฉะนั้นเพื่อนๆครับต้องตระหนกและตระหนักนะครับสำนึกแล้วนะครับ data center ใกล้เข้ามาที่หลังคาบ้านท่านแล้วนะหลังคามจะชนกันแล้วนะทั้งเรื่องพลังงานทั้งเรื่องไฟฟ้าทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องมลภาวะจากความร้อนคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของอาจจะมีไฟไหม้ขึ้นมาแล้วน้ำมันอย่างนั้นจะหนูไหนอย่างไรยักกินไฟยักกินพลังงานอยู่ข้างๆบ้านท่านขอให้สำเนียกและสำนึกครับด้วยความห่วงใยครับปังแหมบายบายปูน
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าว รือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวง ประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ 120-30 ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
8: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
13: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
12: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life วัยเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะท่านผู้ฟังบางท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดแคลอรี่และการอดอาหารนะที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมนะโดยเฉพาะเรื่องของการทำ IF นะคะหรือ Intermediate Fasting ที่คนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้ก็นิยมกันมากเลยนะคะบางคนนะคะเขาก็บอกว่าการจำกัดอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าช่วยทำให้เรากำจัดไขมันส่วนเกินในร่างกายออกไปได้นะทำให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นในขณะที่คนบางกลุ่มก็ออกมาแย้งบอกว่าการจำกัดอาหารที่มากเกินไปมันน่าจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะกำลังสงสัยว่าทำไมในเรื่องของการจำกัดอาหารถึงได้รับความสนใจมากมายในช่วงนี้นะคะมันคือการลดน้ำหนักใช่หรือเปล่าหรือมันต่างกันยังไงนะวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของผลดีแล้วก็ผลเสียของการจำกัดแคลอรี่แล้วก็การอดอาหารนะคะเรามาดูซิว่าสองอย่างเนี่ยสองวิธีเนี้ยเหมือนหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเรามาเข้าใจความหมายกันก่อนนะระหว่างการจำกัดแคลอรี่กับการอดอาหารนะคะในมุมมองของนักโภชนาการเนี่ยถ้าพูดถึงการจำกัดแคลอรี่นะคะเราจะหมายถึงการลดปริมาณแคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันคือเราพยายามที่จะจำกัดนะคือชื่อมันบอกแล้วนะคือจำกัดปริมาณแคลอรี่ที่เราทานในแต่ละมื้อในแต่ละวันเนี่ยให้ลดลงกว่าระดับปกติที่เราเคยทานคือทานน้อยกว่าเดิมที่เคยทานเป็นประจำนั่นแหละนะคะโดยจะต้องทำให้ไม่ขาดสารอาหารอื่นๆนะคะหรือเป็นสารอาหารที่จำเป็นเนี้ยก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราลดปริมาณแคลอรี่ลงเท่านั้นนะคะร่างกายก็ยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมส่วนการอดอาหารนะคะชื่อมันก็บอกเนาะอดอาหารก็คือเราอดเรางดเราเว้นหรือเราเลือกที่จะไม่รับประทานอาหารเลยในบางมื้อในบางวันนะคะคือหรือเราจะเรียกว่าอาจจะไม่ถึงกับงดเลยก็ได้อาจจะเป็นการจำกัดปริมาณอาหารให้น้อยลงกว่าปริมาณเดิมที่เราเคยทานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวันหรือสัปดาห์หรือเดือนนั้นผลที่เห็นชัดเจนของการอดอาหารก็คือแน่นอนแหละร่างกายก็จะได้รับสารอาหารน้อยลงเพราะได้รับแคลอรี่น้อยลงไปด้วยเพราะว่าแคลอรี่ก็เป็นหนึ่งในสารอาหารเพราะว่าเรามีเวลารับประทานอาหารน้อยลงเรารับประทานอาหารในปริมาณที่น้อยลงลดลงนี่ร่างกายก็จะนำพวกสารอาหารที่เราเก็บสะสมไว้ในร่างกายก่อนหน้านั้นนี่ออกมาใช้แทนแต่รูปแบบของการรับประทานอาหารทั้งแบบการจำกัดแคลอรี่แล้วก็การอดอาหารเนี่ยถูกนำมาศึกษาค้นคว้าในปัจจุบันนี้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการที่จะนำสองอย่างนี้มาดูแลสุขภาพในปัจจุบันแล้วก็ทำให้อายุยืนยาวได้ยังไงนะคะในปัจจุบันในเรื่องของการจำกัดแคลอรี่เพื่อการชะลอวัยก็เป็นที่สนใจเหมือนกันนะจริงๆเขาทดลองทดสอบวิจัยมาหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะคะนักวิจัยเขาเคยทำการศึกษาในเรื่องของการจำกัดแคลอรี่เนี่ยกับสัตว์ประเภทต่างๆก่อนหน้านี้แล้วนะในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะอย่างเช่นเขาไปนำเรื่องของการจำกัดแคลอรี่เนี่ยค่ะไปศึกษากับนอนกับปูหอยทากแมลงวันผลไม้หรือหนูนะคะหนูนี่ก็เป็นตัวทดลองสำคัญเหมือนกันนะคะทีนี้จากผลการทดลองซ้ำๆกันหลายๆครั้งเขาก็พบว่าการจำกัดแคลอรี่ในการให้อาหารสัตว์ประเภทเหล่านี้ค่ะเขาพบว่ามันสามารถที่จะช่วยชะลอการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุหรือความชรานะคะแล้วก็ในบางการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะยืดอายุไขของสัตว์เหล่านี้ได้ด้วยค่ะหลักฐานจากการศึกษาของสัตว์เนี่ยนะก็จะมีการบันทึกไว้เยอะเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เวลาที่เขาทำการศึกษาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการจำกัดแคลอรี่มากกว่าการอดอาหารในบางการทดลองอาจจะทำไปพร้อมๆกันก็คือจำกัดแคลอรี่ไปด้วยอดอาหารไปด้วยเพราะว่าสัตว์ทดลองที่ถูกนำมาใช้ในการทดลองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจำกัดช่วงเวลาในการทานอาหารไปด้วยในตัวนะคะการศึกษาเหล่านี้ค่ะเขาพบว่าอย่างในสัตว์ที่เป็นสัตว์ฟันแท้สัตว์ฟันแท้ก็เช่นพวกหนูพวกกระต่ายที่เอามาทดลองเนี่ยค่ะเขาจำกัดปริมาณแคลอรี่ให้น้อยกว่าปกติเนี่ยประมาณ10-40%นะคะแต่ว่าสารอาหารอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังให้สัตว์พวกนี้กินครบถ้วนนะปรากฏว่าในช่วงเวลาทดลองเนี่ยเขาสามารถที่จะค้นพบได้ว่าพวกสัตว์เหล่านี้ค่ะหลายๆตัวมีอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วก็มีอัตราการเกิดโรคต่างๆเนี่ยลดลงโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะคะอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าในบางการศึกษาก็อาจจะบอกไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะมีการนำหนูนะคะหนูตัวผู้มาทดลองให้อาหารแบบลักษณะของการอดอาหารคือให้ทานอาหารวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งตลอดช่วงชีวิตนะคะแล้วเขาก็สังเกตว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหนูที่อยู่ในการทดลองนี้เนี่ยมีอายุขัยที่ยาวขึ้นแล้วก็สามารถที่จะชะลอการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะส่วนผลการทดลองกับหนอนนะคะเขาให้หนอนอดอาหารนะคะเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งก็พบว่ามันสามารถที่จะทำให้อายุขัยของหนอนเนี่ยยืนยาวขึ้นได้ถึง40%ในแมลงวันผลไม้ก็มีการจำกัดแคลอรี่ของอาหารแต่ว่าไม่ได้ให้อดอาหารนะคะเขาก็มองเขาก็สำรวจได้ว่ามันทำให้พวกแมลงวันผลไม้เหล่านี้มีอายุยืนยาวขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ค่ะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกการวิจัยจะฟันธงออกมาเป็นบวกหมดนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการทดลองอยู่แต่มีงานวิจัยอยู่สองชิ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยด้านผู้สูงอายุที่ชื่อว่า NIA ของต่างประเทศนะที่เขาทำการทดลองกับลิงนะคะเขามีการเอาลิงเนี่ยกลุ่มหนึ่งมาเลี้ยงไว้ด้วยการจำกัดแคลอรี่นะคะก็คือให้ได้รับสารอาหารที่ได้มีแคลอรี่ต่ำกว่าลิงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยประมาณ30%นะอันนี้ใช้เวลาทดลองนานมากเลย20 ปีปรากฏว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือลิงกลุ่มที่ถูกจำกัดแคลอรี่นะคะจะมีเรียกว่าเป็นมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอายุน้อยลงเช่นมะเร็งโรคหัวใจหรือเบาหวานเนี่ยคือระดับการเกิดโรคเนี่ยต่ำลงแต่การศึกษากับลิงนี่ก็ยังมีการโต้แย้งนะคะคือไม่ได้หมายความว่าผลการวิจัยจะออกมาเป็นผลบวกหมดเหมือนกันนะก็จะมีการโต้แย้งว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดที่จะฟันธงได้ทีนี้เมื่อเขามีการทำการศึกษากับลิงแล้วนะนักวิจัยก็เลยมีความคิดต่อไปว่าเขาจะนำวิธีการจำกัดแคลอรี่นี่มาใช้กับมนุษย์บ้างล่ะนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เอามนุษย์นี่แหละค่ะมาทดลองทำการศึกษาวิจัยหลายครั้งแล้วก็เอาผลการทดลองก็แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนแล้วก็น้ำหนักเกินนะคะที่สามารถที่จะลดน้ำหนักแล้วคุมน้ำหนักได้ด้วยวิธีการจำกัดอาหารเราจำกัดแคลอรี่เนี่ยก็มีสุขภาพดีขึ้นได้จริงนะคะการจำกัดแคลอรี่ที่นำการทดลองใช้การส่วนใหญ่แล้วก็คือการลดปริมาณแคลอรี่เฉลี่ยต่อวันอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องอดอาหารในแต่ละมื้อนะคะคือสามารถที่จะทานอาหารได้3มื้อเหมือนปกติเลยเพียงแต่ว่าลดปริมาณแคลอรี่ในมื้ออาหารลงทุกๆมื้อที่ทานนะคะจากการที่เขาเอาเรื่องนี้มาศึกษากับคนนะในกลุ่มวิจัยเนี่ยก็พบว่าคนที่ถูกวิจัยด้วยการจำกัดแคลอรี่เนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเนี่ยเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไปนะทีนี้เพื่อให้ผลการศึกษาเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะทาง NIA เขาก็สนับสนุนให้เกิดการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะในระยะยาวที่ครอบคลุมในเรื่องของการลดปริมาณพลังงานที่รับประทานด้วยนะคะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าโครงการแคลอรี่นะคะซึ่งเป็นโครงการที่เข้าทำการศึกษากับมนุษย์นะคือกับคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยกลางคนเนี้ยจำนวนถึง218คนนะที่มีน้ำหนัก ทั้งปกติแล้วก็น้ำหนักเกิน

0: เหมือนคนปกติทั่วไปฮะคือการศึกษาอันเนี้ยเขาให้คนที่เขาทดลองที่ควบในกลุ่มที่ควบคุมระดับแคลอรี่เนี่ยลดลงให้ทานอาหารแคลอรี่ต่ำเนี่ยลดลงประมาณ25%เมื่อเทียบกับอาหารที่เคยรับประทานประจําก่อนเข้าร่วมโครงการการศึกษานี้นะแต่พอปฏิบัติจริงๆเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะลดปริมาณแคลอรี่ได้แค่เพียงแค่12%ไม่ถึงกับเป้าที่วางไว้25%นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดน้ำหนักตัวเฉลี่ยได้ถึงได้ประมาณ10%ตลอดระยะเวลา2 ปีนะคะก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าผลการศึกษาตลอดเวลา2 ปีเนี่ยก็สรุปได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบคนที่เข้าร่วมวิจัยเนี่ย2 กลุ่มใช่ไหมก็คือมีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่ทานอาหารปกติผลสรุปก็คือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มทดลองที่ถูกจํากัดแคลอรี่ค่ะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะรวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองก็ลดลงด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากพวกการอักเสบของร่างกายหรือปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์ก็ลดลงด้วยเช่นกันตอนที่การศึกษาเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการจำกัดแคลอรี่ไม่ได้อดอาหารเพราะฉะนั้นสัดส่วนของความแตกต่างในเรื่องของน้ําหนักของคนที่เข้าร่วมโครงการก็ไม่ได้เห็นชัดเจนนักนะคะแต่ผลการวิจัยเนี่ยพบได้ชัดเจนว่าการจํากัดแคลอรี่เนี่ยส่งผลให้ความหนาแน่นของกระดูกหรือมวลกล้ามเนื้อหรือว่าความสามารถในการนําออกซิเจนมาใช้ในการออกกําลังกายเนี่ยได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะคะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นข้อเสียจริงไหมคือเรากำลังมองว่าเอ้ยถ้าเกิดเราจํากัดแคลอรี่มันจะทําให้มวลกระดูกมีปัญหาคือหนาแน่นน้อยลงหรือมวลกล้ามเนื้อน้อยลงแต่การศึกษาเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าผู้ร่วมทดลองเนี่ยนะคะทานอาหารสารอาหารอื่นๆไม่ครบถ้วนนะคะจากการจํากัดแคลอรี่อย่างเดียวมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมด้วยก็ได้คือหมายความว่าในช่วงเวลาที่เขาจํากัดแคลอรี่อ่ะกลุ่มทดลองเหล่านี้ก็อาจจะทานอาหารที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ลดลงมันก็ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกหรือกล้ามเนื้อได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะให้ทําร่วมกันนะก็คือในช่วงเวลาที่ทําการจํากัดแคลอรี่เนี่ยก็แนะนําให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยออกกําลังกายควบคู่กันไปเพื่อที่จะป้องกันปัญหาในเรื่องของการสูญเสียมวลกระดูกหรือกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนด้วยก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือการที่จํากัดแคลอรี่เนี่ยฮะไม่ผลดีต่อการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะของการเกิดโรคเบาหวานได้ด้วยนะนี่ก็เป็นผลจากการที่ทดลองในการจำกัดแคลอรี่คือโดยรวมแล้วผลการวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปง่ายๆก็คือว่าการจำกัดแคลอรี่ในโครงการแคลอรี่เนี่ยจะปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติหรือน้ำหนักตัวเกินเล็กน้อยนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนะแต่สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดแคลอรี่อันนี้เขาก็บอกว่าก็สามารถทำได้นะแต่ก็ต้องอยู่ในเรื่องในการควบคุมของแพทย์เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งผู้สูงอายุที่อาจจะมีโรคประจำตัวหลายๆโรคที่มันจะมีผลเกี่ยวข้องกับปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องได้รับในแต่ละวันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาคุยกันในเรื่องของการอดอาหารดูบ้างนะคะว่ารูปแบบของการอดอาหารที่เขานิยมกันในปัจจุบันนี้เนี่ยมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดแคลอรี่ไปแล้วนะทีนี้เรามาดูผลการศึกษาวิจัยในเรื่องของการอดอาหารกันบ้างนะ ในเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการอดอาหารส่วนใหญ่ที่ผ่านมา

0: จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักโดยเฉพาะกับผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะนั้นเพราะฉะนั้นการอดอาหารเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการลดความถี่ของการรับประทานอาหารการลดปริมาณของการรับประทานอาหารในช่วงเวลาแต่ละวันนะคะวิธีการอดอาหารที่เราคุ้นเคยกันหรือกำลังเป็นที่นิยมกันมากเลยในปัจจุบันก็คือ IF นะคะที่เราคุ้นหูกันอยู่ก็คือการอดอาหารเป็นช่วงๆนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะเช่นการจำกัดช่วงเวลาการรับประทานอาหารที่อาจจะแบ่งเป็นหลายรูปแบบนะคะเช่นการอดอาหารใน24ชั่วโมงเนี่ยให้ทานอาหารแค่วันละ6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะนอกนั้นก็คือไม่รับประทานอะไรเลยหรือการอดอาหารในลักษณะที่เป็นแบบวันเว้นวันก็คือสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ1วันแล้วอีก1วันถัดไปก็จะทานเพื่อให้ทานอาหารที่มีแคลอรี่น้อยที่สุดหรือไม่รับประทานอาหารเลยนะคะหรือรูปแบบการรับประทานอาหารที่เขาเรียกว่า5ต่อ2ก็คือรับประทานอาหารได้ไม่จำกัดเลย5วันติดการจะทานอะไรก็ได้ใน1สัปดาห์นะคะส่วนอีก2วันที่เหลือใน1สัปดาห์ก็ทานอาหารแบบจำกัดปริมาณแคลอรี่นะคะหรือลักษณะของการอดอาหารเป็นช่วงๆนะอันนี้ก็เป็นการจำกัดปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานเช่น5วันเนี่ยใน1เดือนเนี่ยก็เหมือนอยู่ในช่วงที่เราจะต้องจำกัดปริมาณแคลอรี่ที่ทานส่วนอันอื่นๆก็ทานได้ตามปกติในการทดลองสำหรับในเรื่องของการอดอาหารในรูปแบบต่างๆค่ะก็มีการศึกษาเปรียบเทียบกันเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นบางคนเขาไปศึกษากลุ่มของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นในช่วงที่เขาถือศีลอดนะคะเปรียบเทียบกับคนที่ทานอาหารปกติที่ไม่อยู่ในช่วงถือศีลอดนะคะคือผลการศึกษาเขาก็พบว่าผู้ที่อยู่ในช่วงที่ถือศีลอดเป็นประจำเนี่ยนะคะจะมีแนวโน้มที่จะเรียกว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจหรือปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยดีขึ้นหมายถึงความเสี่ยงลดลงนะคะแต่ยังไงก็ตามการศึกษานี้เขาก็ไม่ได้ควบคุมปัจจัยอื่นเนาะก็คือว่าในช่วงอดอาหารเนี่ยนะคะไม่ได้ศึกษาว่าแล้วช่วงที่ในช่วงทานอาหารที่ทานได้ในแต่ละวันเนี่ยคุณภาพของอาหารที่ทานเป็นยังไงคืออันนี้ไม่ได้ควบคุมนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผลออกมาไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะหลังจากที่นักวิจัยเนี่ยเขาทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดแคลอรี่กับการอดอาหารมาหลายๆทศวรรษหลายๆสิบปีนะคะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมการจำกัดแคลอรี่มันถึงสัมพันธ์กับการยืดอายุไขหรือการชะลอโรคนะคะซึ่งอันเนี้ยที่ตอนต้นเล่าให้ฟังว่ามันมีผลการทดลองที่เขาทดลองกับสัตว์ว่ามันมีข้อบ่งชี้แบบนั้นแล้วก็เขาก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ชัดเจนว่าอายุไขที่ยืนยาวขึ้นหรือการที่โรคต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นน้อยลงเนี้ยมันเกิดจากการจำกัดแคลอรี่หรือการอดอาหารจริงๆหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่นักวิจัยเขาค้นพบและน่าสนใจมากก็คือในช่วงเวลาที่เราอดอาหารนะคะร่างกายเขาก็จะดึงพวกกลูโคสหรือไกลโคเจนหรือพลังงานสำรองต่างๆที่สะสมอยู่ในไขมันในร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานสะสมเนี่ยมันจะถูกออกมาใช้แล้วมันก็จะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของสารเคมีตัวหนึ่งที่เขาค้นพบที่เขาเรียกว่าคีโตนนะคะอันนี้เป็นสารเคมีที่จะช่วยให้เซลล์ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเซลล์สมองนะคะคือนักวิจัยเขาก็ค้นพบว่าเนื่องจากว่าคีโตนเป็นแหล่งพลังงานที่ในร่างกายที่มีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็เป็นในส่วนที่จะช่วยป้องกันความเสื่อมของระบบประสาทต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับการยืดอายุไขของคนเราเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งช่วยป้องกันในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นในการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคีโตนนะคะช่วยป้องกันการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะอย่างผู้สูงอายุที่เป็นโรคเกาต์โรคข้ออักเสบคนที่มีระดับอินซูลินในเลือดสูงที่มีความเสี่ยงของโรคเบาหวานอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ด้วยนะคะแต่ในทางกลับกันนะถ้าเกิดคนเรามีคีโตนในเลือดมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงที่นักวิจัยเขายังต้องทำความเข้าใจหรือยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเลยนะเกี่ยวกับกลไกในเรื่องของการ จำกัดอาหารหรือการจำกัดแคลอรี่ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผลการวิจัยมากมายที่เขาทำกันในทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องของการอดอาหารหรือการจำกัดแคลอรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของคนเราจริงๆทั้งนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะจากการวิจัยที่ผ่านมาเช่นมันไม่สามารถสรุปได้เลยค่ะว่าสมมติว่าเขาทดลองกับลิงแล้วได้ผลดีมันสามารถที่จะฟันธงได้เลยว่าการนำมาใช้กับมนุษย์จะมีประสิทธิภาพอย่างเดียวกันหรือข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงเวลาการทดลองการอดอาหารหรือการลดแคลอรี่เนี่ยค่ะยาวที่สุดเนี่ยอย่างโครงการแคลอรี่ที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยมันคือช่วงเวลาแค่2 ปีมันไม่นานพอที่จะให้ศึกษาเรียนรู้ว่าการส่งผลกระทบต่างๆของการอดอาหารเนี่ยในระยะยาวมันจะได้ผลดีกับมนุษย์จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ร่างกายของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนักวิจัยเขาจะเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเรื่องของภาวะการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละทวีปแต่ละภูมิภาคแต่ละวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็มีความแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งความแตกต่างในเรื่องของเพศนะคะในเรื่องของพันธุกรรมในเรื่องของอายุนะคะในเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลของการวิจัยทางนั้นเลยแต่กลุ่มนักวิจัยเหล่านี้เขาก็ไม่ย่อท้อนะคะเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะทดลองต่อไปแหละนะคะทิศทางการทดลองในรูปแบบของการอดอาหารหรือการจำกัดแคลอรี่ในอนาคตเนี่ยนักวิจัยเขาก็มองว่าเขาจะพยายามที่จะทดลองให้เป็นกลุ่มย่อยๆมากขึ้นคือที่ผ่านๆมาเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการอดอาหารในคนกลุ่มอายุน้อยแต่ตอนนี้เขาจะเริ่มหันมาศึกษาการอดอาหารหรือการลดแคลอรี่ในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วนะคะอาจจะเน้นในเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนนะคะโดยที่เขาก็จะนำกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะมาทดลองในเรื่องของการจำกัดอาหารหรือจำกัดแคลอรี่เป็นระยะเวลานานขึ้นนะคะเพื่อที่จะดูซิว่าการจำกัดแคลอรี่เหล่านี้เนี่ยมันมีผลต่อภาวะดื้ออินซูลินไหมมันมีผลกระทบอะไรต่อสารเคมีในสมองหรือมีผลกระทบอะไรต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมในอนาคตหรือเปล่าถ้าเราเข้ามาเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารปกตินะคะจริงๆมันก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่นักวิจัยยังจำเป็นที่จะต้องหาคำตอบเช่นประโยชน์หรือความเสี่ยงในระยะยาวของการทานอาหารที่แบบจำกัดแคลอรี่เนี่ยมันคืออะไรหรืออาหารแบบไหนที่สามารถที่จะทานได้อย่างต่อเนื่องหรืออาหารแบบไหนที่จะส่งผลกระทบเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือเมื่อเรามีโรคต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจงหรือแม้กระทั่งคนเราควรจะเริ่มจำกัดแคลอรี่เมื่ออายุเท่าไหร่ถึงจะได้ผลดีควรจะอดอาหารเมื่ออายุเท่าไหร่ถึงจะได้ผลดีถ้าใครลองสังเกตนะคะเวลาที่มีพวกนักวิทยาศาสตร์หรือนักโภชนาการเขาออกมาให้ความคิดเห็นผ่านทางสื่อต่างๆที่เป็นสื่อโซเชียลในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีกลุ่มคนที่เริ่มมีคำถามกับคนที่อยากทำ IF อย่างเงี้ยคนที่เริ่มทานอาหารในลักษณะของ IF มาระยะหนึ่งแล้วจะมีคำถามต่อเนื่องจากตรงนี้ไปว่าเอ๊ะทำไมพอทานไประยะหนึ่งแล้วน้ำหนักไม่ลงไปกว่าเดิมอีกเลยนะคะหรือว่าเอ๊ะเราควรจะต้องทานไปนานเท่าไหร่หรือควรจะต้องทาน IF ไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะคะตรงนี้ยังเป็นคำถามที่ยังเรียกว่ายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าแบบไหนคือแบบที่ดีที่สุดนะแต่สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารแบบ IF นะคะทางนักโภชนาการเขาก็มีการออกมาแนะนำให้ความรู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดอยากที่จะจำกัดแคลอรี่หรืออดอาหารเนี่ยควรจะต้องหันมาเน้นในเรื่องของคุณภาพอาหารที่ทานมากกว่าการลดปริมาณอาหารอย่างเดียวนะก็คือเขาแนะนำว่าให้เลือกทานอาหารที่มีสารอาหารที่แบบดีมากๆจริงๆในช่วงที่เราอยากจะอดอาหารหรือจำกัดแคลอรี่เช่นต้องทานโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะต้องทานไขมันที่ดีนะคะแล้วก็ต้อง แน่ใจว่าในช่วงเวลาที่เราจํากัดอาหารเนี่ยเราได้รับสารอาหารประเภทอื่นเนี่ยเพียงพอแต่ที่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าทําเองสำหรับผู้สูงอายุนะก็คือลองปรึกษาแพทย์หรือที่แพทย์ประจําตัวหรือนักโภชนาการก่อนนะว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมาะสมที่จะทําการอดอาหารหรือเปล่าเคยดูคลิปสัมภาษณ์ของคนที่มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการอดอาหารแบบให้มีสุขภาพดีแล้วมีการแนะนําบอกว่าถ้าเกิดจะให้ดีจริงๆเนี่ยควรจะต้องอดอาหาร24ชั่วโมงคือแบบไม่ทานอะไรเลยนอกจากดื่มน้ําอย่างเดียวแล้วก็แนะนําว่าใน1 เดือนเนี่ยควรจะทําการอดอาหารแบบไม่ทานอะไรเลยเนี่ยเดือนละ1 ครั้งเพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายสามารถที่จะกําจัดของเสียสะสมออกไปได้ในร่างกายเนี่ยออกไปได้ดีที่สุดคือวิธีนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันผลลัพธ์ที่ดีหรือประโยชน์หรือโทษที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการจํากัดแคลอรี่หรือการอดอาหารเนี่ยดีต่อสุขภาพในระยะยาวจริงไหมนะผู้สูงอายุก็ลองพิจารณาดูนะถ้าใครสนใจเราควรจะต้องโฟกัสไปที่การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่เน้นในเรื่องของการอดอาหารเราก็อาจจะมาปรับในเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างสมดุลในเรื่องของปริมาณแล้วก็ในเรื่องของคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมนะเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยช่วยได้แน่ๆนะคะเรื่องของการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่นะคะทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันมีสังคมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าพวก4 5 6ประการเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วสําหรับผู้สูงอายุนะส่วนการจํากัดแคลอรี่หรือการอดอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสูตรลับของการมีอายุยืนแต่อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะซึ่งมันยังคงต้องมีการศึกษาค้นคว้าอีกมากมายในอนาคตนะคะอย่าลืมนะคะว่าสำหรับผู้สูงวัยการดูแลสุขภาพไม่ใช่การกินให้น้อยที่สุดแต่ก็คือการกินให้พอดีแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของเราสุขภาพของเรานะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังติดตามนะช่วงพิเศษใหม่ของรายการนะในช่วงท้ายรายการของเรานะคะที่ชื่อว่าแม่กินอะไรดีนะมันจะเป็นสกู๊ปสั้นๆนะคะที่จะพาคุณผู้ฟังนะไปค้นหาคำตอบว่าผู้สูงอายุควรจะทานอะไรนะคะควรจะทานแบบไหนหรือเมนูอะไรที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะช่วงเวลานี้ค่ะจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะในช่วงท้ายของรายการนะจะมีทั้งหมด10 ตอนนะแต่ละตอนก็จะอัดแน่นไปด้วยเทคนิควิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงวัยนะคะให้ความรู้ทางด้านโภชนาการที่ดีด้วยนะเริ่มติดตามฟังกันนะคะในตอนแรกจะออกอากาศวันที่20 กันยายนนี้นะคะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวถิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
3: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฟินเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแล้งมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเห็นมานะครับประทับใจครับ
2: ด้านนางสุพิชยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งผ่ายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษนะพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
5: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Life 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
8: างอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลโท ถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6,200,000คนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจน37.57%ผู้ปกครองไม่มีอาชีพ9.15%และเลี้ยงดูไม่ได้8.88%ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้น80%ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้น90%นฤมลอุดมพรรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากาตัวในเขตเซาท์ลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนักราคาตัวเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักราคาตัวเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตอร์เต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวานาออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50 และ114-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวีลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิวแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7 นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กรังปรี2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลผานิชคาดนาครายงาน
12: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
15: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: กอล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโปปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปฮุกชมพัฒน์
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ2ทุ่มครึ่งครับเจอกันครับกับ Sport Station ครับทาง FM 97นะครับวันนี้เป็นคิวของ Golf Gate A ครับแล้วก็อยู่วันนี้อยู่กันครบเลยซึ่ง
3: ต้องบอกว่าขอต้อนรับ
2: เ
3: ออ DJ หน้าใหม่แห่ง Golf Gate A
4: โอ้โห
2: คือ
4: เอี่ยมล่าสุด
2: จะพูดว่ามันหน้าใหม่ไม่ได้หรอกเพราะเรียกกันมาตั้งนานแล้วมันก็ติดนู่นติดนี่นะฮะวันนี้มันว่างครับมันก็เลยมานะฮะผมวอนามี่ครับพิชชี่วรันธรโปปาล์มครับแล้วก็โปปุ๊กครับสวัสดีครับ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
3: ปอปามเข้ามาไอ้พี่มอนเข้ามา
2: ไม่เป็นไรมันอย่างนี้แหละ
3: หน้าเธอมันขาด
4: เดี๋ยว
2: ผมขออนุญาตจัดไมค์ก่อนนิดนึงนะฮะ
3: เ
2: พราะว่า4คนมันก็อาจจะนิดนึงแหละอ่ะมาครับวันนี้ครับคุยกันสบายๆครับกับกอล์ฟเกตเอครับช่องทางของเราทางวิทยุทาง YouTube ก็ติดตามกันได้นะแล้วก็วันนี้ไปออนที่ช่องปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์168นะครับ
4: กอล์ฟมาสเตอร์168เสิร์ฟได้เลยก็จะเห็นพวกเรา4คน
2: ใช่ๆๆๆนะฮะวันนี้เรา4คนครับก็จริงๆวันนี้อาจจะตอนแรกคิดว่าจะมีแขกรับเชิญแต่พอดีแขกติด
4: ครับ
2: แต่ว่าอีก2เสาเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้คุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของสนามกอล์ฟบ้าง
4: โอเคสงสัยนิดนึงครับถ้าแขกรับเชิญมานั่งตรงไหนครับ
3: เดี๋ยวพี่มอนเขาจะยืนพี่มอนจะชอบยืนจ
2: ั
3: ด
2: ได้
3: เคยเจอพี่มอนยืนจัดรายการ
4: ยังครับ
3: ยืนอยู่เป็นชั่วโมงเรียกให้นั่งไม่นั่งด้วย
2: ทำไมผมเหมือนอาจารย์ผมอีพี่ป๋องมันก็ไม่นั่งมันก็ยืน
4: โอเคโอเคเคลียร
2: ์ก็เดี๋ยวจะมาคุยถึงเรื่องสนามกันชนิดหนึ่งวันนี้เพราะว่าจริงๆเดี๋ยวอีก2สัปดาห์เนี่ยสยามเพื่อที่ขับใช่
3: มั้ยเขายังไม่คอนเฟิร์ม
2: ไม่เข้าใจแต่ว่าก็น่าคุยนะถ้าสมมติว่าเขาถ้าพี่เขาตอบตกลงกันมาเนี่ยคือเราจะได้คุยถึงสนามที่ใช้จัดระดับ Lady LPGA Tour สนามเนียนกิ๊บเลยเนียนแบบ
4: ผมเคยไปตีไหมครับสยามคันที่ครับ
3: โอคอสอ๋อไป
2: ในคอนดิชันแข่งไหมผมคนนั้นอะที่ไป
5: คอนดิชันแข่งอ๋อหนูเคยไปแต่แบบที่ตอน LPGA Tour ที่มันมีแบบให้เล่นโปรแอมอะไรเงี้ยโหกินเร็วมาก
2: จี๊ดเลยนะ
3: จี๊ดจ๊าด
5: พัดไม่เป็นเลย
3: จี๊ดจ๊าดแต่ว่า
4: เร็วขนาดไหนครับแบบกี่ตัวเลขขอตัวเลขได้ไหมครับ
5: อุ้ยแถวๆนั้นเขาเล่นกัน11ป่ะ11จะ
2: เกินพี่ว่าเกินนะพี่ว่าต้องมี12
3: แต่มันว่าประมาณพี่ชื่อว่าประมาณอ๋อวันนั้นพี่ชื่อไปฝนตกว่ะ
2: อ๋อถ้าตกกินพี่จำได้
5: แต่ลืม
2: บ
5: อ
3: กอะไรนะ
2: ถ้าตกกิน
3: บ้าจริงเหรอพี่ชื่อบอก
2: เคยบอกถ้าตกกิน
3: วันนั้นนะวันโปวัน
2: พัดอีกฝั่งไปอีกฝั่งตกก
3: ินวัน
2: ตามเคยเล่าให้ฟัง
4: ไม่ต้องห่วงผมก็พัดตกกีเหมือนกันลุ้ม18มา
3: แต่ว่าม
2: ันลื่นเลย
3: แต่มันลื่นแบบ
5: ลื่นปื๊ด
3: เออลื่นแต่ว่าที่ชอบที่สุดเลยรู้ป่ะคือพี่ชี่ไปตีตามรอยโปเนาะแล้วพี่ชี่ออกกวนแรกของวันตามรอยโปสิ่งที่ชอบคือแฟร์เวย์อ่ะ
2: เนียน
3: มันไม่แฟร์เวย์เนียนเรื่องเนียนเนี่ยมันเนียนอยู่แล้ว
2: อ
3: ันที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะรอยไดวอร์ดโคตรสวย
4: คือมันเพราะว่าเราตีดี
3: ไม่เพราะว่าลอยดาวน์คนอื่นไม่ใช่ลอยด
4: าวน์คนอื่นเขา
5: ต
4: ี
5: มา
3: ใช่คือแบบคือลูกที่อยู่ในกลางไฟเวย์ค่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกันเป็นกระจุกเหมือนระยะโปรมันจะใกล้ๆกัน
5: แลนดิ้งโซน
3: แลนดิ้งโซนแล้วก็แบบลอยไดวอร์ดมันจะแบบไปในทิศทางเดียวกัน
2: อ
3: ่ะคือถ้าสมมติเราไม่ได้ไปวันตามลอยโปรแล้วไปวันอื่น
2: อ
3: ่ะมันจะต้องมีฉึกมีแฉกลอยที่มันแบบนึกออกปะไม่ใช่ลอยสวยงามอ
2: ่
3: ะแต่นี้ลอยมันเป็นแบบมันเป็นแผ่นเท่าๆกันสวยงามมากเห็นแล้วโอ้ยเป็นลอยที่ดี
2: อันนี้น่าคุยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาไปทำอีเกิลมาที่โรบินวูด
4: โอ้เมื่อวานไปตีโรบินวูด
2: เดี๋ยวจะไปคุยเรื่องสนามกอล์ฟอยากคุยกัน
4: ครับ
2: อย่างผมกุ๊กเองล่าสุดก็จัดไปเล่นกอล์ฟใช่ไหมไปหรือยัง
5: กับไปเล่นกอล์ฟ
2: กับลูกศิษย์ผมกุ๊กอ่ะ
5: อ๋อเอ้โอ้หนูจัดตั้งแต่น่าจะกุมภา
2: แล้วอ๋อนะฮะก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องสนามกันสักนิดนึงว่ายังไงกันบ้างนะสยามพิธีขับก็เดี๋ยวพี่ก็รับปากมาเนี่ยจริงๆเขามีทั้ง4-5สนามเนาะแต่มานั่งคุยกันสนามดีๆหมดเลย
3: 5
2: สนาม5สนามผมตีเกือบครบแล้วนะขาดอันเดียวแบงคอก
5: อ๋อสยาม
2: แบง
3: คอกเนี่ยแบงคอกเขาจะมีจัดงานเลดี้24
2: จริงเปล่า
3: เออแต่พี่ชิมไม่ว่างเศร้าอยู่เขาไม่ชอบ
2: นะฮะอ่ะก็คือที่อยากจะมาคุยกันเนี่ยเพราะว่าล่าสุดผมไปภูเก็ตมาคุณผู้ฟังเมื่อกี้นั่งคุยน้องๆไปตีเลดเมาน์เทนมาโหผู้ชมคุณผู้ฟังครับสนามเป็นสนามที่แบบ
4: Red Mountain
2: คือผมไม่เคยเล่นสนามแบบนี้เลยอ่ะ ไม่เคยเลยแล้วมันสนามสวยมากเดี๋ยวมีโอกาสเกินๆไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจจะชวนๆทุกคนไปเล่นกันด้วยกันนะครับที่อยากจะคุยเพราะว่าอยากจะรู้ในมุมของหลายๆคนด้วยว่าแต่ละสนามเนี่ยบางคนเพิ่งมาเล่นกอล์ฟใหม่ๆเนี่ย
4: ครับ
2: สนามมันมีผลอะไรกับการเล่นขนาดไหนเอออย่าง
4: สนามม
2: ีไปโรบินฮูดเมื่อวานนี้มันยาวยาวมีผลถูกไหม
3: ยาว
2: อะไรยากสุดบรรดาสนามถ้าผมสมมติว่าวันนี้อยากจะไปเล่นแล้วมันเป็นคนที่คิดเยอะด้วยสมมติว่าเป็นคนเป็นอเมเจอร์ที่เล่นกอล์ฟใหม่ๆแล้วคิดเยอะด้วยเฮ้ยเล่นสนามไหนดีวะเล่นสนามยาวเล่นสนามสั้นดีวะอะไรอย่างเงี้ย
4: สนามไหน
2: อะไรคือยาวอะไรคือสั้นต้องอธิบายกันก่อนยาวเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่โปรทัวร์เขาแข่งกันขนาดไหนผู้หญิงแข่งกันกี่เท่าไหร่อะไรยังไง
4: ถ้ายาวผมว่าสำหรับอเมเจอร์คือเกิน 6,800
2: ถือว่ายาว
4: เขาจะรู้สึกยาวแล้ว
2: 6,800 คือรวม18หลุม
4: 18หลุมครับ18หลุมหรือแบบพาร์4เฉลี่ยประมาณ400
2: โอ้นี่ยาวยาว
5: 400อันนี้ผู้ชายผู้หญิง
4: ผู้ชาย
5: ผู้หญิงต้องเท่าไหร่ครับ
4: ผู้ชาย
2: เออ
5: ผู้หญิงจริงๆถ้าถามหนูมันก็จะไปเท่าผู้ชายอเมเจอร์ครับ
3: ไม่ใช่เอาผู้หญิงอเมเจอร
5: ์ผู้หญิงอเมเจอร์เหรอหนูว่า350ก็ไกลแล้วมั้งพาร์4
4: ใช่ถ้าแบบ 6,000 น่ะไกลแล้ว
2: อ๋อผู้หญิงถ้าผู้หญิงปกติอย่างเงี้ย 6,000 นี่ถือว่าไกล
3: เข้าใจหรือยัง
2: ไอ้นี่มันแขนยาวขายาว
4: ถ้าผู้หญิงแต่พี่พิชิตตีไกล
2: มันตีไกลไง
4: ล่าสุด
2: แล
4: ้วอ่อน
2: ใช่แล้วมันขี้โม้ด้วย
4: อ่อน
3: คือใช่เดี๋ยวลมนั้นน่ะในสกอร์การ์ดอ่ะในสกอร์การ์ดมันแค่215แล้วพิชิตไปดูสถิติในการมินพิชิตอ่ะมันบอกในการมินบอกว่าพิชิตได้ไป200เอง
2: การมินไม่ตรง
4: การมินไม่ตรง
3: แต่แล้วในสกอร์การ์ดอ่ะเขียนว่า215หลาม
2: ันต้องขยับมาหมุดหลังแล้ว
5: แต่ว่าถ้าเมเจอร์ตีได้200ถือว่าไกลมาก
2: นี่
4: ไงผู้หญิง200ถือว่าไกล
2: ไกลเขาอยู่มา170 180ประมาณนี
4: ้
2: ไอ้บ้านี่ลูกศิษย์เขาเยอะแยะมาโทมันต้องขยับมาข้างหลังแล้วมันคุยไงวันออนยิงอีเกิลเงี้ย
3: ครั้งแรกในชีวิต
4: ครั้งแรกในชีวิต
3: ครั้งแรกในชีวิต
2: ต้องให้ได้ดีนะ
4: แ
2: ห
4: น่งออน2พาร์ทเป็นเบอร์ดี
2: ้เออ
4: โอ้โห
2: เพราะฉะนั้นอย่างนี้ผู้ชายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 6,000 6,000 6ต่ำกว่า 6,800 ถือว่าโอเคแต่โค้น8เริ่มยาวแล้วถูกไหม
4: ใช่ในมุมผู้ชายเพราะว่าเท่ากับว่าไดต้อง250 60 70เพื่อพาสีขึ้นแบบ140 30
2: ไกลมากนะต้องโดนด้วยมาคนไม่ถึง
4: ใช่ใช่
2: แ
4: ต่เมื่อวานผมไปตีก็ยังโอเคอยู่ 7,000 โอเคแต่ถ้าขึ้นไป 7,500 จะเริ่ม
2: หนัก
3: อย่าง
4: จะเริ่มยาก
3: อย่างสนามในไทยอันไหนที่เรียกว่าไกล
2: นี่ไงโรบินวูด
4: โรบินวูดก็ไกล
3: โรบินวูดเท่าไหร่ 7,000
4: เมื่อวานไปตีหมุดน้ำเงิน 7,000
2: มันมีกี่หมุด
4: มีหมุดดำด้วยที่วันนั้นชวนโปกุ๊กไปตี
2: 7,600
4: เหนื่อยมาก 7,600 เหมือนพาน้องไปทรมานครับ
3: แต่พี่ชี่อ่ะรู้สึกว่าขนาดตีหมุดแดงที่โรบินวูด
2: มันยาว
3: ยังรู้สึกไกลเลย
4: คือคุณภาพสนามมันเป็นแชมเปี้ยนชิพคอร์สครับเพราะฉะนั้นเลย์เอาท์หรือว่าอันดูเลชันหรือสโลปอ่ะมันมีทั้งระยะและความยาก
3: แล้วหนึ่งอย่างของโรบินวูดที่พี่ชี่เพิ่งไปสัมผัสมาจาก2ครั้งล่าสุดที่ไปมา
4: ครับ
3: คือราฟเหนียวมาก
4: โอ้ใช่ราฟเหนียว
3: คือราฟเราไปดูอ่ะพี่ชื่อว่ามันเป็นราฟที่มันมีเอกลักษณ์มากนะ
5: จำไม่ได
3: ้คือราฟมันไม่ได้ยาวไม่ได้รู้สึกยาวไม่ได้รู้สึกหนาแต่เหนียวแบบ
5: ไม่ค่อยออกอ๋อจำได้แล้วใช่
3: เหนียวแบบ
5: ไม่ค่อยออก
3: เหนียว
2: มันอยู่ที่หญ้าไงพันหญ้า
4: พันหญ้าคือดีมากวันนั้นหลุม10โกยกุ้งทันหลุม10พา5ได้ใช่ป่ะได้ไปสวยมากเลยนะแล้วช็อต2ตีแล้วหลุดไปขวาเกือบถึงถนนเลยแล้วแบบราฟอ่ะลูกมันจมอยู่ครึ่งหนึ่งเหลือแค่40หลานะแล้วรู้ตอนซ้อมสวิงอ่ะรู้เลยว่าโอเคเราจะความรู้สึกเหมือนตีสัก35แต่เติมมันนิดนึงตอนลงไม่งั้นมันไม่ผ่าน
2: จริงหรอ
4: แล้วลูกนั้นน่ะโดนโอเคด้วยนะคือขึ้นปุ๊บแล้วก็เราก็ผ่านไปใช่ป่ะแล้วรู้สึกได้เลยว่าหญ้าน่ะมันเกี่ยวใบให้มันแต่ไม่ได้เกี่ยวทรายนะแต่เหมือนดึงให้มันหน้าไม
3: ้
4: ไปเปิดขวาจากเล็งตรงมันขวาทงไปประมาณ4คันทงแต่ระยะดีมากเลยนะเพราะแบบแคลรี่น่าจะประมาณ30วิ่งไปอีก10แต่นั่นแหละคือออกแรงอ่ะไม่เหมือนตี30หลาหรือ40หลาทั่วไปขึ้นไปคือถ้าเป็นไฟเวย์แล้วตีอย่างนั้น
5: อ
4: ่ะมีโอกาสไปแบบ50กว่า
2: คือในปัจจุบัน
4: รับเหนียว
2: ในปัจจุบันอย่างนี้ในการแข่งขัน PGA ทัวร์เอาผู้ชายก่อนเนาะระยะเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิน 6-7,400 แล้วนะ
4: มี
2: ณวันนี้เพราะว่ามันตีไกลขึ้นจน PGA มันต้องออกกฎปรับเรื่องกอล์ฟอะใน4ปีข้างหน้าเนี่ย
4: กอล์ฟบอลโรแบ็กใช
2: ่มันต้องกลับมา
4: เหมือนตีให้ตีสั้นลงหน่อย
2: สิบห้าหลา
4: ตีไกลเกินไป
2: ใช่ คือเขาก็ให้เหตุผลว่าณวันนี้สนามกอล์ฟมันต้องทำให้มันยาวขึ้นเพราะ
3: เทคโนโลยี
2: ขนาดตอนเรื่องไดเวอร์แล้วนะตอนนู่นตอนนี้เราก็ยังจะอุตส่าห์คิดเรื่องก้านเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องลูกมันก็ไกลขึ้นทุกปีคือทำไมถึงให้สนามกอล์ฟยาวขึ้นแล้วมันมีปัญหาเขาบอกว่ามันใช้พื้นที่เยอะขึ้นการบำรุงรักษาทั้งน้ำทั้งปุ๋ย
4: ดูแลสนามยาก
2: มันยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบเฮ้ยมันไกลเกินไปละก็เลยต้องให้ความรู้สึกว่ากลับลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอีก4ปีข้างหน้าความยาวสนามอย่างโรบินวูดก็น่าจะยาวโคตรแล้วล่ะ
4: ใช่ 5, 6, 5, 10เลย
3: ที่มันจะปรับใหม่

0: กูไม่ได้ไปนานแล้วครับ
1: กูมี7,000เหมือนก
0: ันแต่จำได้ตอนนั้นไปตีพา5ที่KBS นั่นนะครับไดเวอร์แล้วช็อตไดเวอร์คือตีไดเวอร์ไม่ได้เพราะมันมีน้ำขวางเลยตีไม้3แล้วไม้3อีกทีแล้วต้องขึ้นเหล็ก5ผมตีนะไกลมากเป็นพา5ที
2: ่ที่ไหนไปป
1: ฐ
2: ุม
1: ที่ไหนอยุธยาใช่ใช่ตีอยุธยาไปออกไปออกนู่นออกโคราชนู่นนะฮะ
2: ใครยังต้องตีไหมคะมีไหนอีกไหมคะ
0: ถ้าไกลๆเหรอ
2: ที่รู้สึกว่า
0: ส่วนใหญ่เท่าที่รู้นะสองอันดับสองแรกอะคืออันนี้ครับอันดับสาม
2: ใส่ไกลไหมพี่มน
1: ใส่ก็ไกลถ้าหมุดหลังหูใส่ยาวก็ไม่ยาวยังไงอะใส่พา3มี220อะ280
0: 280
1: หมุดหลังพา3 280แต่ต้องปิดตายนะไม่มีใครไปตีครับไอ้หมุดตรงนั้นน่ะ280
0: แต่ปิดไปแล้วไม่เล่นไปเล่นไม่ได้แล้ว
1: คือเขาก็ให้แบบระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์สอ่ะไกลสุดครับผมไล่มาให้ฟังอันนี้จำนวนมานะครับกบินบุรี 8,075
0: 8,000
2: กบินบุรีอยู่ตรงไหน
0: ก็อยู
2: ่กบินมัน
0: ปลายจีน
1: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมตีครั้งเดียวจำไม่ได้แต่รู้ว่ายาว
0: 2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมง
1: เบอร์2ของประเทศไทยครับความยาวกัดสันขุนตาลที่ลำพูน
2: กัสันขุนตาล
1: สวย
2: ย
1: ัง
2: ไม่เคยไป
0: ไม่เคยไปเหมือนกัน
1: สวยผมเคยตีครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: เป็นสนามที่มีทางรถไฟผ่านกลางพาสามตลกมากมีอันหนึ่งกรีนอยู่บนเขาตีอย่างล่างไป
2: ตีขึ้น
1: ตอนน
2: ี้
1: ก็ไม่รู้จริงจริ งจริงจริงจริงจริง7,761
0: ที่ไหนครับ
1: ที่กัสัน
0: อ๋ออันนี้กัสันอยู่โอเค
1: ที่นี่ผมไม่เคยไปอยากไปลองเหมือนกันวังจันทร์จันทบุรี
0: วังจันทร์ก็ไม่เคยไปเหมือนกันครับ
2: เป
1: ็นอุทยานกอล์ฟวังจันทร
2: ์มาทางชาเชิงเซา
1: สี่คอร์สสี่คอร์สคอร์สแรกผมไม่เคยไปตีนะ
0: ครับ
1: คอร์สแรกต้องนั่งรถกระบะขึ้นไปทีออฟพลุม
2: เพราะว่ารถเพราะว่ารถกอล์ฟพาไปไม่ได้เง
1: ี้ยแต่หลังๆก็จะมีรถกอล์ฟคันใหญ่เมื่อก่อนเป็นรถกระบะสองแถวอ่ะ
0: ครับ
1: ยกถึงกอล์ฟขึ้นไปแล้วก็นั่งพา
2: ไหนก็ไม่มีรถอยู่ข้างบน
1: คือมันไกลมากนะครับ4ผมเคยตีครั้งหนึ่งที่นี
0: ่ครับ
1: มันสวยมีทีออฟหลุมหนึ่งไปข้ามเขา Mountain Creek ที่โคราช
2: ไม่เคย
0: โอ้โหไม่เคยไปเหมือนกัน
1: 7,615 โคตรยาก
2: นาทีนึงโคตรยาก
1: โคตรยาก
2: อันนี้ก็แต่หลุมก็ไกลเหมือนกัน
1: เออ7,615
0: ไกลหรือว่ายากเพราะ
2: ไกลด้วยแล้วมันขึ้นๆลงๆอย่าง
1: เงี้ยใช่ๆๆๆใช่ใช่
2: ตีไปปุ๊บไม่เห็นมุมต้องตีตัดอะไรก็ไม่รู
1: ้ก็หลุมนึงอ่ะผู้ชายอ่ะหลุมนึงผมจำหลุมไม่ได้อ่ะภูเขาอ่ะตีนเขามันยื่นปิดอย่างเงี้ยแล้วคุณทีออฟอยู่เนี้ยคุณต้องตีข้ามเนินเขาข้ามเขาแล้วไม่เห็นจังเวตีเป็นไงวะแค่โดนนายตีข้ามเลย
2: ลายสปอตมากๆ
1: อะไรอย่างเงี้ยบายนะฮะมาร์ตินครีกอันดับ5ครับ7,597โรบินวูดส
2: ์นี่แหละที่เราบ่นๆว่ามันยะเพราะว่าเคยไปสนามบินสนามใหญ่
0: ใช่อันนี
2: ้4สนามบนที่กล่าวมาไม่เคยไป
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอีกมันมี6 7 8 9 10มีที่ไหนบ้างติดอย่างที่ผมพูดด้วยจริงๆอันดับ6
0: ครับ
1: สยามคันนี้ครับแพนเทชั่น
2: สวยสนุก
0: ที่พัทยา
2: ไม่ได้รู้สึกว่ายาว
1: 7,500
2: วันนั้นไม่ได้
1: คุณตีหมุดแดงคุณจะไปยาวอะไรมาถู
2: กแต่เราเป็นวุ้นหมุดแดงก็ยาว
1: คุณตีหมุดแดง
2: มันก็จะให้ฉันไปให้ไปตีหมุดขาวตลอดปุ๊บ
0: ต้องเลื่อนมาระหว่างขาวก่อน
1: ก็ได้ก็ได
0: ้
1: ยังไงต้องให้มันขยับขึ้นมาเพราะไม่ตีราชคามราชคามเนี่ยระหว่างหมุดขาวกับหมุดแดงเนี่ยหมุดแดงเนี่ยต่อเป็นร้อยเลยนะหมุดแดงนี่มันอยู่นู่นเลยนะไกลจัดเกินไปแล้วจะค้ามอ่ะนะอ่ะสยามพิธีขับเบอร์6เบอร์7ครับผมเคยตีครั้งหนึ่งอันนี้ก็ชวนมาอยู่อมตะสปริง
2: อมตะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไป
1: 7,500
0: ที่มีไอแลนด์กรีน
1: 7,500 อันนี้ทำกรีนใหม่ด้วยใช่นะฮะอันดับ8ครับ
2: ไทยคันที่
1: ใช่
2: ไทยคันที่ไม่เคยไป
1: สนามเนียนสวยกิ๊บเคยยัง
2: ไปมาแล้วค่ะ
1: สวยเนาะ
2: สวย
1: หนามเนียนคือสนาม
2: เขาบอกว่าไทยคันทรีเป็นสนามที่คอนดิชันดีมาก
1: โอ้โ
2: หคอนดิชันดี
1: โหดีมากเอาเป็นว่า
2: ล็อกเกอร์ก็ดีนะคะ
1: ล็อกเกอร์ก็ดี
2: มีแบบ
1: ดี
2: มีฟิลเหมือนคอนเทนต์นะ
1: ครับ
2: ก็เหมือนโรบินวูดส์อย่างนี้ป่ะ
1: มันเป็นสนามปิด
2: แต่โรบินวูดดีกว่าค่ะ
1: มันเป็นสนามปิดต้องหาสปอนเซอร์ไม่ใช่ต้องหาเมมเบอร์พาเข้าแต่ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยจัดแข่งกอล์ฟไปปิดที่ไทยคันทรีปีละ2ครั้งเนี้ยผมได้ไปบ่อยแล้วคือพูดถึงคอนดิชันนะอารมณ์ถ้าน้องกุ๊กจำได้เนี่ยอารมณ์เหมือนประมาณสยามไม่จับโอคอร์สตอนแบบแข่ง LPGA อ่ะเนี่ย

0: แบบทีออฟคือแบบทีบ็อกซิ่งแบบโหนอนได้อะคือสนามไฮโซอ่ะ
1: ได้เลย
2: ยิ่งกว่าสโตนฮิล
0: สโตนฮิลก็ดีสุดอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่เคยไปสัมผัสนะ
1: ครับ
0: สโตนฮิลเนี่ย
2: แต่สโตนฮิลเห็นช็อตที่ตรงทีออฟอ่ะเหมือนกินเลยอ่ะ
0: นะฮะอันดับ9อันนี้ไม่น่าเชื่อ 7,127 หลาราชคลาม
2: เห็นมะเอ้ยไม่ใช่ราชคลามใกล้ราชคลามใกล้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ราชคลามเนี่ยในมุมของทีอื่นน่ะมันยาวแต่ไอ้ทีออฟผู้หญิงเนี่ยมันไปอยู่นู่น
1: ไปไกลขยับ
0: เออมันไกลจัดเลยแต่ละหลุมเนี่ยเกิน50หลาคุณพิชี่ครับเกินครับพี่
2: เกินพิชี่50หลาคุณมัมมี
0: ่คือคุณก็พูดมันต่างกันเยอะอันดับ10ที่ผมพูดกรุงกวี7,000กรุงยาวอันนี้ผมไม่เล่นคือสนามไม่ค่อยมีอะไรนะสนามตรงๆแต่สนามสมบูรณ์นะครับต้นไม้ใหญ่สมบูรณ์สนามไม่ค่อยมีอะไรนะรู้สึกตีไม่ถึงนาทีเข้าใจลงมาว่ากูจะถึงยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยจริงๆกูตีมาทั้งไก่มันยังไม่ถึงอีกเหรอ
2: แต่พี่ที่ไม่เคยรู้สึกอะไรไอ้ที่ตีไม่ถึงอ่ะไปรู้สึกที
1: ่อยุธยา
2: อยุธยาโรบินอยุธยาอันนั้นเพราะมันตีหมุดขาวแต่ถ้าในกรณีของการตีหมุดแดงคือโรบินบูสอ่ะคือพี่ที่เคยได้ถ้วยเลดี้ไฟครั้งเดียวในชีวิตแล้วพี่ชี่ได้ที่โรบินบูสแล้ววันนั้นคือวันนั้นตีดีแต่ว่าผู้หญิงเขาวันนั้นผู้หญิงไม่เยอะคือพี่ชี่ก็ตีไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ก็คือดีที่สุดในบรรดาผู้หญิงแล้วทีนี้พอหลังจากวันนั้นอ่ะพอไปอีกอ่ะคือไอ้วันนั้นได้90วันนั้นจบ91ซึ่งวันนั้นแบบพัดเบอร์ดี้ประมาณ 6-7 หลุมแต่ไม่ได้สักหลุมก็เก็บพา
1: เจ็ดหลุม
2: เ
1: ออโหดนะ
2: เออแต่คือไม่ได้สักหลุมแบบเฉียวไปเฉียวมาก็พาแล้วพออีกวันนึงกลับไปอ่ะแล้วตอนตีแบบวันนั้น2ออนได้ยังไงวะวันนี้4ทียังไม่ออนเลยเนี่ยมันเหนื่อยมากแบบนึกความทรงจำวันนั้นไม่ออกที่แบบเอะอะออนเอะอะออนแต่วันนี้แบบ
3: ออนตีดี
2: โอ้ยไม่ถึงสักที
0: มันพูดแบบเนี้ยมันควรมาตีหมุดขาวไงก็ถูกป่ะมันควรมาเล่นหมุดขาวนี่แล้ว
1: เพราะวันที่ตีดีคือแบบพาร์ทเบอร์ดี้เป็นว่าเล่น
0: ใช่ผมมีคำถามเลยคุยกับโปร2คนมันจริงไหมว่าถ้าอยากจะตีดีขึ้นเนี่ยควรจะขยับมาหมุดหลังเพื่อความท้าทายเขา
2: เพื่อ
0: ความพัฒนาตัวเองจริงไหมอ่ะผมถามอ่ะถามอ่ะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามผู้หญิงก่อน
0: อ่ะได้เขาเป็นผู้รับด้วยอ่ะเขาเป็นโปทัวร์ด้วยอ่ะต้องให้เขาตอบอ่ะยังไง
3: หมายถึงขอโทษเลยว่าแบบพัฒนาเกม
0: สมมติเขาตีหมุดแดง
2: สองร้อยนะไม่สองร้อยนะ
0: เขาตีหมุดแดงอยู่แล้วพี่บอกว่าเฮ้ยต้องไปตีหมุดหลังดิหมุดขาวหน่อยมันจะได้พัฒนาฝีมือขึ้นไปด้วยอันนี้มีผลจริงไหม
3: มีผลจริงแต่ทีเนี้ยต้องดูว่าเราอยากพัฒนาอะไรเพราะว่าถ้าเรากระเถิบไปหมุดไกลใช่ไหมคะงั้นหมายความว่าช็อตที่2เนี่ยมันจะได้เล่นเหล็กที่ยาวขึ้นความต่างเพราะว่าสุดท้ายไดเวอร์เราตีระยะเดิมแหละแต่ว่าพอหมุดไกลขึ้นช็อต2ก็จะขึ้นไกลขึ้นอีกแทนที่สมมติพี่พิชี่เขาจะขึ้นแบบแค่พิชชิ่งในหมุดแดงเขาจะต้องขึ้นมาประมาณเหล็ก8เหล็ก7อย่างเงี้ย
2: พิชชิ่งบางทีก็ขึ้นเหล็ก6ก็มี
3: เหล็ก6
2: ฟายเวย์อะไรก็มีอยู่ช็อต2
3: ก็แทบจะรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นเรื่องตีไกลขึ้นละกันเพราะว่าพอเราขยับหมุดไกลขึ้นเราก็ต้องจำเป็นต้องตีไกลขึ้นเพื่อทำสกอร์ให้ได้
2: ไอ้วันที่ไปหมุดขาวอยุธยารู้สึกแทบไม่ได้หยิบเวทเลยหรือเปล่าก
1: ระบอง
3: แต่ไฮบิดอย่างเดียว
2: หยิบไม่คือช็อต2อะแฟร์เวย์ล้วนขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ไหนยืนง่ายหยิบแฟร์เวย์5ยืนยากหยิบแฟร์เวย
0: ์แต่จริงๆวันนั้นที่เล่นยุทธยาก็ยาวนะเก้าหลุมหลังยาวมากนะ
1: ยาวยาว
0: โปเกมอนมันยังร้องเลยนะมันยังบอกไอ้หลุม
1: ก็หลุมนั้น460ตีไดเวอร์กันผมกับโปเกมอนเหลือ230อะตีไดเวอร์นะ
0: ลมโคตรแรง
1: ผู้ชายขับสปีดกับ120อะตีเหลือ200ตีแค่230
0: เห็นร้องกันอยู
1: ่ลมแรงมากใช่
2: หันมาบอกพี่ชีด้วยผมตีไดเวอร์มาตรงนี้เองครับพี่พี่ช
1: ีพี่ตีแทงไป
0: ก็จริงๆมันก็พัฒนาถูกไหมพ่อกู
3: ใช่ๆค่ะ
2: แล้วข้อดีของการตีหมุดแดงต่อ
0: สมมติถ้ายังจะดื้อดึงในการเล่นหมุดแดงต่อมันจะเป็นยังไงถามหน่อย
3: ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่เขาม
0: ันไม่ได้ไง
1: ความสุขส่วนตัวของผู้เล่น
0: มันไม่ใช่มันความสุขส่วนตัวไม่ได้เพราะมันกระทบกับคนเล่นด้วยไงถ
1: ู
0: กต้องไม่ถูกด้วย
1: มีความสุข
2: แต่วันนั้นน่ะที่เราไปฟอลโลวิวกันแล้วพี่ชี่บอกว่าพี่ชี่ตีเท่าพี่มน
0: มันไม่ใช่ความสุขของคนเล่นกวนถูกป่ะแล้วมันเริ่มคานเวลามันโพสเนี่ยแล้วคนมาแซวชอบมาแซวผมวันก่อนมาจัดที่99แซวพี่เห็นพี่ชี่ใส่ชุดว่ายน้ำไม่เห็น ูเห็นแต่เฉพาะมันโพสตีกอล์ฟเนี่ยแล้วมันขึ้นมาเนี่ยไอ้พาสี่ตีวันออนกูก็เห็นไง
2: เห็น
0: ไ
2: ว้ด้วย
0: หงุดหงิดไง
2: เห็นไว้ด้วยคือคลิปมาลงทีหลังแต่พิชชี่ลงแบบเขาเรียกอะไรแคปชั่นเฉยๆอ่ะเป็นแบบสเตตัสเฉยๆแบบว่าแบบวันออนครั้งแรกในชีวิตพาสี่อะไรอย่างเงี้ยมาไวมากประโยคที่พิมพ์ให้ทายคอมเมนต์ว่าอะไร
3: ยากละ
2: ให้ทายคอมเมนต์ว่าอะไรพาพิชชี่โพสต์พิชชี่วันออน
1: ปฏิบุตรขาว
3: ใช่
0: คือมันควรจะต้องไปถอยข้างหลังแล้วอ่ะ
1: แต่ถ้าวันออนได้แสดงว่าตีไกล
0: ใช่ไง
1: ต
0: ี
3: ไกล
1: ถ้าวันออนได้แสดงว
2: ่
1: า
2: ไม่แต่คือวันนั้นน่ะพิชชี่ว่าไอ้ช็อตวันนั้นน่ะมันโชคดีคือมันเป็นหลุมพาสีสั
0: ้
2: นในอย่างที่บอกว่าในสกอร์การ์ด215หลาแล้วก็มันเป็นด็อกเล็กขวาจริงๆอ่ะพิชชี่เล็งซ้ายพิชชี่เล็งซ้าย
3: เพราะว่าขวาพอดี
2: เพราะว่ามันมีทรายมีแบบมีลาฟมีไอ้วันนั้นไปตีที่บอยเชียสมันจะเป็นเหมือนแบบพงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากตกเข้าไปในพงหญ้า
0: บอยเชียสสั้น
2: ก็เลยเล็งซ้ายเล็งซ้ายเพื่อว่ากะไปขึ้นช็อต2นั่นแหละแต่ปรากฏว่าไอ้เล็งซ้ายของเรามันดันออกขว
1: า
2: แต่มันดันออกขวาแล้วดรอเข้าแล้วดรอเข้าไปตกระหว่าง2ทรายแล้วไหลขึ้นตรงกลางไปออนพอดี
0: นั่นแหละ
1: อันนี้ก็คือนักกอล์ฟมีฝีมือสั่งตีพุชดรอให้อยู่ตกระหว่างทรายแล้ววิ่งไปออน
0: น
1: ี
0: ่มันควรจะต้องตีหมด
1: ต้องไปตีหมดขา
0: ถูกต้องในมุมปาล์มอ่ะในมุมที่เป็นโปรกอล์ฟแล้วก็สอนในเรื่องของการตีไกล
1: ครับครับครับครับ
0: คำถามก็คือเราไม่คุยเรื่องความสนุกนะเราคุยเรื่องพัฒนาฝีมือระหว่างเราไกลขึ้นสมมติเราเป็นพี่ไปเรียนกับปาล์มพี่ไกลขึ้น50หลาเลยแต่พี่ยังอยู่หมุดขาวอยู่เงี้ยสมควรไหมในการที่อยากจะพัฒนา
1: ไกลขึ้น50หลาเราก็จะมีโมเมนต์วันออนหมุดขาวคร
0: ับ เข้าใจแต่พี่เข้าใจโมเมนต์นั้นแล้วพี่อาจจะแบบครั้งนึงแล้วพี่โพสเลยวันออนเว้ยพัดอีเกิลเว้ยเอาคืนบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าพี่อยากจะพัฒนาต่อเนี่ยมันควรจะต้องถอยหลังไหม
1: มันต้องถอยหลังนะ
0: มันต้องถอยหลัง
1: เพราะพี่ตีวันออนอยู่แล้ว
0: ถูกป่ะ
1: ถ้าพี่อยู่บนขาตีวันออนพี่ก็ต้องโดนหมดน้ำเงิน
0: ถูกต้องอยากให้เห็นว่าเฮ้ยหยิบพวกเวทเนี่ยแม่งคมเนี่ยคัตเตอร์
1: คุณกวนไม่ยอมหรอครับถ้าตูตีวันออน
0: ถูกต้องผมไม่ยอมคนหนึ่งแน่นอนเห็นไหมล่ะ
2: ไม
0: ่มันต่อกันเยอะ
2: ตีวันออนแค่ครั้งเดียวในชีวิต
0: แต่มันตำตาไง
2: ครั้งแรก
0: มันตำตา
2: ไม่ใช่อะไรนะตีจบสกอร์เท่าพี่มนเว้ย
0: นี
1: ่
0: มันคุย
2: จบเท่าไหร่นะวันนั้นน่ะ
0: วันนั้นตีเละวันนั้นตีแปดแปด
2: เออ
0: มันคุยยับเลยอ่ะเรียนก๋วยเตี๋ยวมันด้วยนะตายก็จริงอย่างนี้คุณฟังที่มาคุยกันเนี่ยไอ้เรื่องหมุดยาวหมุดสั้นอะไร
1: ครับ
0: คือเป็นเรื่องของสนามคือบางครั้งเนี่ยเราไปเล่นสนามบางคนจะมีความคิดแบบนี้ว่าเล่นสนามสั้นสกอร์น่าจะดีไม่จริงนะ
1: ไม่จริง
0: นะ
2: เหมือนที่ไหนรู้ป่ะสนามสั้นสกอร์ไม่เห็นดีเลย
1: ที่ไหน
0: หลักสิบ
2: ไม่ใช่
0: ไอ้อยู
2: ่ราชพฤกษ
1: ์ราชพฤกษ์โอ้สนามสั้นแต่ปาล์มตี
2: เลี้ยวหมด
1: มันใช่
2: ตายช็อตเลยทีออฟไปไม่เห็นลงนะไปยังไงอ่ะทีไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน
0: จริงๆก็ไม่เสมอไปถูกไหมคือสนามสั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เพราะว่าอุปสรรคเช่นป่าต้นไม้ใหญ่น้ำทราย
1: ถูกต้อง
0: กรีน
3: เขาก็ต้องทำให้มันด้วยความที่มันสั้นเขาก็ต้องทำ
1: ใช่เลยเอาก็จะยากเหมือนผ้าสีสั้นๆอ่ะอย่าไปบุกเด็ดขาดเลยโอกาสเละสูง
0: อ๋อเหรออันนี้ยังไงผ้าสีสั้นๆห้ามบุก
2: เพราะแสดงว่าเขา
1: ใช่แสดงว่ามันจะมีอุปสรรคหรือเลย์เอา
2: ท์เหมือนที่follow view ไหมมันจะมีผ้าสีสั้นอันนึงที่ทรายประมาณ
1: 6-7-8
2: หลุมอยู่ตรงนั้นอ่ะ
1: 11
2: สัก
1: หลุม11ถ้าบุกเข้าไปนะป่าขวาตกทรายแล้วต้องระเบิดทราย60หลาอย่างเงี้ยไม่บินก็หลังลูก
0: แต่เขาว่านอนไงเขาว่านอนไง
1: นอน
0: มาวันออนเขาว่านอนนะ
1: เขาว่านอน
0: เขาสู้นะเขาว่านอนนะ
1: เพราะว่ายังอยู่หมดแดง
0: ทฤษฎีโปรปังอาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่านอนนะ
1: ต้องตีไประหว่างทรายพอดี
0: ถูกต้องแล้วมันเลี้ยวเข้า
1: แล้วไปออน2พาร์ทเบอร์ดี
0: ้แล้วโพสต์ด้วย
2: มีคลิปด้วย
1: มีคลิปด้วย
0: นี่ไงคือสนามอ่ะมันเขาก็ออกแบบมามันมีอย่างนี้คุณฟังแชมเปี้ยนชิพคอร์สสนามรีสอร์ทส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันคือสนามรีสอร์ท
1: ครับ
0: คำว่าสนามรีสอร์ทไม่ได้หมายว่ามีรีสอร์ทข้างในนะแต่เป็นสนามที่เล่นกันสนุกมันแข่งไม่ได
1: ้อ๋อสนามรีสอร์ทไม่ใช่มีรีสอร์ทอยู่ข้างในหรอครับ
0: ไม่ใช่ครับมันเป็นคำว่าสนามรีสอร์ทเนี่ยมันเป็นคำพูดของฝรั่งที่เขาพูดสนามที่แบบสร้างขึ้นมาไม่ได้แข่งขัน แข่งไม่ได้ด้วยความยาวด้วยระยะที่ไม่ถึงแต่ว่าให้อเมเจอร์มาเล่นกันเพื่อความสนุกสนานอย่างสนามรีสอร์ทที่เห็นชัดๆนั้นน่าเสียดายที่เขาไม่ทำเป็นแชมเปี้ยนชิพคอร์ส2ที่1คือชีจัน
2: อยากไปอยากไป
3: ชีจัน
0: 2คือทอสคาน่าวันเล
1: ่แล้วความหมายของแชมเปี้ยนชิพคอร์สคือยังไงครับสนาม
0: ระยะครับ
2: ทอสคาน่าไกลเหรอ
0: ทอสคาน่าไม่ไกลเป็นสนามรีสอร์ทคือสนามคือสนามที่จะเป็นระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์สจัดแข่งได้ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไทยทัวร์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะต้องเกิน 6,900 นะ
1: อ๋อถึงจะเป็นเรียกว่าแชมเปี้ยนชิพคอส
0: มันต้องเกิน 6,900 นะปัจจุบันเนี่ยบางที 7,000 ยังปรับเป็นแค่พา71เลย
1: แล้วอย่างบางกอกครับไม่ถึงนะ 6,900 บางกอกกอล์ฟคลับ
0: บางกอกถึงนะถ้าเขาใช้สนามถึง
2: ก็ใช้สนามให้ไปถอยหมุน
0: ใช่ใช่เขาใช้สนามถึง
1: อ๋อถ้าใช้สนามถึง
0: ถ้าใช้สนามคือถ้าเราไปเล่นอ่ะมันเข้าเซตเป็นสนามรีสอร์ทแล้วอย่างลำลูกกา
1: ลำลูกกา
0: ลำลูกกาเนี่ยปรับให้เป็นสนามพา71นะ
1: เวลาที่แข่งล่าสุด
0: ใช่ทุกปีเลยของทัวร์นาเมนต์ของออสเตรเลียเนี่ยที่ไปแข่งเนี่ยปรับเป็นพา71หมดไอ้พา5หลุมท้าย
3: มีใครได้ตามไหมคะเข้มข้นเขาจบ
0: อันที่3
3: 3ใช่เขาเกือบแชมป์เลยนะหลุมสุดท้ายนี่เขาสู้ด้วยแต่เสียดายที่สู้แล้วเหมือนลูกมันไปซ้ายนิดนึงมันไม่ได้ไปทางออน
0: อ่
3: ะแล้วเขาตีถึงด้วย
2: พี่ชี่ไปวันไอ้นั้นเนี่ยเพย์วิทโปรอ่ะแล้วก็ยังเจอพ่ออยู่เลยแล้วก็เจอโปรเคมก็บอกว่าพ่อก็บอกโอ้ยวันนี้ไม่ซ้อมพัดชิปชุบนิดหน่อยพอไม่ซ้อมเยอะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องหนึ่งผมได้จากโปรเคมมาแต่ว่านิดนึงปีนี้สรุปออเดอร์อเมริตมาแล้วเข้มข้นปีแล้วได้ออเดอร์อเมริตปีนี้ได้ที่3เป็นรองสลุดเนาะ
3: ก็เก่งด
2: ีแล้วที่1ใครฮะ
0: ที่ได้แชมป์2รายการติดอะ
3: สลุด
0: อะได้แชมป์2รายการติด
3: สองรายการติดพี่ออฟด้วย
0: ใช่
3: พี่ออฟด้วยชนะด้วย
0: ได้2รายการติด
2: แล้วที่2อะ
0: ที่2เป็นใครวะจำไม่ได้
3: ที่2ล่าสุดเป็นพี่อะไรไม่รู้ค่ะผู้ชายอายุ
0: เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้แล้วกัน
1: กลับมาเบรกหน้า
0: เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ามานั่งคุยกันเดี๋ยวมานั่งคุยกันถึงเรื่องเทคนิคกันด้วยนะครับฝากกันไว้เผื่อไปเล่นกันพักสักครู่ครับ
4: กอล์ฟเกรดเองกับมอนมัมมี่พิชชี่วรันธรโปปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปฮุกชมพัฒน์
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟาสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาศิปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่าและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจการต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะ ื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณ
3: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: กอล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโคคุปชมพัด
5: ต้องชี้ยังไงนะครับชี้ยังไงขอยืนด้วย
6: นะลูก
7: แล้วเขาตัดคาดเส้นตรงนี้เขาบอกว่าตีทำไมตรงเส้นนี้มั้งตรง
5: นี้แล้วเส้นนั้นห่างจากลูกเท่าไหร่
7: มันเนี่ยครึ่งลูก
8: อันนี้เดี๋ยวกลับมานิดนึงก่อนนะฮะเบรกที่2ครับของกอล์ฟเกรดเอคุณผู้ฟังนะครับเมื่อกี้สนทนากันหลังไมค์ระหว่างฟังข่าวเนี่ยมีหลายเรื่องเดี๋ยวผมจะมาเก็บตกเรื่องระเบิดทรายด้วยเดี๋ยวเอาเทคนิคจากปกกุ๊กแล้วก็เทคนิคจากโปปามฝากทุกท่านไว้ละกัน
5: โปพิชี่ด้วย
8: นี่ด้วยอ่ะน
5: ี
8: ่ปัญหาใหญ่เลยนะ
5: ทรายโปพิชี
8: ่แต่ผมเติมนิดนึงแล้วกันไอ้เรื่องสนามแชมเปี้ยนชิพคอร์สนิดนึงเพราะผมเคยทำสกู๊ปอยู่สนามแชมเปี้ยนชิพคอร์สเนี่ยยกเว้นเรื่องระยะส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือสนามเนี่ยมันจะตรงอย่างเดียวไม่ได้ครับไม่ต้องมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะลงไหมมีพา4สั้นมีพา5สั้นเพื่อให้ได้สู
6: ้มีวาไรตี้
8: ใช่คืออันนี้คือแชมเปี้ยนชิพแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสนามรีสอร์ทมันก็จะบางทีมันก็ตรงๆไม่มีอะไรเพราะงั้นก็อันนี้แบ่งแยกนะครับอีกเรื่องนึงเมื่อกี้นี้คุยกันหลังไมค์คุณผู้ฟังครับผมว่าน่าจะเป็นความรู้หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเราหาที่ซ้อมกันค่อนข้างยากด้วยแล้วปัญหาเวลาคนเจอสถานการณ์นี้ในสนามกอล์ฟส่วนใหญ่เละครับ
6: เดี๋ยวพี่ชี่จะเป็นต้นแบบของปัญหาให้
8: นั่นคือการระเบิดทราย
5: ระเบิดทราย
6: ระเบิดทราย
8: ไอ้เนี่ยมีฉายานะเจ้าหญิงทะเลทราย
5: เจ้าม
8: ันมีอยู่
9: มันเป็นยังไง
8: 18หลุมมันลงทุกหลุมอ่ะมันลงทุกหลุม
6: คาสคาตา
9: แม่นซ้าย
6: ทุกหลุม
5: บางไม่จริง
6: บางหลุม2รอบด้วย
8: มันลงทุกหลุมมันบ้าไปแล้ว
6: ไม่รู
8: ้เออคือไอ้ทรายเนี่ยบางทีถ้ามันมาไหนไม่ลงมันก็ไม่ลงนะแต่ถ้ามันลงเหมือนมันทรายดูดอ่ะมันลงอยู่นั่นน่ะผมก็เป็นเคยเป็น
6: แต่ว่าพอหลังๆไอ้อันนั้นน่ะตั้งแต่ตอนฝึกตีกอล์ฟแรกๆเลยค่ะ
5: คร
6: ับ แล้วพอหลังๆมาเราก็เริ่มแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นใช่มั้ยแล้วก็ณตอนเนี้ยสิ่งคือพิชชี่อ่ะตอนแรกมีช่วงนึงที่มีปัญหาเรื่องทรายมากแล้วก็วันนั้นที่ไปออกรอบด้วยกันที่อยุธยาเนาะแล้วก็มีโปรเคมไปด้วยแล้วก็เลยมีหลุมนึงไปตกทรายหลุมเดียวกับโปเคมพอดีก็โปเคมก็เลยมาบอกว่าแบบพี่พิชี่นี่ลูกนะพี่พิชี่แล้วเขาก็มาขีดเส้นหลังลูกประมาณแบบครึ่งลูกเกือบๆลูกนึงแล้วก็บอกพี่พิชี่ตีตักเข้าไปตรงนั้นตีธรรมดาตีเข้าไปอะไรเงี้ยคือพิชี่ตีให้ดูว่าปกติพิชี่ตีในทรายยังไงเขาก็บอกว่าแบบที่พี่ทำอะถูกแล้วแต่แค่พี่ต้องตีเข้าไปตรงเส้นนั้นที่ผมบอกเออแล้วก็พอหลังจากวันนั้นอะพิชี่ก็ไปที่บางกอกพี่ชี่ช็อตเดียวขึ้นหมดทุกหลุ
8: ม
6: แบบไข่ดงไข่ดาวอะไรขึ้นหมด
8: ขึ้นไม่พอส่งมาด้วย
6: เออส่งให้ดูด้วยว่าช็อตเดียวขึ้นช็อตเดียว
8: ขึ้นสวยด้วย
6: ขึ้นสวยด้วย
8: ขึ้นสวยด้วย
6: ขึ้นสวยด้วยแล้วพอหลังมันก็จะมีวันที่ขึ้นสายไม่ได้อีกแล้วก็พอดูกับประสบการณ์ทั้งหมดอะพี่ชี่ว่าพี่ชี่เป็นคนขึ้นสายล้วนไม่ได้ไม่ดี
5: สายร่วน
6: สายร่วน
5: สายนิ่ม
6: พอพิชี่รู้สึกว่า ถ้าสมมติว่ามันเป็นทรายที่มันแข็งๆหน่อยพอเราเข้าไปที่พอเราพยายามระเบิดอะเบลส์มันจะทำงาน
5: มัน
6: จะเจงรูขึ้นมา
5: เ
6: ออหรือว่าถ้าบางทีแบบเป็นไข่ดาวอะไข่ดาวจริงๆเราแค่เฉาะเข้าไปให้แม่น
8: ใช่ใช่สับแช่สับแช่
6: สับพี่ชี้ว่าบางทีไอ้สับนะง่ายกว่าระเบิดทรายอีกบางช
8: ็อตแต่ก็ต้องแม่นนะบางทีถ้าสับไม่แม่นก็เขกลูกเข้าไป
6: แต่ว่าเรา
8: จมลึกเลย
6: เราเริ่มมีประสบการณ์ความแม่นละแต่อีทรายร่วนเนี่ยมันต้องยังไงครับ
8: โปถามสองโปที่ยังไงครับโปกูก่อนเทคนิค
9: หนูก่อนเหรอ
8: เ
5: ออก็
9: อันนี้มันจากประสบการณ์หนูกันเพราะอันนี้หนูยังไม่ได้แบบเคยไปหาข้อมูลมาจริงๆค่ะแบบอย่างตั้งแต่ตอนแข่งแล้วหนูเป็นคนนึงเมื่อก่อนระเบิดไม่ได้เหมือนกันแต่เพื่อนระเบิดได้แล้วก็ลองดูเพื่อนที่ระเบิดได้ว่าเฮ้ยมันต่างไงกับเราคือของเราอ่ะบางทีเราลงแรงมากป้างไปคือทรายมันร่วนอยู่แล้วอ
8: ่
9: ะแล้วพอเราลงไปแรงๆอ่ะทรายมันกระจายหมดเหล็กมันตกลงไปข้างล่างเยอะเกินไปมันกลายเป็นว่าเหมือนเราหลังลูกอะแล้วมันก็อาจจะแบบ
6: ใช่ใช่ใช่
8: แล้วมันก็ไม่ขึ้น
6: แล้วพี่ชี่รู้สึกตลอดว่า
8: ไม
6: ่แม่นลูกอะลงไปไม่แม่นนั่น
9: เลยมันแรงเกินค่ะแล้วหนูเห็นเพื่อนที่ระเบิดขึ้นอะมันเหมือนเขาแบบเขาซอฟมากเลยอะเหล็กเขาลงไปแค่เหมือนฟึบนิดเดียวเฉยๆลูกก็ขึ้นเลยแล้วหนูก็เลยแบบไปลองซ้อมดูหนูแค่ลดแรงลงเฉยๆแรงที่เราจะตีลงไปอัดปั้งเนี้ยไม่เราไม่อัดแล้วเราแค่เหมือนแบบทำเหมือนชิปเฉยๆอะแค่ให้มันเหล็กมันตกลงไปข้างล่างเฉยๆแค่นี
8: ้คือใช้น้ำหนักคือ
6: เปลี่ยนน้ำหนัก
9: เปลี่ยนน้ำหนักแบบเหมือนเคยหารครึ่งอะถ้าพูดง่ายๆคือหารครึ่งกับที่เราเคยเล่นอยู
6: ่คือบางทีพอเราอยู่ในทรายเรารู้สึกว่าเราระเบิดแรงๆไปก่อนให้มันขึ้นไปก่อนแล้วเราค่อยว่ากันแสดงว่าแนวคิดแบบนั้นใช้ไม่ได้กับทรายร่วน
8: อันนี้คือในกรณีทรายร่วนนะ
6: แค่ทรายร่วนนะเพราะถ้าทรายแข็งก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะ
9: หนูจำง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าทรายแข็งเราก็อัดแรงอยู่ที่ว่าทรายมันแข็งขนาดไหนอะ
6: ยิ่งแข็งยิ่งอัดแรง
9: ใช่ยิ่งแข็งยิ่งอัดแรงได้แต่ว่าต้องระวังข้อควรระวังสำหรับที่แข็งจัดๆอะใช่ถ้าอัดแรงมันจะกระโดดแรงอันนั้นการจะต้องกลับไป
6: ไม่อันนั้นเรียกว่าดิน
9: อันนั้นอาจจะต้องกลับไปซอฟลงอีกเพื่อที่จะแบบบริหารน้ำหนักให้มัน
6: แต่ว่าถ้าเป็นทรายทั่วๆไปหมายถึงว่าทรายที่ยังเป็นทรายอยู่ไม่ใช่เป็นดินก็คือยิ่งแข็งยิ่งแน่นละกันยิ่งแน่นยิ่งลงแรง
9: ใช่ยิ่งแน่นยิ่งลงแรงถ้าร่วนมากก็ลดลงหน่อยลดน้ำหนักเฉยๆนะคะลดน้ำหนักที่เหล็กตกลงไป
8: อืมฝั่งโปปามั้งมีเทคนิคอะไรมั้ยเสริมหน่อยซิยังไงซิ
5: แข็งถ้าเรื่องมุมมองอุปกรณ์ก็คือเรื่องเบลเวทที่ใช้ครับเบลเวทอย่างผมเคยเห็นของอย่างไอคาราเวก็ได้จะมีพวกรุ่นล่าสุดชื่ออะไรครับคาราเวโอปุสอะไร
8: โอปุสโอปุส
5: โอเคแล้วมันก็จะมีเวทแบบตัวที่โซนหนาๆหรือก้นข้างล่างใหญ่ๆอย่างเง
8: ี้
5: ยคือถ้าเราจะไปเจอทรายแข็งแล้วโซเราหนาปุ๊บนะมีโอกาสท็อปสูงมากเพราะว่าเวทมันจะเด้งพื้นแล้วก็เด้งขึ้นหาลูกกอล์ฟเลย
8: งั้นหมายความว่าในสิ่งที่โปรปามกำลังจะนำ
6: แต่ว่าถ้าทรายร่วน
8: ต้องใช้หนา
5: ถ้าทรายร่วนต้องใช้หนาแต่เมื่อวานที่ไปตีโรบินวูดหยิบ56แล้วนะเบา14ครับเบาเยอะมาก
8: หนาตับเลยล
5: ่
8: ะ
5: ใช่ SM11 เบา14แต่หลังลูกอยู่ดี
8: เพราะว่า
5: ทั้งที่แบบโอเคมันหน้าสูงแต่เราก็จับโชคแล้วนะก็เลยสอดคล้องกับที่โปรคุกบอกเมื่อกี้ว่ามันตีแรงเกินไป
6: เพราะว่าโรบินวูดเป็นสนาม
8: ไม่ใช่ทรายด้วย

0: ทรายร่วน
1: หินหินบด
2: เขาเป็นหินบด
0: หินบดร่วนอ่ะใช่ไหม
2: เขาเป็นหินบด
1: ใช่
0: บังเกอร์ร่วนก็ได้อ่ะ
1: ใช่ก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเราตีเบาลงมันน่าจะขึ้นแล้วลูกนั้นอ
3: ่
1: ะเพราะพอมันตีแรงพอมันเบาเหมือนที่โปกุ๊กบอกมันลงเข้าไปข้างล่าง
2: มันลึกไป
4: ใช่เหล็กลงตรงนี้แทนที่จะแบบถ้าเราลงเบาๆมันจะลงแค่นี้
0: แล้วถ้าเราลงแค่นี้แล้วเราก็ขึ้นมันก็จะช็อตลูกขึ้นมาแต่พอเราลงแรงมันก็เลย
4: เออลงไปอย่าง
1: น
4: ี้เลย
1: เอออันนี้ make sense
2: ก่อนหน้านี้เถียงผมมันต้องใช้แรงผมบอกมันไม่ต้องใช้แรงอันนี้เถียงผม
0: มัน
2: ต้องใช้แรง
0: ก่อน
2: นี่
0: ไม่แต่ว่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะมันจะมีบางทีที่เหมือนแบบพอมันลงเราอาจจะหลังลูกอาจจะซ้ายล้วนอะไรก็ตามแต่คือบางคนคือส่วนมากเวลาไปตกลูกบังเกอร์เนาะทุกคนจะบอกว่าตีให้มันผ่านลูกไปแต่บางทีอ่ะพอเราลงไปอ่ะแล้วแรงมือมันโดนทรายหลังไปอ่ะแล้วมันผ่านลูกไม่ได
4: ้อ๋อชึกอยู่ตรง
1: อาจจะออกแรงน้อยไปเกี่ยวไหมครับ
0: เห็นไหมมันต้องออกแรง
4: มันเป็นอย่างนี้หนูว่าคนที่เหล็กติดอยู่ตรงเนี้ยก็คือเหมือนเห็นลูกอยู่ตรงนี้แล้วเราจะตีแล้วเอาเหล็กไปหยุดตรงเนี้ยเฉยๆมันเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจคิดว่าเหล็กต้องหยุดตรงเนี้ย
2: อืม
0: เหมือนแบบพอลงไปมันที่ชื่อว่ามันคล้ายคล้ายๆกับเวลาเจอรัฟเหนียวๆที่มันไปแล้วมันไม่ผ่าน
2: รัฟเหนียวเล่นเหมือนระเบิดทรายเลยถ้ารัฟเหนียวจมๆถูกไหม
4: เหมือน
2: คือเท่าที่เคยเรียนมานะ
1: ผ่านเร็วๆใช่
2: ต้องผ่านเร็วๆเหมือนระเบิดทรายแบเหมือนระเบิดทรายถ้ามันจมลึกก็ต้องตีแบบสับแช่เหมือนกัน
0: เคยเลยอ่ะ
2: เหมือนกันต้องสับแช่ด้วย
0: ตีพิชชี่ใช้อย่างเดียวรัฟเหนียวจับกริปให้แน่นขึ้
1: น
0: แค่นั้
1: น
0: ตีเหมือนเดิมแต่จับกริปให้แน่นขึ้น
1: หน้าไม้ก็ช่วยกริปน้อยลง
0: ให้แบบกริปให้มันแน่นเพราะว่าถ้ามันโดนหญ้ามันต้องไม่ขยับ
4: ต้องแน่นก็ถูกนะเข้าใจ
1: ถูกใช่ก็ถูกแล้วก็ถูกแล้ว
0: คิดแค่นั้น
1: ใส่ลงมา
0: เพราะว่าตีได้ไม่กี่แบบ
4: ก็มันดีเหมือนกัน
1: นี่ก็ได้นี่จับฟังดูได้หลายแบบอยู่นะครับผมว่าไปหมุดขาวได
2: ้ไปหมุดขาวอันนี้ผมเห็นด้วยต้องหมุดขาว
4: มีโพเทนเชียล
0: ไม่ใช่ผมก็คุยกับพี่ที่อ่ะทุกคนจะได้ประสบการณ์ของนักกอล์ฟมือใหม
2: ่คือจริงๆอย่างโปกุ๊กอย่างโปปามเงี้ยก็ผ่านจริงๆก็ผ่านกอล์ฟมามากกว่าพวกเราผมไปนั่งคุยอาจจะผมยกตัวอย่างผมไปนั่งคุยกับคุณพ่อของโปเกมเนี่ยเขาบอกจริงๆทริคในกอล์ฟมันมีเป็นล้านอย่างเลยนะมันเยอะมากแล้วผมไปวันนั้นที่ไปเล่นด้วยกันแล้วผมนั่งกับเขาเนี่ยเขาสอนผมเยอะมากเขาบอกเพราะว่าลูกชายเขาอย่างโปเกมไปเรียนกับโปกอล์ฟในอเมริกาหลายคนแล้วก็สอนวิธีเล็งผมสอนวิธีคิดผม
1: คร
2: ับ โหได้ผลมากนะคือปรับหลาย
0: ทำไมไม่เอามาสอนน้องนี่กักความรู้นี่หว่า
1: เล็งยังไงครับล่ะเล็ง
0: เออใช่เล็งยังไงคะ
2: มันมีอยู่ช็อตนึงเขาสอนผมดูโปเกมมาสอนผมอ่ะพี่เห็นเนินตรงนี้มั้ยเราจะเล็งธงระยะมาสัก100กว่าๆอย่างเง
1: ี้
2: ยธงมันปักอย่างเงี้ยออนไหนดีเขาบอกถ้าเป็นผมจะออนซ้ายเพราะอะไรผมว่ามันคลิกซ้ายมันคลิกขวาโปเกมดูยังไงพี่เห็นเนินขวาไห
1: ม
2: มันมีเนินขวาอยู่แต่พี่เห็นเนินซ้ายไหมเนินซ้ายมันสูงกว่าผมเห็นเออจริงต้องสังเกตแบบนั้นเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในระดับเสมอตาเนี่ย
0: ใช่แล้วมันกิ๊กเหมือนไอ้หลุมผ้าสาม
2: มันจะกิ๊ก
0: ตกซ้าย
2: แล้วผมตีไปตรงนั้นอ่ะแล้วมันกิ๊กจริงๆมันกิ๊กแบบกึ๊กผมตกมองหน้าเขาเลยมันกิ๊กจริง
0: ๆเราไม่เคยคิดถึงจังหวะกิ๊ก
2: วิธีพัดเหมือนกัน
1: คร
2: ับ พ่อเขามาสอนผมลายลงให้คิดแบบไหน
1: คิดยังไงครับลาย
2: ลายลงให้มองหลุมเป็นนาฬิกาปากหลุมเนี่ยโค้งเนี่ยให้เป็นนาฬิกา
1: ครับ
2: 5โมงครึ่ง6โมง6โมงครึ่งให้มอง3อันนี้เพราะว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: ครึ่ง6โมง6โมงครึ่งโอเค
2: มันจะมันอย่างนี้เฉพาะลงนะเฉพาะลงนะ
1: ทางลงโอเค
2: เวลาเราเดินนับก้าวหรือการให้น้ำหนักของเราไม่เหมือนกันพอเรามองเนี่ยเวลาลงเนี่ยให้น้ำหนักเนี่ยให้คิดจินตนาการในหัวอันนี้เขาไปเรียนกับไอ้หมอฟันน่ะที่ดังๆของโลกหมอสอนพัดอะที่อยู่อเมริกา
1: ครับ
2: นั่นแหละคนนั้นน่ะ okay. ผมจำชื่อไม่ได้เวลาพัดความรู้สึกสมมุติว่าเราให้ลงความรู้สึกเต็มร้อยเขาบอกไม่ต้องให้คิด80แล้วมองว่าเราจะเข้าเหลี่ยมไหนมองเราจะเข้า5โมงครึ่งหรือมอง6โมงแล้วน้ำหนักมันจะพอดีผมก็ไปลองนะก็
4: ใกล้เคียง
2: อีกอันนึงการยืนผมไม่รู้เลยอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องการยืนพัดเขาทักผมที่ผมมีพัดเปิดครั้งหนึ่งพ่อเขาเรียกผมไปคุยว่าเฮ้ยยืนไม่ถูกยืนไม่ถูกยังไงยืนไม่ถูกผมไม่เคยรู้เลยเว้ยผมไม่เคยรู้ผมว่าผมยืนถูกนะการยืนเซตอัพอะถูกแต่การให้น้ำหนักไม่ถูก
1: การยืนเซตอัพ
4: น้ำหนักตอนเราตรงไหนคะ
2: น้ำหนัก

0: คุณเห็นปุกเข้มไหมคุณสังเกตไหมเราปุกเข้มเข้าไปจดแล้วก็จะขยับสังเกตไหมก่อนที่เขาพัดอ่ะเขาบอกว่าอันนั้นคือหาเขาเรียกว่าหาพื้นที่ในการยืนเราไม่รู้หรอกว่าที่เราไปยืนเนี่ยมันเอียงขวาเอียงซ้ายแล้วเราไปยืนเนี่ยเราทิ้งน้ำหนักลงไปอ่ะแล้วมันเอียงขวาปั๊บอ่ะแม่งเปิด
1: สมมติเรายืนสโลปพอดีขวาต่ำกว่าซ้าย
0: มันเปิดเราไม่รู้เราเข้าไปยืนแล้วเราไม่มานั่งวัดเงี้ยแล้วถ้ามันเอียงซ้ายมันปิดเราไม่รู้ตัวเว้ยเราต้องไปยืนแล้วเราต้องไปกะโอเคถ้าตรงนี้มันสูงกว่าโอเคเราต้องทิ้งน้ำหนักตรงไหนให้บาลานซ์ที่สุดให้ตัวเราตรงที่สุดแล้วผมไปลองมันตรงจริงๆแล้วมันแล้วเชื่อไหมผมไปลองพัดสนามพัดแถวบ้านไอ้เสรีก็ได้ที่ข้างๆนะไอ้สองพัดดีนะตรงนั้นอ่ะมันก็จะเดินสูงต่ำอย่างเงี้ยผมไปยืนผมไม่เคยพัดเกาะขนาดนั้นเลยพี่ไปยืนพัดเกาะแบบบางทีเรามีเปิดมั่งมีปิดมั่ง20ลูกอาจจะมีเปิดสักลูกนึงปิดลูกนึงขนาดใช้แล็บนะมันยังปิดได้เปิดได้คิดเอาแล้วกันแต่หลังจากนั้นน่ะพอไปยืนแบบเสียเวลากับมันหน่อยแล้วไปหาเนี่ยไม่มีเลย
2: เออดี
0: ไม่มีเลยอันนี้เรื่องจริงๆเอาไปลอง
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเลย
0: ที่ไหน
3: บอดี้เชียร
0: ์นี่ไงไปลองเหยียบดูสมมติถ้ามันเอียงสมมติเอียงอย่างงี้น้ำหนักมันทิ้งในฝั่งนี้เนี่ยไม่ได้เพราะน้ำหนักทิ้งในฝั่งนี้ปั๊บคุณมีโอกาส
2: เปิด
3: แล้วทำยังไงนะหาบาลานซ์
0: บาลานซ์ปั๊บสมมติเรารู้แล้ว
1: สมมติเท้าขวาต่ำกว่าเท้าซ้าย
0: เท้าขวานี่ต่ำกว่าเท้าซ้ายให้บาลานซ์ให้บาลานซ์ซ้ายให้น้ำหนักมันทิ้งมาทางนี้ให้มันบาลานซ์เท่ากัน
1: แล้วมันจะเป็นพัดมุมกดไหมถ้าเราทิ้ง
0: ไม่กดไม่กด
2: อ๋อเราเพื่อปรับให้มันกลับมา
0: พอดีใช่เราปรับให้มันพอดีแล้วเวลาพัดเนี่ยน้ำหนักเนี่ยอย่าไปยืนปลายเท้าอย่าไปยืนส้นเท้าไอ้ที่มันหาเนี่ยมันหาทั้งพื้นที่แล้วหาทั้งน้ำหนักในการยืนให้มันอยู่ตรงกลางแล้วจะพัดดีขึ้น
3: เมมโมรี่เต็มแล้วอะ
0: แล้วจะพัดดีขึ้น
2: ค่อยๆ
3: ไม่หรอกแต่วันนั้นน่ะสิ่งที่พ่อโปเกมบอกพี่ชีบอกว่ารูทีนพี่ชีไม่ดี
0: เพราะคุณช้าคุณช้าไม่จะโปกุ๊กไม่ช้าโปกุ๊กโอเคคือเขาช้าตรงที่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะยืนจึ๊กๆๆๆนานๆก็ได้แต่เวลาเข้าไปจดลูกแล้วเนี่ยมันต้องนับไง1 2 3 4จริงๆเขานับแค่3ผมให้เขา5นะ
3: เคยนะ
1: 1 2 3
3: 4ไม่ใช่หมายถึงว่าช็อตพัดช็อตหลังจากมองลูกไอ้หลังจากมองหลุมครั้งสุดท้ายอ่ะให้นับ1 2 3 4 5แล้วไปเลย
0: เข้าใจมั้ย
1: มันคือ5วิ
0: อ่ะคุณจะทำอะไรก็เรียบร้อยแต่ว่าคุณเข้าไปจุดจะจดแล้วเนี่ยแล้วจะพัดเงี้ยมันต้องไม่เกินจริงๆไม่เกิน3
2: วิผมว่าให้2พอ
0: เออนี่ไง
2: นับ1ปึก2ขึ้น
0: เออผมให้เขา5เพราะว่าผมไม่อยากจะปรับให้เขาเร็วไอ้นี่มันยืนเป็น10อ่ะเข้าไปจดแล้วไงมันไม่ได้มันเกร็ง
2: เอ้ยอันนี้หนูฝึกมาเมื่อก่อนหนูก็ช้าแล้วช่วงที่หนูฝึกให้เร็วขึ้นหนูตีหวยแตกมากเลยแต่หนูเชื่อว่าถ้าหนูทำซ้ำมาพอหนูจะได้ทุกวันนี้หนูเร็วแล้ว
0: แล้วมันดีขึ้นไหม
2: กว่าจะดีขึ้นมันค่อยๆทำมาเรื่อยๆใช่ค่ะแต่หนูว่าไม่น่าเกินแบบไม่น่าเกินสัก2เดือนอะสองแต่ว่าต้องออกรอบบ่อยๆค่ะออกรอบตลอดแต่แรกๆคือจะไม่ดีเลยแต่ว่าธงเรามีแค่เราอยากตีเร็วขึ้นเฉยๆไม่อยากนานแล้ววิธีการที่หนูใช้คือแค่โอเคสวิงลมปุ๊บจดปุ๊บหนูนับหนึ่งหนูต้องขึ้นเลยตีออกไปยังไงก็ได้ช่วงนั้นอะแต่หนูจะไปฝึกแค่หนูจะตีเร็วทุกวันนี้ก็เร็วได้เลย
0: คือไอ้ที่เรากำลังจะสื่อผู้ฟังการตีเร็วเนี่ยคือกอล์ฟเนี่ยอย่างโปกุ๊กเป็นโปทัวร์อย่างโปปาล์มเนี่ยก็เคยแข่งมาก่อนเนี่ยมารยาทในการเล่นกอล์ฟสำคัญที่สุดถูกปะสองก็คือในพูดถึงเรื่อง
2: มารยาทกับกฎ
0: เรื่องกฎเรื่องบอดี้แลงเกจของเราเนี่ยเวลาเราอยู่นานๆเนี่ยมันจะเกร็งถูกไหม
1: เทนชั่น
0: มันจะมีเรื่องของแบบนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราพัดไม่ดีไม่ใช่ว่าเราเล็งไม่ดีบางทีเราเกร็งเลยไม่รู้ตัวในการยืนผมพยายามอยากให้เขาแบบเร็วขึ้นก็ถึงบอกให้เขามาขุดบุดขาวด้วยไงถูกป่ะล่ะ
3: เกี่ยวอะไรวะ
0: เกี่ยวอะไรวะบุดขาวด้วยไงนะฮะคือต้องพยายามให้มันเร็วขึ้นน่ะแหละมันต้องให้มันเร็วขึ้นแล้วคือเขาไม่ว่านะถ้าคุณจะเล็งนานๆคุณจะแบบเดินไปเดินมาแต่พอเข้าไปจดลูกแล้วกำลังจะพัดแล้วเนี่ย
1: มันต้องใช้ไม่นาน
0: อันต้องใช้ไม่นานแล้วไปลองดูนะ
3: แต่เข้าใจไอ้ความเกรงอ่ะเพราะมันเคยมีแบบนานเกินจนแบบตอนดึงออกมาแทนที่เราดึงเรา
0: ไอ้ดึงไม่ออกเลย
3: เบี้ยวอ่ะนึกออกปะเบี้ยวตั้งแต่ดึงเลยอ่ะเ
1: พราะว่า
3: ใช่ใช่โอ้ยสมบัติตัวเลยเราเริ่มรูทีนใหม่จำได้เคยแบบยืนแบบกำลังไดเวอร์อันไดเวอร์ก็มีกำลังจะไดฟ์แล้ว
1: เป็นอย่างน
3: ั้
1: นเลยเหรอ
3: ใช่หรอรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อะมันอะไรก็ไม่รู้สักอย่างก็กลับมาแบบหนึ่งทีแล้วก็ใครไปรู้ทีไหมทีนึงเป็นการรีเซ็ตตัวเองรีเซ็ตติดเซ
0: ็ตแต่วันวันนั้นไปเล่นโปรแกรมถ่ายรายการกับโปเกมก็อาจจะมีเทคนิคอะไรเยอะอยู่อันนี้ตามดูได้เมื่อไหร่
1: เยอะคลิปใกล้มาแล้ว
0: เด็ดผมต้องคุยคุณเรื่องฟุตเทจด้วยนะ
1: เดี๋ยวรอตรวจในการรอตรวจอยู่
0: นะครับก็บางทีบางเรื่องเราก็ไม่วันนั้นเป็นยืนคุยอีกเรื่องนึงคุยกับโปเกมแล้วก็มีโปปามอยู่เราก็ตกใจทั้งคู่
1: ครับ
0: ไอ้ลูกที่อยู่ในลับ
3: ทำไมอ่ะ
1: ลืม
0: ที่เข้มเขาบอกว่าไอ้ลูกนี้ต้องเล็งเผื่อขวา
1: อ๋อโอเคนึกออกแล้วลูกที่อยู่ในรับภาษี
0: อธิบาย
1: หลุมนั้นเป็นภาษีที่ไม่ไกลมากโปรตีไปอยู่รับด้านซ้ายแล้วโปรก็บอกว่าอยู่ในรับเนี่ยผมจะเล็งไปที่เสาไฟมันอยู่ด้านขวาของธง
0: อ
1: ันนั้นระยะน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ110กว่าหลาไม่ไกลโปรก็หยิบเวทมาผมว่าอ๋อโปรเล็งขวาเพราะว่าเผื่อสโลปใช่ไหมเขาบอกเปล่าเผื่อรับมันดึงเพราะลูกอยู่ในรับจมน่าจะประมาณ 25% ข้างล่างเป็นแล้วแล้วพอตีออกมาแล้วลูกก็แบบดอเข้าธงสวยมากเลยสั้นไปนิดหน่อยเองลูกนั้นแต่คือพอเหล็กมันโดนเอาเวทมันโดนรับหน้าไม้มันเหมือนมันจะพลิกปิด
2: ทำไมรับตรงนั้นมันทำให้หน้าไม้ปิดอะคะ
1: นี่มันเป็นยังไงมันเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกที่โรเบนวูด
0: อ
1: ะมันดึงแล้วมันเปิด
2: เลย
0: ไม่ใช่มันอยู่ที่ระยะ
1: อยู่ที่ระยะ
0: ผมไม่ถามพ่อเขา
3: ถ้าตีเต็มวงมันอาจจะปิด
0: ใช
3: ่แต่ว่าถ้าเราชิปมันจะเปิดถ้าเราไม่ได้ลงมา
0: เพราะว่าที่โรบินวูดเนี่ยมันระยะไม่ถึง100ถูกป่ะ
1: ประมาณ40
0: 40มันใช้แค่นี้ลงนิดเดียว
2: อ๋อมันอาจจะค้างเปิด
0: สปีด
2: อันนั้นเท่าไหร่คะ
0: 100เขา100กว่า
1: อ๋อ100ต้น
0: 100ต้น
1: 10 110
0: เขาค่อนข้างจะเต็มวง
3: อ๋อพอลงมาเต็มวงแรงมันก็มีมันก็เลยอาจจะเข้าซ้าย
0: มันจะปิด
3: อ๋อนอกจากจับกิฟต์แน่นแล้วโอเคได้
0: เข้าใจไหมคือมันอยู่ที่ระยะคือถ้าระยะมันสั้นผมถามพ่อเขาหมดเลยนะคอเนี่ยถ้ามันสั้นบอกว่าต่ำกว่า50-60เนี่ยเผื่อไปนิดนึงเพราะมันจะเปิดเพราะเราลงไม่แรงหญ้ามันจะดึงออกขวา
1: ทำไมมันดึงออกขวาได้เดี๋ยวนะ
0: เออ
1: มันมีคอไม้ตัวนี้มันมีใบเหล็ก
0: ไม่
1: อะไรไม่มีหญ้าเต็มเลยอะลูกกอล์ฟถ้าตีเบาม
3: ันก
2: ็แรงปลายไม้มันเหลือน้อยเง
0: ี้
2: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันแต
3: ่พี่ว่าเป็นอย่างที่ปกุกว่าจังหวะมาพอขับสปีดเราไม่ได้แรงพอขับสปีดไม่ได้แรงโดนหญ้าม ันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าขับสปีดเราแรงมาพอมันเราพอโดนหญ้าเราก็จะยิ่งแบบตบเข้า
0: แล้วอีกอย่างนึงเวลาเราเล่นลูกสั้นน่ะ 4-50 หลาเราจะไม่ค่อยสแนปข้อมือไม่ได้พลิกข้อมือไม่รีลีสอ่ะเราจะ
1: ใช่
0: เราจะล็อกข้อมือไว้เพื่อให้มันเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปิดอยู่แล้วแต่ถ้าเราตีเป็น100เงี้ยเราต่อให้เราตี
2: เราก็เก็บอย่างนี้อย
0: ู่ใช่ต่อให้ตี 80% ของสวิงมันจะเก็บ
2: อ๋อก็อาจจะเก็บแรงกว่าปกตินิดนึง
0: มันจะเก็บแล้วหญ้ามันจะ
3: อันนี้พอคุยอย่างนี้แล้วถามเพิ่มเลยเวลาชิปย้อนหญ้ายากมากเลย
0: นี่ถาม2คน
2: ชิปย
1: ้
2: อนหญ
1: ้
2: าพ
1: ี่
2: ความเป็น
1: ชิปย้อนหญ้าระยะเท่าไหร่ครับแบบข้างกีนแล้ว
3: ข้างกีนเราย้อนหญ้าแล้วแบบรู้อยู่แล้วตั้งแต่พีสวิงพวกครูย้อนหญ้าย้อนหญ้าแล้วแม่งท็อปทุกที่เลย
1: ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองชิปดี
2: มา
1: โอเคตอนนี้ผมจับกริปใช่ป่ะจากเดิมที่เราจับในนิ้วตอนตีผมก็จะจับในอุ้งมือ
2: โอ
1: ้
2: โหอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ละ
1: เ
2: อีย
1: ดจับอุ้งมือยืนใกล้
3: อันนี้คือย้อนหญ้า
1: ย้อนหญ้าย้อนหญ้าหรือไม่ย้อนตอนนี้ก็ใช้แบบนี้หมดเลย
3: จับอุ้งมือคือไงอ่ะ
1: จับในอุ้งมือ
2: เอาเข้ามา
1: สมมติคลิปมันเราจับที่ปกติแบบนี้ใช่ไห
3: ม
1: แล้วก็ไปจับในนี้แทนคล้ายๆพัดแล้วผมก็จะสะดวกคล้ายๆพัดเลยสมมติยืนตรงนี้ใช่ไห
3: ม
1: กายชิปตรงนี้ลูกตำแหน่งบอลจะไว้กลางไว้หน้าไว้หลังก็ขึ้นอยู่กับไฟบอลที่จะเล่นแหละแล้วก็ไปข้างหน้าน้ำหนักทิ้งซ้ายแล้วคลิปอยู่ตรงนี้เลยปกติเราตีแบบนี้ใช่ไหมจับแบบนี้เลยแล้วผมจะสะดวกแค
2: ่
0: ใช่
1: แล้วก็สะดวกเหมือนพัดจะไม่มีแบบหักข้อมือหินชะน้อยมี
0: เขาเรียกว่า
1: จะแค่อยู่ตรงนี
0: ้แล้วก็ไลท์กับพัด
1: ส
0: ะ
1: ต
0: ก
1: แล้ว distance control ดีมาก
0: ใช
1: ่สมมติถ้าอยู่ตรงนี้ต่อให้ตรงนี้ลูกแล้วกรีนอยู่แค่นี้เราต้องการจะแค่นี้ง่ายมากขึ้นนิดเดียวไปแต่ทำบ่อยจน control low point หรือจุดต่ำสุดของเวทได้แล้ว
0: ผมฝึกแบบนี้นะ
1: มันก็เลยต่อให้ลูกจมหรือลูก
0: พี่ก็ฝึกแบบ
1: ลูกย่าย้อนอ่ะตี
3: แต่ว่าพี่ชี้เวลาชี้พี่ชี้ก็ไม่เคยหินมืออยู่แล้ว
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าไปหินเนี่ยถ้ามันยิ่งย้อนย่าเนี่ยมันจะยิ่งดึงไงมันจะลงหลังส่วนใหญ่แต่ถ้ายืนใกล้สำคัญที่สุดคือต้องยืนใกล้
3: ใ ช่ไหม
1: ต้องยืนใกล้ยกแล้วพอ
3: แต่ยืนใกล้มันก็จะจอดปลายมาม
0: ันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้น
2: เขา
1: จะไปยืนให้
3: เ
1: รา
3: เพื่อที่เบามันจะได้ไม่โดน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3: แต่ถ้าม
1: ันจะระเบิดมากไปแต่ถ้าพี่ไปจดหน้าปกติพอ leading edge มันลงปุ๊บเนี่ยหญ้ามันรอรับอยู่แล้วมันก็จะลงไปตามไอ้หญ้าตรงนั้นมันก็คือถ้าหลังนิดนึ
2: ง
1: มันก็คือฉึกนั่นแหละ
3: มันก็คือ
1: ลงใช่
3: เพราะฉะน
1: ั้
3: น
1: คือตียังไงก็ได้ไม่ให้ใบมันกินเข้าไปในหญ้า
3: ตรง
1: น
3: ี้
2: ขอบด้านใน
1: เพราะฉะนั้นถ้าชิปย้อนหญ้าต้องชิปแบบ
0: ต้องไปปรับหน้าไม้
1: ป
0: ร
1: ับปาก
0: ต้องปรับหน้าไม้หน่อย
3: งั้นเปลี่ยนใหม่อ่ะยังไม่ต้องเปลี่ยนจับกิฟต์เดี๋ยวงงเอาแค่เอาหัวเอาย
2: กตรงนี้ขึ้นก็ช่วยละ
1: เอาปลายลงแล้วก็สโตกแบบลาบๆอ่ะครับแต่อย่าแบบขึ้น
0: สุดท้ายเลยนะหมุดขาวแน่นอน
1: เพราะตอนนี้ความรู้แน่น
0: แล้วรู้เยอะละอันนี้รู้เยอะละรู้หมดเลยนะทีออฟยันกีแล้วเนี่ย
3: พี่ชี้ว่าพี่ชี้
0: หมุดขาวแล้ว
3: เป็นคนที่ทฤษฎีเยอะมากคนหนึ่งแบบเวลาแบบคนนู้นนี่นั่นนู่นแก้วงคนนู้นคนนี้ถ้าเขายอมให้แก้นะหนูว่าพี่อย่างเงี้ยพี่ชิคเก้นพอพี่มาอย่างนี้เว้ยพี่ลองแล้วเขาก็หายก็คือทฤษฎีเราแน่นมากแต่ว่าเราทำไม่ได้
0: หมดเวลา
1: หมดเวลาแล้ว
0: กำลัง
1: เพิ่งเริ่มเองเมื่อกี้
2: เฮ้ยบันมากเลยวันนี้
1: เหมือนเพิ่งเริ่มเอง
0: เจอกันอีกทีวันที่ไหนว่าเดือนหน้าเลยนะฮะก็วันเสาร์นะคุณฟังฝากด้วยนะครับกับก้าวเฟดเดย์นะครับ19เดือนนี้19นะฮะเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับก็สนุกสนานวันนี้ครับได้ความรู้บ้างไม่ได้ความรู้บ้างก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวอยู่กับไก่ต่อไปนะฮะแล้วก็เจอกันในวันที่19นะครับวันนี้เราสี่คนไปแล้วครับฝากเพจด้วยนะครับทุกเพจเลยนะครับวันนี้เราสี่คนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: กอล์ฟเกรดเองกับมอนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโคคุปชมพัท
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณ
14: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
15: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
16: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
17: จริงแล้วใช่ไหมครับพี
18: ่ใช่ครับตอนนี้มาทำเองของผมเองมือน้ำอิสระ
17: มือน้ำอิสระนี่ออกชนไฟแรกไฟเงินล้านไฟแรกประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ปีหน่อยๆไหมพี
18: ่เนี่ยเดือนนี้ครับครบปีพอดีเลย
17: อ๋อเดือนนี้ครบปีแล้ว
18: ครบปี
17: ส่วนใหญ่ไก่ที่พี่แสบเอามาครับเอามาจากไหนครับพี
18: ่ซื้อมั่งของทีมงานมั่งลูกเพาะมั่งครับ
17: มือน้ำอิสระนี่คือเป็นกลุ่มของกลุ่มหนึ่งหรือว่าของพี่แสบตั้งไว้ก่อนแล้วก็คนมาฝากเลี้ยงครับ
18: มือน้ำอิสระเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นมือน้ำรับจ้างทำน้ำครับก็ทำตะไคร้หลง
17: มันเป็นอย่างนั้นพี่มือน้ำเก่งๆเลยทำตะไคร้หลง

0: ินดูก็ทำน้ำอะไรเงี้ยไม่มีอาจารย์ฝึกด้วยตัวเอง
1: พื้นเพเป็นคนเมืองการใช่ไหมครับ
0: เมืองการ
1: อยู่เมืองการครับพี
0: ่อำเภอด้านมะขามเตี้ย
1: อ๋อแล้วก็ฝึกจากที่แบบว่าไปดูเขาให้น้ำเรื่อยๆเรื่อยๆมาอย่างเงี้ยพี่
0: ใช่ครับไปดูไปจำมาเวลามดอันเขาวิ่งไปหล่อแหละเป็นเด็กวิ่งไปดูว่าทำแบบไหนแล้วก็เอามาทำฝึกครับ
1: แล้วไฟที่สร้างชื่อที่สุดที่เขาจำพี่แสบได้แบบทั้งประเทศไฟเทอร์ไทยหรือเปล่าไฟนั้นดูก่อนหน้านั้นอีกครับ
0: โอ้ผมมีไล่ไฟจัดมันผมตีโอชยันนะที่บางเลนนะครับเสาไฟฟ้า59ต้นที่รถชนแล้วผมกลับมาชนะ
1: อ๋ออันนั้นพี่เหรออ
0: ันนี้ละผมเลยคร
1: ับ อ๋อผมอยู่ในเหตุการณ์พี่ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับ
0: พี่อยู่ไหม
1: อยู่ครับอยู่ครับอ๋อ
0: ครับ
1: อันนี้พี่แสบเหรอ
0: นี่แหละผมเลยครับ
1: เพราะว่าเสาไฟฟ้าราคาขาดเลยนะพี่ตอนนั้นนะครับ
0: ก็ไปลองต้นอันห้าที่ลองไปอันเจ็ดลอง
1: ครับ
0: พอเข้ามาก็ซ้ำต้นอันซ้ำต้องลองไปอันติดลองเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับราคามันค่อนข้างเยอะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นพี่แป๊ะออกเดิมพันให้หรือยังไงนี่แหละครับ
0: คือใกล้มันพักนานเกิน3 ชั่วโมงแล้วเขาไม่ยอมก็ทีนี้พี่แป๊ะเขาก็เลยมาแบบเป็นรับผิดชอบให้คือเป็นเจ้าของสนามเขาก็เลยออกเดิมพันให้เขาได้โอ้ยเขาได้7 ล้านเนาะเขาไปออกให้ได้ไง
1: ฉากนั้นฉากสร้างชื่อเลยนะพี่ผมเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่
0: ใช่ครับผมเนี่ยครับ
1: อ๋อผมนี่แหละพี่แล้ว
0: ผมนี่ครับ
1: แล้วถามหน่อยครับปกติไก่เนี่ยพี่ที่แบบว่าลองแล้วกลับมาได้ตลอดอย่างเทิดไทยอย่างเงี้ยครับเขาว่าพี่แสบทำบ่อยอย่างที่นั่นครับ
0: ก็ตัวมันจะเป็นในพ่อมเลี้ยงเอง
1: ใช่ที่เทิดไทยที่มันพลิกบ่อยๆนี่คือบนอะไรครับพ
0: ี่
1: เจ้าที่รับงานง่ายจัง
0: น้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงไปสู
1: ้15-20ส่วนใหญ่นี่คือมันโดนแผลไหนครับพี่แสบครับ
0: ตัวมาที่เป็นรองคือบอดอันแรก
1: ครับ
0: บอดอันแรกแล้วใกล้ก็เบียดกันพอบอดปุ๊บก็เป็นรองเยอะเขาก็มองว่าเราสู้ไม่ได้แล้ว
1: ครับแล้วถ้าเป็นแผลประมาณนี้เบื้องต้นถ้าสำหรับมือใหม่นี่ต้องแก้ไขแผลแบบนี้ยังไงครับพี
0: ่เบื้องต้นเหรอครับก็
1: พี่ต้องทำตาอีกข้างนึงไหมทำตาให้มันบอดให้มันเป็นติ่งๆไหม
0: ทำครับติดคือเล่นติดเรดาร
1: ์
0: ในความคิดผมนะคือให้มันระแวงเฉยแล้วก็ตั้งตาเพื่อ
1: ครับ
0: นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะ
1: ๆแล้วช่วงที่ไก่พักเนี่ยครับพี่สำคัญที่สุดนี่แผลที่มันต้องทำก่อนอันดับแรกเลยคือทำยังไงครับพี่สมมติว่าเป็นลอง11-15แล
0: ้วหัวใจแรกคือต้องพักก่อน5 นาทีในความคิดผมนะผมจะเอาไก่พักก่อนพักเครื่องก่อน
1: เช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็พักหรือว่าพักก่อนเลยพี่
0: เช็ดหน้าเช็ดตาในสนามแล้วก็ปิดตานอนออกมาเลยแล้วก็นอนประมาณ5 นาทีก็เอานะเรียกว่าพักเครื่องเพื่อดบยาให้มันขึ้น
1: ครับ
0: พ
1: ักร่างกายให้เครื่องเย็นก่อน
0: ใช่ครับต้องพักเครื่องก่อนเพราะถ้าใกล้ไม่พักเครื่องเนี่ยใกล้จะไม่ดูดซึมยาในความคิดผมนะ
1: ส่วนใหญ่ที่พี่แสบทำแผลครับทำไปแล้วนอนก่อนแล้วก็ทำแผลเริ่มจากแผลตา
0: เริ่มจากไข้หัวก่อน
1: ครับไข้หัวก่อน
0: ต้องเอาเลือดที่หัวออกก่อนแล
1: ้
0: วก็ค่อยมาเริ่มเย็บตา
1: ตรงแผลที่ไขหัวครับพี่ที่เขาบอกว่ามันจะมีปุ่มตรงกลางกระหม่อมเอหย่อมๆตรงนั้นนะครับเข็มปักลงตรงนั้นเลยใช่ไหมพี่หรือว่ายังไงครับ
0: มันไม่มีนะครับมันมีเฉพาะเป็นบางตัว
1: ฮะ
0: สมมติจะไม่มีสมมติจะเป็นปุ่มนั่นคือจะเป็นใกล้เชิง
1: แล้วคำนวณจากตรงไหนพี่ตรงไทยทอยครับ
0: ระหว่างหูสองฟังครับ
1: หูสองฟังตรงกึ่งกลางหูสองฟังอยู่ตรงนี
0: ้แล้วก็มองจากหงอนแบ่งให้ได้กึ่งกลาง
1: มองจากหงอนแบ่งให้ได้กึ่งกลางจากจุดอ๋อ
0: เราต้องกล้าเอามองมองสูงสูง
1: กึ่งกลาง
0: ใช้ฟังกันนาน
1: กึ่งกลางหูกับหงอนตัดกันตรงนี
0: ้เราต้องยิบร่างหัวก่อนยิบร่างแล้วก็เลื่อนจูนเราให้มันได้กึ่งกลางแล้วเราค่อยแทง
1: พอแทง
0: นี่คือสุดท้าย
1: แทงไปแล้วปุ๊บปาดให้หนังขาด
0: ใช่ครับ
1: แล้วคว้าน
0: เบาๆทำบาดแหลก
1: แล้วคว้านเอายังไงพี่คว้านเอาเยื่อยังไงครับ

0: ็หมุนปุ๊ดได้แล้วก็แทงแล้วก็หมุนขึ้นให้มันติดแล้วก็ปาดออกนิดเดียวไม่ต้องห้องเยอะ
1: ตรงนี้มันช่วยเรื่องอะไรครับพี่
0: อันนี้ก็ทำให้ไกลไม่น้ำมืดไม่น้ำมืดแล้วก็เลื่อนไม่ลงดาน
1: ครับ
0: ไม่ลงใต้ดานครับ
1: แล้วที่เขาทำกันที่บอกว่าไขหัวผิดแล้วก็หูบิดอะไรอย่างเงี้ยพี่มันเป็น
0: ส่วนมากเขาไม่ได้พักเขาไม่ได้พักใกล้ครับเขาเข้ามาใกล้ดนตรีช่วงล่างแล้วส่วนมากเขาจะไขหัวเลย
1: ฮะ
0: ใกล้ดนตรีช่วงนี
1: ้ครับ
0: ดนตรีช่วงนี้ผสมมาเลยดีคำหมดอันปุ๊บเขาก็ไขหัวเลยพอไขหัวเลยเนี่ยมันก็จะบิดครับเพราะว่าเขาไม่ได้พักเครื่องไง
1: อันนี้คือ
0: ในความคิดผมนะครับ
1: ครับอันนี้คือตามสูตรที่พี่แสบสะสมความรู้มา
0: ใช่ผมก็ไม่รู้เป็นแส้นไล่แส้นตัวแล้วแต่เกิดมาทำไข้หัวไก่เนี่ยก็ไม่เคยบิดนะเคยแต่ไปเห็นเขาทำแล้วเขาไม่ได้พักเขาทำเลยครับ
1: พี่แสบให้น้ำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
0: ให้มาตั้งแต่17แล้วครับอายุ
1: 7เริ่มต้นคนที่จะเป็นมือน้ำอะครับพี่เริ่มต้นเบื้องต้นคือค่าตอบแทนนี่คือยังไงครับสำหรับมือใหม่ที่เขาสนใจอาชีพนี้ครับ
0: มือใหม
1: ่ครับอย่างสมมุติว่าเรา
0: แต่ต้องเล่าออนผมอะผมจะไม่มีค่าตัว
1: ฮะ
0: ผมจะไม่เรียกร้อง
1: แล้วพี่แสบเรื่อง
0: ผมทำน้ำผมทำน้ำให้บกเนี่ย
1: ครับ
0: บกเป็นต้อป้อยเลยให้มือน้ำพี่จัดการเลยแต่ถ้าพี่ไม่ไหวพี่เรียกผมครับผมช่วยได
1: ้
0: ก็ถ้าพี่แพ้พี่เลี้ยงข้าวผมถ้าพี่ชนะแล้วแต่จะให้ผมครับหรือพี่เลิกไปก็แล้วแต่พี่จะให้ผมไม่มีค่าตัวครับผมจะไม่เรียกร้องผมช่วยเฉยผมอยากช่วยตัวมาจะเป็นมันเอง
1: เหมือนแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยพี่ทีมแพทย์ฉุกเฉินรับเฉพาะเคสหน
0: ักใช่ครับใช่ครับถ้าไว้ใจผมก็ช่วยได้ผมก็ช่วยได้ใจแหละพูดง่ายๆผมก็อยากทำเพราะว่าผมก็อยากฝึก
1: แล้วโดยมาตรฐานนะครับพี่สมมติว่าคนที่แบบว่าอยากจะเรียนเป็นมือน้ำจริงจังอย่างเงี้ยเขาอยากจะรู้ว่าค่าตอบแทนส่วนใหญ่มาตรฐานเขาให้กันยังไงพี
0: ่ส่วนใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: บางทีถ้าตีเรื่องค่าน้ำเนี่ยมันเป็นของคนเลี้ยงทำไมเนี่ยมัน
1: ครับ
0: ผมก็ไม่เคยนะไม่เคยมีค่าตัวผมไม่เคยมีค่าตัวผมทำน้ำปะผมก็บอกไปถูกเหมือนกัน
1: อย่างนี้ก็ได้พี่ได้เยอะที่สุด
0: ได้เยอะสุด
1: ครับ
0: ผมเคยได้เยอะสุดประมาณ400,000ค่าน้ำ
1: อันนี้คือ
0: แล้วก็ได้บางทีก็ได้ลูกเครื่องคัน
1: อันนี้คือเลี้ยงด้วยทำน้ำด้วยหรือว่าทำน้ำอย่างเดียวครับ
0: ไปช่วยสมมติว่าใกล้บกตี500,000เนี่ย
1: ครับ
0: ผมไปช่วยใกล้บกไปลองมา51ตี12น้ำ
1: ครับ
0: ตี12น้ำบกก็บอกว่าอาจารย์ผมติดอยู่มา4-5 ล้าน
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าเลิกได้อาจารย์เอาไป200,000ถ้าผมถามว่าแล้วถ้ามันกลับมาชนะล่ะโอ้ยพี่แทบอ่ะเอาไป400,000เลยรู้เรื่องอ่ะผมก็ทำไปเรื่อยไปเรื่อยลากไปเรื่อยเรื่อยประคองไปเรื่อยบางทีก็เข้ามาไม่สู้บ้างบางทีตีเขาตาบอดเขาหนีบ้างอะไรเงี้ย
1: ฮะแล้วหัวใจสำคัญเลยคือมันต้องมีหลักในการทำคือมันต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนพี่ใจต้องสู
0: ้หัวใจหลักคือห้ามทิ้งใกล้ครับ
1: ครับ
0: ใจรักเลยคือห้ามทิ้งใกล้เวลาบางคนเป็นรองแล้วไม่มีแรงทำสังเกตไหมพี่สังเกตไหมซุ้มไปตีเนี่ยทุกวันเนี่ยเวลาเป็นรองมากๆเนี่ยไม่อยากทำเลย
1: ไม่มีใครอยู่หรอก
0: ใช่ครับแต่ว่าผมนี่ไม่ได้นะผมเป็นรองนี่ผมชอบมากเลยผมชอบเข้มแข็งผมชอบทำผมไม่เหมือนคนอื่นเขา
1: คือต้องมีจิตใจอยากเอาชนะไว้ก่อน
0: ใช่ครับมันสังเกตผมใกล้ๆผมไปตีนะผมเป็นรองเนี่ยผมก็ลองแจ้งบางคนคิดว่าใกล้งานมั้งอะไรมั้งเพราะมันใช่หรอครับเพราะว่าผมว่าผมเลี้ยงดีผมทำน้ำว่าอยู
1: ่
0: สมมติผมก็จะกินสมมติเป็นลองกินเยอะ
1: หรือพี่มองว่าที่เขาต่อคาดหน้าเราเนี่ยบาดแผลมันไม่ถึงหรือยังไงครับ
0: สมมติตาบอดอะไรเงี้ยตาบอดสมมตินะครับแล้วก็โดนตีคอหักมั้งอะไรมั้งเนี่ยหูบิดมั้งบางทีก็แก้ไปฟื้นตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาเริ่มหมดแรงแหละพอเขาเริ่มหมดแรงเราก็เริ่มตีแหละ
1: พี่แสบเดี๋ยวก่อนที่400,000เนี่ยคู่ไหนพี่แล้วใครเป็นคนให้ครับพี
0: ่เป็นแก้ของพวกกันนี่นะครับยุ่งเมืองการนี่แหละครับเขาตีไว้ผมไม่บอกชื่อได้ไหมต่อตีที่ต้องน้ำเป็นใกล้ตีน้ำร้อน
1: โอ้โหมันต้องเกือบ20 ปีแล้วนะพี่
0: ใช่ครับ ตอนนั้นผมอายุประมาณ21
1: แล้ว
0: ันนี้ผม44แหละก็เขาก็บอกว่าแซ่บผมติดดูมาร้านป้าเนี่ยผมก็ถามว่าใกล้เราก็ขับไปเรื่อยๆพี
1: ่ครับ
0: ยังไม่แพ้พี่ไปท้อมันออกตัวพี่ก็ออกไปได้อยู่แล้ว
1: ถูก
0: ผมบอกว่าผมก็ถามบอกว่าถ้าผมทำชนะเนี่ยพี่ให้เลยผมให้ซีแซ่บเลยแล้วก็ผมก็บอกว่าแล้วว่าถ้าแพ้พี่ก็เลี้ยงข้าวผมมาได้แหละผมไม่ได้หรอก
1: อ๋อเริ่มต้นจากตรงนี
0: ้แต่ถ้าเลิกเขาให้ผม200,000
1: ครับ
0: ไกลไปลอง51ได้ต่อ21 4-5กดอันแรกก็งอมแล้วผมก็ประคองไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ประคองไปเรื่อยประคองไปเรื่อยไปเรื่อยด่านแตกเย็บด่านตาบอดปากรุดเลยก้นพร้อมครับก็ทำประคองไปเรื่อยยาไปเรื่อยประคองไปเรื่อยตีเขาตาบอดเขาชักหัวนี่เลย
1: ไก่ชนไม่มีอะไรแน่นอนเนาะพี่เนาะ
0: ใช่ครับแล้วก็บางทีผมก็ได้ลูกเครื่องคันเวฟไม่ไหม้เมื่อก่อนสมัยก่อนอะเวฟโลหิตมุ่งไปแดงนะเขาบอกว่าหูไก่อย่างนี้นี่มันจะชนะได้ยังไงจะกลับมาชนะได้ยังไงไก่เป็นรอง51 61ร้อยละบาทก็ไม่รู้นะถ้าชนะมึงขอลูกเครื่องเวฟคันเขาบอกเช้ามาไปรับผมไปซื้อเลยนะชนะติเบตพีตี12น้ำกับแบ็คการแลนตีไปตีไปเขามาไม่สู
1: ้พี่แสบครับแล้วไฟที่ช่วงนี้ครับที่ประทับใจที่สุด
0: ช่วงนี้เหรอครับ
1: ครับช่วงที่เป็น
0: ช่วงนี้ก
1: ็ระหว่าง
0: ตีเรื่องชัยนี่แหละครับ
1: ปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: ก็เจ้าเท่าหลอนเนี่ยประทับใจสุดและตีแพงที่สุด
1: เท่าหลอนชนเท่าไหร่ครับ
0: 32,000,000ครับ
1: อ๋อตัวล่าสุด
0: แล้วก็ตีเรื่องชัย
1: ครับ
0: ตีกับพยัคฆ์เดนเนอร์ตีต่อรังเข้าก็สมทับที่ครับก็กินมาเยอะนะผมว่ากินมาเยอะได้ร้านป้าตลอดชนะมา
1: ชนกับพยัคฆ์แดนเหนือนี่รู้สึกว่าพี่เป็นรองก่อน781
0: ตาบอดเป็นรอง11ครับตาบอดได้แล้ว
1: แล้วก็กลับมาชนะ
0: กลับมาชนะเป็นรองอันเดียวอันสองเข้ามาก็เป็นต่อคาดครับ
1: ตอนนี้ของพี่แสบคือรับตำแหน่งเป็นคนเลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นมือน้ำด้วย
0: คัดเองเลี้ยงเองทำน้ำเองเล่นเองโดบยาเอง
1: ไม่
0: เครื่อง
1: ไม่มีในทุน
0: ไม่มีในทุนครับมีแต่เพื่อน
1: ครับ
0: เพื่อนและทีมงานเจ็ดไปขด
1: แล้วล่าสุดมีผลงานตัวไหนบ้างครับที่ติดไว้ครับ
0: พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ติดไปตัวหนึ่งที่สนามหนึ่งชัย
1: ครับไก่ชื่ออะไรไม่รู้พี
0: ่ไก่ชื่อช้อนแกงครับ
1: ช้อนแกงมันยังไงพี่มันตีหน้าคางและหน้าคอครับ
0: ยังเสยช้อนแกง
1: ยังเสย
0: ยังเสย
1: เป็นลูกเพาะเหรอครับพี
0: ่เป็นลูกไก่นุ่มลงมีครับประมูลมา
1: ชนเดิมพัน1,100,000มาพี่ส่งมาเมื่อกี้
0: ใช่ครับ
1: พี่แสบครับเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมครับพี่เผื่อว่าถ้ามีบาดแผลไหนที่อยากจะให้มือน้ำที่มีประสบการณ์อย่างพี่แสบเนี่ยครับเดี๋ยวโทรไปสัมภาษณ์โทรไปถามได้ถ้าคร่าวๆจะได้ทำเป็นความรู้จะได้ทำเป็นทักษะใหม่ให้กับมือใหม่ที่อยากจะเป็นมือน้ำอย่างพี่ครับ
0: ผมก็สอนนะผมต้อนไปตามร้อยกว่าคนแล้วนะผมแปะผมรับสอนไว้นะครับ
1: เปิดคอร์สเหรอครับ
0: เปิดคอร์สครับครึ่งวันจบเลย
1: คอร์สเท่าไหร่ครับพี่
0: 3,900
1: นี่สอนอะไรบ้างครับ
0: สอนทำน้ำทุกแ
1: พร่เ
0: กี่ยวกับไก่แล้วก็สอนเลี้ยงพร้อมทั้งยาว
1: มีแผลพิเศษแบบไหนยังไงที่แบบว่าอยากจะนำเสนอว่าคนอื่นเขาทำยากนะของเรามีทักษะเรื่องการทำตรงนี้มีแผลตรงไหนบ้างพี่ที่แบบ
0: ก็มีแผลป้องกันคอหักป้องกันด่านแตก
1: ครับ
0: ป้องกันไก่คัดแก่ให้ฟื้นตีนกำให้กำมาชนได้ปากหลุดปากขาดจมูกฉีกมีวิธีทำครับมีวิธีแทงจะผมจะสอนวิธีแทง
1: อ๋อก็คือแผลโคม่าทั้งหลายอันนี้คือเบสิกเราไม่สอนกันแล้ว
0: แผลที่เลือดออกแล้วเขาไม่ค่อยทำกันไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ผมก็สอนทุกแผลเลยสอนจนบอกว่าผมก็ถามว่ามีไหมแผลที่ยังรู้ผมก็บอกว่ามีแค่นี้แหละครับผมก็ไปมีลูกศิษย์ประมาณ324คนแหละ
1: ครับ
0: มาทั่วประเทศนะมานี่ผม
1: แล้วเปิดเป็นช่วงๆเป็นคอร์สหรือว่าใครจะมาเมื่อไหร่ก็สอนได้ทุกคนครับ
0: เสาร์อาทิตย์จันทร์ผมก็บอกว่ามีแค่นี้แหละครับผมก็ไปมีลูกศิษย์ประมาณ324คนแหละ
1: ครับ
0: มาทั่วประเทศนะมานี่ผม
1: แล้วเปิดเป็นช่วงๆเป็นคอร์สหรือว่าใครจะมาเมื่อไหร่ก็สอนได้ทุกคนครับ
0: เสาร์อาทิตย์จันทร์
1: ครับ
0: ผมก็ไปมีลูกศิษย์ประมาณ324คนแหละ
1: ครับ
0: มาทั่วประเทศนะมานี่ผม
1: แล้วเปิดเป็นช่วงๆเป็นคอร์สหรือว่าใครจะมาเมื่อไหร่ก็สอนได้ทุกคนครับ
0: เสาร์อาทิตย์จันทร์
1: ครับ
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
7: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

0: การล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจะประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงพิงหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสมกว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าแต่ตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณ

0: ปลาครับปลาครับสวัสดีครับผมก็พบกับวาวลวิทย์ครับมือน้ำนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดแล้วนาทีนี้ว่าของว่าพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับ
1: พื้นเพเป็นคนจังหวัดอุบลครับพี่
0: อุบลอยู่ที่นี่เลยอยู่อำเภออะไรครับตอนนี
1: ้ใช่ครับคนอำเภอเดชอุดมครับ
0: อำเภอ
1: จังหวัดอุบลห่างจากตัวจังหวัดประมาณ45กิโลครับ
0: แล้วไปไงมาไงถึงชอบไก่ครับหรือว่าชอบแต่เด็กเลย
1: คือผมเกิดมากับไก่แล้วพ่อผมเป็นเซียนในระดับอำเภอระดับจังหวัด
0: ครับ
1: เป็นเซียนแล้วก็ตอนเด็กพ่อเอาเด็กๆครับพ่อผ้าขาวม้ามัดใส่หลังมอเตอร์ไซค์ใส่เอวเป็นตะเวนตามไปชนไก่ก็ไปกับพ
0: ่ออ๋อคล้ายๆกับที่เราเอาเด็กใส่ผ้าขาวม้านะ
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: เด็กๆแต่ก่อนแม่เวลาเขาตามมานอกเขาจะข้าวเหนียวครับ
0: ครับ
1: เนื้อนึ่งข้าวปรุงน้ำผมไปเอาน้ำร้อนมาเช็ดน้ำไก่ก่อนเลย
0: อ๋อเริ่มต้นจากตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วจริงๆจังๆเริ่มจริงจังเลยเมื่อไหร่ครับ
1: ผมก็อยู่กับอย่างนี้มาแต่เด็กนะครับอยู่แบบว่ามันก็ชอบเลี้ยงไก่มันจริงจังมันชอบมาแต่เด็กแต่เล็กนะ
0: แล้ว
1: พอเริ่มอยู่พอ5ปี6เริ่มมาทำงานช่วยพ่อเริ่มมีเงินอย่างนี้ก็ไปซื้อไก่ตัวละ200 300มาก็เริ่มมาเลี้ยงเองครับ
0: แล้วเริ่มต้นที่เราทักษะพวกนี้ครับเรามีอะไรบ้างครับ
1: ทักษะเริ่มแรกเลยก็คือเรียนรู้จากพ่อนะครับพ่อเขาเป็นพ่อผมจะเป็นเขาจะเป็นทั้งมือน้ำจะเป็นทั้งคัดไก่หาไก่มาเล่นเองแล้วทำซุ้มเองครับ
0: ก็มีเบสิกพื้นฐานที่ดีเลยจากพ่อเอางั้นเลยครับ
1: ใช่ครับแล้วพอโตมาก็จะมีอาจารย์ครับ
0: ไปเรียนกับอาจารย์อะไรครับ
1: ผมพอผมเริ่มอยู่มัธยมผมก็ไปเลี้ยงไก่ไปกับเซียนมือใหญ่ๆที่เขามีคนรู้จักที่เขาเก่งๆครับแกชื่อลุงอุดครับ
0: ลุงอุด
1: แกจะเป็นเซียนใหญ่ของระดับจังหวัดอย่างเงี้ยครับแต่แกอยู่อำเภอบ้านผมแกจะเก่งนะครับแกจะมีแกเข้าไปชนอุบลไปชนตามสีเกตตามร้อยเอ็ดอย่างนี้ปล่อยหาเขามี2-3-1
0: หน้าเสือดีด้วย
1: ใช่
0: ตั้งแต่อยู่กับอาจารย์อู๊ดนะครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
1: ช่วงอยู่ม.ต้นม.1 ม.2ผมก็เริ่มไปเลี้ยงไก่กับแกครับไปเลี้ยงไก่แล้วเวลาไปชนไก่ก็เริ่มจากเราจับไก่ให้แกทำน้ำครับ
0: แล้ว
1: จับไก่ให้แกทำน้ำ
0: ปกตินะครับปกติคนที่ชื่นชอบไก่เนี่ยมันจะมีเส้นทางแบ่งเส้นทางแยกเรื่องของอาชีพที่ถนัดก็คือคนนึงถ้าถนัดทำน้ำก็จะทำน้ำเลยทำน้ำเลี้ยงไก่ไปตลอดเลยครับแล้วก็คนนึงถ้าถนัดเล่นก็จะกลายเป็นเซียนเล่นไปเลยครับอะไรทำให้เรามุ่งไปทางมือน้ำครับ
1: ผมชอบเลี้ยงไก่ที่ชนเองครับแล้วพอเวลาให้คนอื่นทำน้ำให้มันไม่ได้หลังใจเนี่ย
0: ไม่สบายใจ
1: มันบางทีมันช้าบางทีมันเปียกบางทีมันแห้งเกินไม่ได้หลังใจเราก็ทำเองอย่างเงี้ยครับเราก็ได้ชอบทำเองเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วเวลามันเล่นสบายใจครับเพราะว่า ผมก็เป็นคนชอบเล่นชอบเป็นเซียนอย่างนี้เลย
0: ฮะผมเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่คำโบราณเขาบอกแล้วก็เห็นเป็นตัวอย่างเลยครับว่าเป็นมือน้ำเลยครับตัวจะเปียกหำเหิมนี่เปียกหมดนะครับเวลาเช็ดน้ำไก่ส่วนคนเล่นเซียนเล่นอยู่จะหล่อนะจะหล่อจะแบบว่าแต่งชุดหล่อเท่เลยทำไมถึงไปมุ่งไปทางที่ไม่อยากเป็นเซียนอะไรกับเขาครับแบบแต่งตัวเท่ๆหล่อผ้าคออย่างเงี้ย
1: มันถ้าเป็นในส่วนไก่ผมนะดิถ้าผมเรียกไปชนผมทำน้ำเองผมรู้ว่าอาการมันจะแพ้แต่ได้ชนะได้มันเล่นแล้วมันสบายใจ
0: คือ
1: เราอยู่กับไก่เราจะรู้อาการไก่กว่าคน
0: สู้ได้เต็มถ้าสู้ก็สู้ได้เต็มมือ
1: ใช่คร
0: ับ เฮ้ผมถามหน่อยที่เขาบอกกันว่าไก่เวลาที่มันจะแพ้หรือไม่แพ้ครับมือน้ำจะเป็นคนรู้ก่อนเนี่ยตัวมันจะเย็นๆจริงไหมครับอย่างเขาว่าจริงไหม
1: มันก็จะมีอาการครับมันก็จะเราจับดูเว นื้อตัวมันก็จะ
0: มีอ
1: าการครับ
0: มันจะลดในมืออย่างเงี้ย
1: มันจะเหงามันจะไม่สู้มือครับ
0: มันจะลดมันจะทำซึมทำ
1: ใช่ครับมันจะซึมจะง่วงจะซึม
0: เหมือนกระเจี๊ยบเลยนะเวลาที่มันไม่ค่อยฮะ
1: มันอยู่ตรงนี้มันก็จะรู้อาการ
0: แล้วไก่อะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างเงี้ยครับมีอาการที่แบบว่าไม่ค่อยดิ้นในมือมีอาการที่แบบว่าตามันจะลดแล้วเรามีวิธีบอกพักพวกยังไงบ้างครับ
1: ถ้าผมดูผมมองว่าแพ้ผมก็จะเรียกมาหานะครับมาตรงเช็ดน้ำถ้าผมดูผมมองว่าแพ
0: แล้วเรา
1: แพ้ผมก็จะบอกเขาเลยครับ
0: เราจะพูดประมาณว่ายังไงครับสละเรื่องนี่ครับ
1: ก็บอกไม่ไหวก็บอกแค่ไม่ไหวเขาก็รู้แล้ว
0: ก็จะเล่นเขาก็จะเล่นแพ้ได้ถัว
1: ใช่ครับแต่ส่วนตัวผมนะครับถ้าสู้ได้ไม่ได้ผมจะไม่ร้องเล่นไก่ตัวเองแพ
0: ้ครับ
1: แต่ก็คือถ้าเป็นเจ้าของเหมือนผมไปเข้านะไปชิดน้ำให้เขาผมจะบอกเขาไม่ไหว
0: ครับ
1: ยุคนี้ไม่ไหว
0: แล้วผมถามหน่อยครับแรงบันดาลใจคนเราก่อนที่จะประสบความสำเร็จนะครับมันจะผ่านจุดนี้มาก่อนจุดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับวันที่ท้อแท้วันที่สิ้นหวังวันที่มันไม่ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับมือน้ำใหม่ๆเขาต้องเคยเจอแล้วก็เจออยู่แล้วว่าตรงนี้ครับมีวิธีจะบอกมีวิธีที่จะผ่านจุดนั้นไปได้ยังไงครับ
1: คือถ้าเป็นมือน้ำอาชีพเป็นมือน้ำรับจ้างคร
0: ับ
1: ทุกคนมันก็ต้องมีครับในว่ามีทุกคำสบประมาทเข้ามานะครับมีว่าเราทำน้ำไม่ดีว่าเราถ้าเราผ่านเกมอ่านเกมผิดตัวไหนแพ้เราก็ต้องมีตัวต้องมีคนมาว่าเราว่าเราของปลอมเราทำน้ำไม่ดีนู่นนี่นั่นหรือเรามีสารพัดระเบียบแต่เราเวลาเราโดนเขาตำหนิเราก็ต้องทนแรงเสียดทานให้ได้ครับ
0: ครับ
1: เวลาเราทำดีเขาก็เข้าหาเราก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราทำพลาดนิดหน่อยเราก็ต้องโดนตำหนิต้องโดนคนว่าครับ
0: เอ๊ะแล้ว
1: ก็มีบ้างแต่มันก็ต้องทนแรงเสียดทานให้ได
0: ้แล้วคำที่มือน้ำทุกคนได้ยินแล้วแบบว่าไม่อยากจะได้ยินจากปากของผู้ชมที่พูดออกมาเลยประมาณว่ายังไงครับ
1: คือ
0: เราทำน้ำอยู่ยังไงครับมีพูดเข้าหูยังไงฮะ
1: มีคนบอกถ้ามีคนบอกว่าเราล้มไก่ทำไก่แพ้ผมว่า
0: โอ้
1: เจ็บปวดมาก
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทิ้งไก่เลยล่อคนดีกว่า
1: ถ้าบางทีเราอาจจะพลาดไงครับ
0: ครับ
1: บางทีเราอาจจะพลาดเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราอ่านเกมพลาดครับท
0: ุ
1: กคนมันก็มีเก่งแค่ไหนถ้ามันก็มีพลาดได
0: ้ครับตัว
1: มืออาจจะพลาดไป
0: ครับมือน้ำรุ่นใหม่
1: ว่าเราทำไก่ให้แท้งครับ
0: ครับว่าครับมือน้ำรุ่นใหม่เนี่ยเวลาที่เกิดเรื่องของคนจ้างไปให้น้ำครับมันก็จะมีประเภทที่ว่าบางทีไม่รู้จักเขาบางทีแบบว่าไปกับเขาง่ายๆมันตกเป็นเหยื่อได้เงี้ยครับตกเป็นแบบว่าแพ้ได้ในสถานการณ์ที่แบบเขาตั้งใจจะโกงกันอยู่แล้วตั้งใจจะเอาไปแพ้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเหมือนยืมมือเราไปอีกทีนึงบอกกับน้องๆยังไงได้บ้างครับ
1: ส่วนตัวผมนะครับถ้าไม่รู้จักถ้าไม่มั่นใจเขาจริงๆอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าไปทำน้ำให้เขานะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่รู้จักไม่สนิทกันจริงไม่ไว้ใจกันจริงๆผมก็ไม่กล้าไปทำให้เขานะเราก็ต้องดูคนเข้ามาด้วยครับต้องดูไม่ใช่ว่าใครมาจ้างก็ดีมันไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: สำคัญเลยครับ
1: เพราะเขาขอแค่ได้เงินเขาให้เงินก็ไปอย่างเดียวแบบนั้นมันก็ต้องมีถ้าเกิดมันพลาดมามันก็เสียไปทั้งชีวิตนะครับเขาก็ประนามเราทั้งชีวิตนะ
0: ครับข้อที่ผมถามหน่อยเรื่องของการที่ตอนนี้เราได้เข้ามาทำงานกับทางมหาฟาร์มของเสียเบิ้ลปทุมราชครับสอนอะไรว่าบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่อง การวางตัวแบบไหนยังไงครับสำหรับการที่เข้ามาทำงานกับคนดังครับ
1: ผมมาอยู่กับเบิ้ลครับเบิ้ลก็มีชื่อเสียงไงครับพี่พอมีผลงานก็จะมีคนเข้าหาเข้ามาเรามีคนเข้ามายกยอเราอย่างเงี้ยคร
0: ับ คร
1: ับ ส่วนตัวผมก็ไม่ได้อะไรกับคำยกคำยอครับเพราะว่าผมก็เหมือนเคยผ่านมาครับมีพอเวลาเรามันสอนให้เรามันต้องไม่อยู่กับความจริงไม่หลงระเริงครับพี่ไม่หลงระเริงว่ามีคนมายกย่องเราแล้วเราจะลืมตัวว่าเราเป็นมือน้ำเก่งยิ่งใหญ่เป็นมือหนึ่งเบอร์หนึ่งอย่างนี้
0: ครับก็พูดง่ายๆว่ารักษามาตรฐานของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเส้นทางที่เข้ามาทำงาน
1: เรียนรู้นะพี่ผมก็เรียนรู้อยู่ตลอดนะ
0: ครับ
1: มีรับฟังมีถ้ามีคนเก่งกว่าเหมือนน้องเหมือนพี่บอกผมถ้าผมก็เอามาปรับใช้นะครับมาปรับใช้กับเทคนิคเราอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วการที่ได้เข้ามาทำงานกับมหาอำนาจนะครับเส้นทางเข้ามาได้ยังไงครับ
1: ผมเข้ามาเริ่มแรกก็คือหนึ่งไปรู้จักกับเบิ้ลก่อน
0: ครับ
1: เบิ้ลให้หนึ่งหาคู่ไก่ให้นะครับหาประกบไก่ให้นะครับพอ เขาคุยกันเขาก็เริ่มสนิทกันแล้วก็เบิ้ลให้หนึ่งหาไก่ให้ครับ
0: ครับ
1: หาไก่ให้แต่เบิ้ลไม่มีทีมงานไม่มีอะไรครับเบิ้ลก็เลยให้หนึ่งหาทีมงานเลี้ยงอะไรครับ
0: ครับ
1: ก็เลยมาได้พวกน้องๆผมไปเลี้ยงให้นะเพราะว่าผมก็ทำของผมต่างหากทีนี้หนึ่งเวลาหนึ่งเข้าไก่อยู่ตัวไม่ดีอย่างนี้หนึ่งจะชอบมาให้ผมไปเช็ดน้ำไปทำน้ำให้
0: อ
1: ๋
0: อให้ไปช่วย
1: แล้วเขาเป็นเพื่อนผมใช่ครับ
0: ครับ
1: ชอบให้ผมไปช่วยแล้วเขาก็เห็นฝีมือครับช่วงผมอยู่ในตัวอำเภออย่างนี้ก็จะมีคนรู้จักในการทำน้ำในจังหวัดอย่างนี้แต่ผมไม่ได้ออกไปเวทีใหญ่เพราะผมไม่มีทุนไม่มีเวทีไปแสดงไม่ได้ไปทำน้ำดังคนเลยไม่รู้จักหนึ่งก็ดึงเข้ามา
0: แล้ว
1: ไม่รู้จัก
0: แล้วตำแหน่งครับตำแหน่งตอนนี้ที่อยู่ในหนึ่งในทีมงานของมหาอำนาจครับคือหน้าที่ของวาคือทำอะไรบ้างครับ
1: ถามว่าตำแหน่งมันก็ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้อะไรครับเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ไปทำน้ำนี่แหละเวลาไก่ออกชนไปเปียกไก่ช่วยเขาบ้างเวลาน้องเลี้ยงไก่มีอะไรมีปัญหาอะไรเขาก็โทรมาสอบถามมาอะไรบ้างก็ให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ดู เวลาคัดไก่ถ้ามีไก่เหมือนยาลีอย่างนี้หนึ่งนี
0: ้
1: ก็ส่งมาจะมาดูกัน 2-3 คนถ้าชอบด้วยกันก็จะส่งให้เบิ้ลถ้าเบิ้ลชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ตัวใหม
0: ่แล้วซื้อเลี้ยงไว้ที่ใครครับมหาอำนาจนี่มีที
1: ่ไก่ส่วนมากจะเลี้ยงคือเลี้ยงกับเลี้ยงอยู่ห่างจากบ้านผมนะครับประมาณ5กิโลของมหาอำนาจฟาร์มเองนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เลี้ยงกับพี่อารีครับเพราะว่าผมตอนแรกผมไม่มีซุ้มนะผมเลี้ยงอยู่บ้านพื้นที่ไม่ง่ายผมจึงมาทำฟาร์มทำอะไรใหม
0: ่
1: ก็เลยไม่ได้เลี้ยงให้เขาเพราะว่าผมก็ทำของตัวเองด้วยผมไม่มีเวลาไปเลี้ยงไปอะไรให้ช่วยเขาเนาะ
0: แล้วก็3ตัวหลังเนี่ยครับ3ตัวหลังที่วาให้น้ำครับเขาว่าเป็นรองหมดทุกตัวครับแล้วกลับมาชนะ
1: ครับเป็นรองทุกตัว
0: ตัวไหนเหนื่อยสุดครับ
1: ตัวเหนื่อยสุดก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับช
0: ็
1: อกโกแลตกับคาราเมลนะครับคาราเมลก็แผลเยอะช
0: ็
1: อกโกแลตก็โดนคอหัก
0: โอ้โหแต่ช็อกโกแลตตอนที่พิงสังเวียนนั่นดูแบบว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับใครมองก็แพ้ครับ
0: ไอ้คนข้างๆยัดหนึ่งให้ผมหมื่นหนึ่งเลยโอ้โห
1: แล้วได้ลองอยู่คร
0: ับ โอ้
1: ได้ลองอยู
0: ่ก็จะบอกว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าสัญญาณฝากติดตามผลงานครับมีตัวไหนบ้างครับให้ติดตาม
1: ตอนนี้ครับของตัวเองครับและล่าสุดนี่ก็จะเป็นของมหาอำนาจครับล่าสุดก็จะเป็นไอ้นายห้อยสิงห์ครับ
0: นายห้อยสิงห์
1: พญาแหว่งครับ
0: ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ได้คู่2ตัวเลย
1: นายห้อย ายสิงห์นี่ติดคู่ชน 13M สนามเจ้าสัวครับส่วนพญาแหว่งครับชนกับเสียนุกที่สนามใหม่ไก่ทองครับ
0: อ๋อต่อแค่ว่า
1: จริงก็น่าจะเริ่มมีออกบ้างครับเริ่มจะมีหาคู่ชนสนามใหญ่เริ่มจะมีครับ
0: ครับแล้ว
1: ปั้นไก่หนุ่มครับ
0: ส่วนตัวของว่าที่ซุ้มมีตัวไหนน่าติดตามบ้างครับ
1: ช่วงนี้ก็จะมีสิงห์ดงครับชนะ2แขนมานะครับก็มีสาราแต้มครับตัวครับที่รอทำเนื้อทำตัวแล้วจะไปชนสนามพรมครับไปจูทางสนามมาตรฐานครับ
0: ครับแล้วตัวที่เมื่อคืนตกลงเขาไม่ขายแล้ว
1: ตัวเมื่อคืนไม่ขายครับลูกชายจะขายพ่อไม่ขาย
0: อ๋อพ่อไม่ให้ขายก็ ไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องของข่าวสารเรื่องของความรู้ที่อยากจะถามเอาไว้ให้กับมือใหม่ๆครับเอาไว้เป็นความรู้ติดตัวไว้แล้วก็เอาไว้แก้ไขสถานการณ์เดี๋ยวผมโทรหาวายทีนี้แล้วกันครับวาวันนี
1: ้ได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณกับมือน้ำของมหาอำนาจวาวรวิทย์ครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ สวัสดีครับผมวาวรวิทย์นะครับตัวนี้คือเจ้าสิงห์ดงครับวันนี้ชนะ 110,000 นะครับเสมอนอกอีก 100,000 ครับวันนี้มีน้องๆนะครับทักมาถามครับมีเห็นติดตามผมนะครับแล้วก็เข้ามาถามครับว่าพี่สอนทำน้ำหน่อยนะครับพี่ทำน้ำยังไงหัวด้านแตกทำไมเข้ามาแผลแห้งคลิปนะครับมันมีตัวช่วยครับมีตัวช่วยมันก็ต้องทำน้ำด้วยแล้วมันก็ต้องมีตัวช่วยด้วยครับเป็นห้ามเลือดผมเห็นในเฟซผมเลยลองสั่งมาใช้ครับใช้ดีนะครับแผลแห้งเร็วนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยครับยี่ห้อครับตัวช่วยนะครับใช้ได้2แบบนะครับได้สองแบบเข้าไปแผลแห้งนะครับเขาตียาวครับด้านแตกครับคางบวมครับคอบวมเลยนะครับเจอตัวนี้เข้าไปแผลแห้งครับมีอะไรดีก็แนะนำนะครับตัวไหนพอแนะนำได้แนะนำครับเห็นผมลองมาใช้แล้วมันดีนะครับแล้วก็ใช้หลายรอบนะครับตามซุ้มเราได้นะครับราวรบิดครับ
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริง
5: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
6: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
5: คลื่นข่าว 97 FM
6: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
6: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 14:30 ถึง 15:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
10: Follow the games.
11: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วง Follow the game สำหรับคืนนี้นะครับเราก็มาเข้าในช่วงเวลา 16:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรภูมิรับหน้าที่ดำเนินรายการณช่วงเวลานี้ครับมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่3 ทุ่มเนี่ยแข่งกันอยู่5 คู่ด้วยกันมีเบนฟอร์ดครับได้ประตูที่2สดๆร้อนๆเลยในนาทีที่70ครับประตูจากทางอันโตนีนะครับประตูแรกเนี่ยได้จากวิตาลียันเน็ตครับในนาทีที่57แล้วก็ประตูที่2นะครับจากอันโตนี ก็ทำให้เบนฟอร์ดขึ้นนำซันเดอร์แลนด์เป็น2-0น่าเหลือเชื่อมากๆครับณเวลานี้เนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับจาก3นัดแรกของฤดูกาลนี้ส่วนที่เหลือครับอีก4คู่ก็มีไบรตันครับเสมอกับลีดส์ยูไนเต็ดอยู่1-1ฟูลแลมเสมอกับคริสตัลพาเลซ2-2แมนซิตี้ครับขึ้นนำโคเวนทรีซิตี้อยู่1-0ซิตี้นี่ได้ประตูจากครึ่งแรกจากเออร์ลิงฮาแลนด์คนดีคนเดิมนะครับนาทีที่26แล้วก็คนที่แอสซิสต์ให้นี่ก็เป็นทางอองตูเซเมนโยส่วนอีกคู่หนึ่งครับยังทำอะไรกันไม่ได้เลยนอตแทมฟอร์เรสต์กับสเปอร์ยังคงเสมอกันอยู่0-0ก็ถ้าสเปอร์วันนี้นะครับไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะก็ต้องบอกว่าเป็นแต้มแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้เลยนะครับแม้ว่าจะได้เพียงแค่แต้มเดียวก็ตามนะ2นัดแรกที่ผ่านมานี่ก็สเปอร์ชนะในเกม0ด้วยคือยิงใครไม่ได้เลยมานัดนี้เป็นนัดที่3ก็ยังยิงใครไม่ได้นะครับแต่ยังดีหน่อยตรงที่ว่ายังไม่เสียประตูให้กับเจ้าบ้านนอตแทมฟอร์เรสต์ประตู 2-0 ของเบนฟอร์ดโดนยกเลิกครับโดนจับฟาวไปก่อนนะจากจังหวะ VR ตรวจเช็คย้อนหลังนะครับว่ามีการฟาวไปก่อน ทำให้ณเวลานี้นะครับก็เบนฟอร์ดยังคงนำซันเดอร์แลนด์อยู่1-0มีไบรตันเสมอกับลีดส์อยู่1-1แมนซิตี้นำโคเวนทรีอยู่1-0นอตแทมฟอร์เรสต์เสมอกับทอตแนมฮอตสเปอร์อยู่0-0แล้วก็ฟูลแลมเสมอกับคริสตัลพาเลซอยู่2-2นะครับสำหรับทางฟูลแลมเนี่ย2ประตูได้จากทางคิงนะครับเป็นทางโจชัวคิงแต่ว่าคนละโจชัวคิงกับอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นตัวทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้เป็นดาวรุ่งชาวอังกฤษชื่อเดียวกันเลยโจชัวคิงส่วนประตูที่2ครับได้จากทางเซซาร์ปาลาซิโอสมิดฟิลด์สเปนนะครับอันนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าใช่เป็นอัลบาโรอาเบลัวนะครับที่ดึงมาจากเรอัลมาดริดแล้วก็2ประตูของคริสตัลพาเลซนะครับได้จากไทลิกมิเชลแล้วก็โอ้ไทลิกมิเชลวันนี้ทำได้2ประตูเลยครับและประตูที่3มาเลยครับจากเบนชิเวลครับนั่นหมายความว่าทั้ง3ประตูเนี่ยมาจากตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายหมดเลยนะครับไทลิกเมเชลเนี่ย2ประตูเขาก็เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายไปก่อนที่จะเปลี่ยนกันกับทางเบนชิเวลชิเวลก็ลงมาเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำประตูได้ด้วย3ประตูนี่ได้จากตำแหน่งแบ็กซ้ายหมดเลยแต่ไทลิกเมเชล2ประตูนะครับแล้วก็เป็นชีเวล1ประตูส่วนตัวที่เด็ดของฟูลแลมในวันนี้ครับกอนซาโลกาเซียยังยิงไม่ได้นะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวสเปนก็เป็นอีก1นักเตะที่อัลวาโรอาเบลัวดึงมาจากเรอัลมาดริดนะครับพร้อมกับเซซาร์ปาลาซิโอสเมื่อสักครู่นั่นเองนะก็เป็นเจ้าบ้านฟูลแลมตามหลังคริสตัลพาเลซอยู่2-3แมนซิตี้นี่ก็ประตูเดียวยังไม่มีเพิ่มสักทีเลยครับก็มีการเปลี่ยนไปแล้ว2คนเช่นกันสำหรับทางแมนซิตี้นะครับเอาไรอันเชอร์กีออกแล้วก็ส่งฟิลฟอร์เดนลงมาแทนส่วนอีก1ตำแหน่งครับ2มิดฟิลด์มูลค่าโคตรจะแพงเลยอายุบัวดี้นะครับดาวรุ่งโมร็อกโกวัย18ปีลงไปเล่นแทนเอนโซ่ฟานันเดสครับที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีบัวดี้นี่ก็ย้ายมาจากลิวนะครับในลีกเอิงฝรั่งเศสบัวตี้นี่ก็ราคาเนี่ยประมาณถ้าจำตัวเลขไม่ผิด100ล้านยูโรนะครับประมาณนั้นนะส่วนเอนโซ่ฟานันเดสนี่ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โห120ล้านปอนด์ค่าตัวนี่เป็นไรที่แบบหูบ้าบอมากเลยนะเอนโซ่ฟานันเดสเนี่ยยังคงนำอยู่เพียงแค่ประตูเดียวครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นำโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่นะครับอยู่1-0ซึ่งเอาจริงก็แฟงลำพาดก็เคยมาเล่นให้กับแมนซิตี้อยู่ระยะสั้นๆนะครับก่อนที่จะแขวนสตั๊ดด้วยนะส ำหรับแฟรงค์ลัมพาร์ดนี่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็นู่นเลยครับในปี 2014-2015 นะออกจากเชลซีมาแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้นะครับ1ฤดูกาลก่อนที่จะไปอยู่กับนิวยอร์กซิตี้นะก็เป็นทีมในเครือซิตี้กรุ๊ปนั่นแหละนะครับก็ไปอยู่นิวยอร์กซิตี้อีก1ปีก่อนที่จะผ่านสตาร์ทนั่นเองส่วนลีกอื่นที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้ก็มีลีกฝรั่งเศสครับเริ่มเกมมาได้26นาทีลองเสมอกับลอริยองอยู่0ประตูต่อ0เอเลดิวิซีในช่วงครึ่งหลังครับนาทีที่52ในเมกเกนเสมอกับเฟยนูดอยู่0ประตูต่อ0ลาลิก้าสเปนในครึ่งหลังครับนาทีที่61อัลเลติกบิลเบาขึ้นนำอัลเลติโกมาดริดอยู่2ประตูต่อ0

เบิร์นสลีย์เสมอกับบิสตอลซิตี้อยู่1ประตูต่อ1มิลวอลครับนำโบตัน2ประตูต่อ0ปอร์สมัธนำคาร์ดิฟ2ประตูต่อ0ควีนส์พาร์คตามหลังมิดเดิลสโบร์0ประตูต่อ1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตามหลังนอริชซิตี้อยู่1ประตูต่อ3เวสต์บอมวิชอัลเบียนครับนำวัตฟอร์ด1ประตูต่อ0แล้วก็เวสต์แฮมนำดาร์บี้อยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเอเรเดวิซีมีสกอร์เกิดขึ้นแล้วครับเฟเยนูร์ดล็อตเตอร์ดัมครับขึ้นนำในเมเกนเจ้าบ้าน1ประตูต่อ0สำหรับเฟเยนูร์ดนี่ก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นทางโจวานนี่ฟานบองฮอร์ดนะครับก็อดีตมิดฟิลด์ตำนานคนนึงแหละของเนเธอร์แลนด์เป็นผู้จัดการทีมอยู่ณเวลานี้ลิงฮาร์แลนด์ก็พร้อมกับทรงผมทรงใหม่ของเขานะครับจากไว้ยาวผูกมัดหางม้าก็เปลี่ยนมาเป็นตัดสั้นเกลียนนะเป็นเด็กมัธยมเลยโอ้ทรงผมนี้ก็ต้องบอกว่าทำให้นึกถึงคนพ่ออยู่เหมือนกันครับอาร์ฟอิงเก้ฮาร์แลนด์มิดฟิลด์ฮาร์ดแมนคนหนึ่งของลีกอังกฤษนะครับในยุค90ก็ทรงผมก็มีช่วงสั้นๆยาวๆอยู่เหมือนกันครับคนพ่ออาร์ฟิงเก้ฮาร์แลนด์อิลิมาน เอ็นดีไอครับย้ายมาสวมเสื้อหมายเลข7ให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับย้ายจากเอเวอร์ตันมาอยู่กับแมนซิตี้ก็มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับโดนเปลี่ยนตัวออกมาลักโอ้เหมือนจะส่งดาวรุ่งลงไปแบบครับเนี่ยแมนซิตี้แม็กไอดูครับโดนส่งเปลี่ยนลงไปแทนอิลมันเอ็นดีไอครับไลออนแม็กไลออนแม็กไอดูนะครับดาวรุ่งวัย18ปีชาวอังกฤษยังคงนำแค่ลูกเดียวครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นี้นี่ก็ถือว่ายิงประตูกันได้พอประมาณนะครับสำหรับทางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะมีคู่เดียวที่ยังจืดๆอยู่ก็นอตแฮมฟอร์เรสต์กับสเปอร์นั่นเองแล้วก็ซันเดอร์แลนด์มาได้จุดโทษครับนาทีที่80เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับจังหวะจุดโทษของซันเดอร์แลนด์สำหรับทางเบนฟอร์ดเจ้าบ้านนี่ก็ก่อนหน้านี้นี่พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดนี้คือนัดที่3เป็นจังหวะเหนี่ยวกันล้มในกรอบเขตโทษครับระหว่างแนวรับเบนฟอร์ดนะครับหมายเลข23นี่ก็เป็นทางเป็นตัวสำรองที่โดนเปลี่ยนลงไปนะครับสำหรับใช่ไหมหมายเลข23เลวิสพอตเตอร์ครับแบ็กซ้ายของเบนฟอร์ดเนี่ยที่ไปเหนี่ยวผู้เล่นของทางซันเดอร์แลนด์ล้มในกรอบเขตโทษครับแล้วเอ้าแล้วผู้ตัดสินสุดท้ายก็ชี้เป็นจุดโทษครับยืนยันคำตัดสินเดิมลุ้นลูกตีเสมอจากจุดโทษครับของทางซันเดอร์แลนด์แล้วก็ผู้รักษาประตูของเบนฟอร์ดนะครับก็เป็นทางเคเลเฮอร์ครับอดีตผู้รักษาประตูสำรองของลิเวอร์พูลก็ต้องบอกว่าย้ายมาอยู่กับทางเบนฟอร์ดแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีเลยครับฤดูกาลที่แล้วก็จบอันดับ9ของตาราง

บนจุดโทษจนแคปเคเลอร์จะเซฟได้หรือเปล่าวิ่งเข้ามายิงแล้วก็โอ้ไม่เหลือ

0: ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากจุดโทษครับมาจนได้ครับประตูตีเสมอของทางสเตลาแล้วก็เป็นดาวยิงของทีมครับก็คือแนวรุกชาวฝรั่งเศสครับเลอเฟเอนโซเลอเฟครับก็ถือว่าเป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็36นัดทำไป5ประตูกับ6แอสซิสต์ถือว่าผลงานดีใช้ได้เลยครับมิดฟิลด์จอมทัพชาวฝรั่งเศสคนนี้ของทางเซอร์เบียแลนด์เสมอกัน 1-1 แล้วครับคู่เบรนท์ฟอร์ดกับเซอร์เบียแลนด์คู่ว่าแมนซิตี้กับโคเวนทรีนี่เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะทดกี่นาทีนะครับเบื้องต้นนี่ขึ้นมาว่าทด5นาทีทด5นาทีนะครับคู่ระหว่างแมนซิตี้กับทางโคเวนทรีเช่นเดียวกันกับคู่ระหว่างนอตเทิงฮัมฟอร์เรสต์กับสเปอร์ครับก็ทด5นาทีเช่นกันวันนี้นี่สเปอร์เนี่ยก็ยังคงใช้โอมามามุสเป็นสุดหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับโอมามามุสแล้วก็ส่งทางซาวินโยนะครับค่าตัวนี่เป็นสถิติสโมสรเลยเหมือนกันนะซาวินโยลงเล่นเป็นปีกขวาตัวจริงในวันนี้โอ้ต้องใช้เวลาอีกเยอะมากๆเลยครับสำหรับโรเบโต้เดชาบีครับมีการปรับจูนสเปอร์ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะต้องเน้นเรื่องสปิริตทีมก่อนเลยครับเรียกความมั่นใจให้กับทีมให้ได้ก่อนเพราะ2นัดแรกที่ผ่านมานี่สเปอร์นี่แพ้สกอร์0ทั้ง2นัดเลยนะครับมีเกมแรกบุกไปเยือนเบนฟอร์ดก็แพ้ไป 3-0 เกมที่2ในพรีเมียร์ลีกเล่นในบ้านแพ้กับนิวคาสเซิลไป0ประตูต่อ2ก็มีนัดเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับที่ลงเล่นในคาราบาวครับแล้วก็เอาชนะชาวตันไปได้5ประตูต่อ1แต่สุดท้ายมันก็ไม่เพียงพอครับสำหรับชัยชนะในฟุตบอลถ้วยแล้วก็เจอกับทีมที่เป็นรองกว่านะครับพอกลับมาเล่นในระดับลีกระดับเกมลีกระดับพรีเมียร์แล้วเนี่ยมันต้องใช้สมาธิใช้ความมั่นใจมากกว่านั้นอีกเยอะครับก็ทด5นาทีตอนนี้คู่ระหว่างฟอร์เรสต์กับสเปอร์ก็ทดไปแล้วครับ3นาทีเหลือเพียงแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นถ้าได้ประตูเนี่ยไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่นะครับสเปอร์หรือว่านอตเทิงฮัมฟอร์เรสต์ก็ตามก็3แต้มอยู่ในมือเลยครับส่วนวันนี้ถ้าโคเวนทรีซิตี้ตีเสมอไม่ได้ก็จะเป็นความพ่ายแพ้3นัดติดต่อกันเลยครับ เปิดเกมนัดแรกนี่ก็เจอของหนักเลยบุกไปพ่ายอาร์เซนอลถึง3ประตูต่อ0สัปดาห์ที่แล้วก็เจอกับทีมในระดับเดียวกันนะครับเอาซิตี้ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาจากแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันก็แพ้ไป0ประตูต่อ1แพ้คาบ้านด้วยและวันนี้ครับกำลังจะบุกไปพ่ายให้กับแมนซิตี้0ประตูต่อ1โอ้ถ้าดูจากค่าสเตตัสอะไรต่างๆที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซิตี้นี่ครองบอลบุกได้มากกว่าแบบท่วมท้นเลยครับ 78% โอเวนทรีนี่ก้มหน้าก้มตารับอย่างเดียวเลยครับ 22%แต่โคเวนทรีนี่ดูเหมือนจะสร้างสรรค์การลุ้นทำประตูได้ดีกว่านะครับครองบอลน้อยกว่าแต่มีโอกาสลุ้นทำประตูไปถึง12ครั้งด้วยกันในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับครองบอลเยอะกว่ามากแต่ว่าสร้างสรรค์โอกาสทำประตูไป15ครั้งเท่านั้นนะครับกลายเป็นว่ามีโอกาสใกล้เคียงกันแต่ก็ ต้องบอกว่าความคมของเออร์ลิ่งฮาแลนด์นะครับเป็นตัวตัดสินทุกอย่างจริงๆเอเลียตแอนเดอร์สันนี่ก็ยังคงได้ลงตัวจริงต่อเนื่องนะครับวันนี้นี่ก็จับคู่กับทางเอนโซ่ฟานันเดสคู่ระหว่างไบตันกับลีดทด5นาทีครับในขณะที่คู่ระหว่างฟูลแลมกับคริสตัลพาเลซนี่ทด4นาทีด้วยกันไบตันกับลีดยูไนเต็ดนี่ก็ยังคงเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นี่ครับอย่างที่ผมเคยพูดว่าฤดูกาลนี้เนี่ยทำเป็นเล่นไปนะลีดยูไนเต็ดเนี่ยมองข้ามไม่ได้นะครับผลงานพวกเขานี่เป็นทีมที่ตายยากแพ้ยากทีมหนึ่งเลยแหละแล้วก็จบเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะโคนทรีซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0นะครับจากจังหวะประตูชัยของทางเออร์ลิงฮาแลนด์ว่าตัดผมสั้นแล้วก็มีส่วนมองผ่านๆก็คล้ายๆคุณพ่อของเขาครับอาฟิงเก้ฮาแลนด์อยู่เหมือนกัน3แต้มเต็มของแมนซิตี้รับเป็น9แต้มเต็มของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ครับจากการเก็บชัยชนะได้3นัดรวดนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดแรกนี่ก็พวกเขาบุกไปชนะเล่นในบ้านชนะบอลมัส2ประตูต่อ1นัดที่2นะครับบุกไปชนะคริสตัลพาเลซ4ประตูต่อ1แล้วก็นัดนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะโคเวนทรีซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0ฮาแลนด์ก็3นัด3ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับเริ่มสตาร์ทมาก็ยิงได้เรื่อยๆอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็ถ้าดูจากทีมคู่ต่อสู้ในฤดูกาลนี้นี่ต้องบอกว่ายังมองไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าใครจะมาเป็นคู่แข่งดาวซัลโมกับเขาอเล็กซานเดอร์อิสักก็น่าจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าอเล็กซานเดอร์อิสักนี่ก็3นัด3ประตูเช่นกันนะนอกนั้นก็ อาจจะเป็นเจ้าเปโดนะครับเจ้าเปโดก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันกับจำนวนประตูที่ทำได้นะครับผ่านมาณเวลานี้เนี่ยเชลซีลงเล่นไปแล้วพรีเมียร์ลีก2นัดเจ้าเปโดก็ทำได้2ประตูนะครับก็ถ้าพูดเฉพาะในตำแหน่งศูนย์หน้าหรือว่าตัวรุกนะครับนอกนั้นนี่ก็โอ้ยังมองยากครับถ้ามีชื่อแบบว่าเด่นๆหน่อยก็อ่ะเจ้าเปโดเนี่ยน่าลุ้นอยู่เล็กซานเดอร์อีซักก็ถือว่าสตาร์ทตัวได้ดีในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรแล้ว3นัด3ประตูเอลิงฮาแลนด์ก็3นัด3ประตูบูโน่ฟานันเดสก็ทำแฮตทริกในนัดล่าสุดมาได้ก็ทำให้เขาณเวลานี้ขึ้นแท่นไปที่3ประตูเช่นกันนะครับโคพาเมอร์เห็นฤดูกาล2ฤดูกาลที่ผ่านมาฟอร์มดับๆไปฤดูกาลนี้ก็กดไป2ประตูจาก2นัดแล้วเช่นกันที่มาพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะมากๆนะครับสำหรับทีมในอังกฤษเนี่ยตัวที่ยิงได้เยอะๆอย่างโมเมซาร่านี่ก็ไปค้าแข่งอยู่ในตุรกีกับทางทัพซอนสปอร์แล้วเรียบร้อยด้วยนะส่วนทางอาร์เซนอลนี่พวกเขาไม่มีตัวสกอร์เลอร์แบบจ๋าๆสักเท่าไหร่นะครับไคฮาวเวตโยเคเลสบูกาโยซาก้าอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นว่าเป็นตัวยิงระเบิดระเบ้อให้กับทีมอะไรขนาดนั้นนะฉะนั้นผมถึงได้มองว่าฤดูกาลนี้ก็น่าจะมองยากอยู่เหมือนกันครับกับว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นดาวซันโวแข่งกับเออร์ลิงฮาแลนด์นะแต่ก็ แอบหวังแอบลุ้นนะครับให้อเล็กซ์ได้อิซักทำได้ก็แล้วกันอ่ะสรุปผลการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนที่จะจบเบรกนี้กันก็ที่จบลงไปแล้วนะครับเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ก็มีลิเวอร์พูลบุกไปชนะอีฟส์วิชทาวน์ได้2-0นิวคาสเซิลครับทำได้เพียงแค่เสมอกับบอร์นมัธไป2-2เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีที่จบไปแล้ว2คู่เมื่อสักครู่นะครับฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0-0ซิตี้ชนะโคเวนทรี1-0ไบรตันเสมอกับลีดส์1-1และที่อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับฟูแลมตามหลังคริสตัลพาเลซอยู่2-3แล้วก็เบนฟอร์ดเสมอกับซันเดอร์แลนด์อยู่1-1นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชา ทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนบริเวณถนนเทสาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีบูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
9: นายกิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Groupซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์ ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: Follow the Games
5: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ณเวลานี้ก็มีก็โชคศิลาลงทำการแข่งขันอยู่1คู่ด้วยกันอินเตอร์มิลานครับพบกับนาโปลีก็ถือว่าคู่นี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานนี่ก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะมีคู่แข่งสำคัญเกิดขึ้นหลายทีมเลยครับเด่นๆก็มีโรม่ากับเอซีมิลานนะครับที่ฟอร์มดีมากๆเปิดหัวมา2นัดเนี่ยเอซิมลานก็เก็บได้6แต้มนะครับยิงได้4เสีย1ประตูแต่ที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ AS Roma ครับ2นัด6แต้มแต่พวกเขาทำไปถึง8ประตูและยังไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมหน้าเดิมๆครับยูเวนตุสแอตแลนตานะครับที่2นัดก็เก็บได้6แต้มเช่นกันมีลาซิโอครับที่ทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้2นัดก็มี6แต้มเต็มนะครับแล้วก็ทีมที่นำอยู่ในเวลานี้คือโคโมครับ3นัดชนะ2เสมอ1มี7แต้มแล้วก็ในเวลานี้นะครับอย่างที่บอกไปอินเตอร์มิลานลงทำการแข่งขันอยู่กับนาโปลีก็เสมออยู่0ประตูต่อ0ผ่านมา15นาทีครับสำหรับทางอินเตอร์มิลานนี่11เล่นตัวจริงนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นทางโจเซฟมาร์ติเนสครับผู้รักษาประตูชาวสเปนที่ก็อยู่กับอินเตอร์มิลานมา3ฤดูกาลแล้วเหมือนกันนะครับฤดูกาลนี้คือฤดูกาลที่3 แล้วก็3เซ็นเตอร์แบ็คครับมีบิสเซกอาคันยี่แล้วก็บาสโตนี่5แดนกลางครับดียูฟเนี่ยเป็นวิงแบ็คด้านขวานะครับด้านซ้ายเป็นเฟเดริโกดีมาโก้สามมิดฟิลด์ครับมีบาเลล่าซิลินสกี้แล้วก็ซูซิก2คู่หน้าครับปิโอเอสโปซิโตที่เพิ่งต่อสัญญาเพิ่มกับอินเตอร์มิลานไปแล้วด้วยนะครับจับคู่กับกัปตันทีมลาวตาโรมาร์ติเนสส่วนทางทีมเยือนนี่ก็ลูก3ตัวเป็นอเล็กซ์เมอร์เลตครับ4แผงหลังมีดีลอเรนโซทางขวาสปินาโซล่าทางซ้ายนะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นลามานี่กับมาลิน3มิดฟิลด์ด้านกลางมีแวกาล่าโรบอตก้าแล้วก็อังกินซ่า3ตัวรุกครับปอลิตาโนทางขวาทางซ้ายเนี่ยเป็นทางอลิสซอนซันโตสแล้วก็หน้าเป้าเป็นลัสมุสฮอยลุนที่นัดที่แล้วทำประตูได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้นะสำหรับทางนาโปลี ในวันนี้นี่เควินเดอบรอยเนี่ยเป็นรายชื่อสำรองนะครับนาโอแลงก็รายชื่อสำรองนะสำหรับตัวเด่นๆนะครับมีบาเดชิลที่ย้ายมาจากเชลซีนะครับวันนี้ก็มีรายชื่อสำรองส่วนทางอินเตอร์มิลานนี่ก็ฮาคาโนกรูนะครับมิดฟิลด์ตัวที่เด็ดชาวตุรกีนี่ก็วันนี้มีรายชื่อสำรองมีเคอร์ติสโจนที่เพิ่งย้ายมาจากทางลิเวอร์พูลนะครับลุยส์เอลิเก้แนวรุกชาวบราซิลย้ายมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจากโอลิมปิกมาร์เซย์นะแล้วก็มีทางเฮนริกมาคิตายานนะครับมิดฟิลด์ชาวอัลเบเนียอาร์เมเนียขออภัยมิดฟิลด์ชาวอาร์เมเนียนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีมาครุสตูลามในตำแหน่งผู้เล่นสำรองนะแล้วก็จอห์นสโตนนะครับที่อยู่ในมานั่งสำรองณเวลานี้ก็ยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0ซึ่งบอกเลยว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเกาโชสิริก็มีมาครุสตูลามในตำแหน่งผู้เล่นสำรองนะแล้วก็จอห์นสโตนนะครับที่อยู่ในมานั่งสำรองณเวลานี้ก็ยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0ซึ่งบอกเลยว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเกาโชสิริเลยเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้ครับซีเรียตัดสินผมมองว่าถ้าพูดตั้งแต่เนิ่นๆนะเวลานี้เนี่ยว่าใครจะได้เป็นแชมป์เนี่ยยากมากๆต้องไปดูนู่นเลยครับน่าจะหลังปีใหม่อ่ะอาจจะพอจะเห็นเขาลางแล้วว่ามีทีมไหนสะดุดพลาดถ้าทําแต้มหลุดหล่นมากน้อยขนาดไหนทีมไหนระยะในการรักษามาตรฐานเนี่ยได้ดีกว่ากันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในกลางสัปดาห์ที่ถึงนี้ฟุตบอลยุโรปกลับมาทำการแข่งขันกันแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีบรรดาทีมพวกนี้เนี่ย จะต้องมามีสมาธิมากขึ้นและไม่ว่าจะเป็นกรณีของนักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บไหมจากการลงเล่นฟุตบอลยุโรปกลางสัปดาห์พอกลับมาแข่งในฟุตบอลลีกสภาพร่างกายฟิตพอหรือเปล่ามีบาดเจ็บอะไรกระทบกระเทือนมาหรือเปล่านะครับแล้วก็สมาธิยังคงดีขนาดไหนเพราะว่าพอมันไปแข่งยุโรปแล้วเนี่ยผลการแข่งขันเนี่ยมันก็ส่งผลกับความมั่นใจของนักเตะอยู่เหมือนกันนะคือเล่นในลีกอาจจะได้ในระดับนึงแต่พอไปเล่นในยุโรปกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกับตอนที่เราเล่นในลีกวะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเอ๊ะทำไมเราเล่นยุโรปผลงานมันดีแต่ทำไมพอไปเล่นในลีกเราถึงทำแต้มหลุดหรือว่ามันบางทีเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้อาจจะมีการปั่นสมาธิกันไปนะครับอาจจะเสียสมาธิกันได้ด้วยนะก็สัปดาห์หน้านะครับฟุตบอลยุโรปจะกลับมาทำการแข่งขันกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลีกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับทั้ง3ถ้วยเลยส่วนที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นชัยชนะของอาร์เรติกบิลเบาที่เอาชนะอาร์เรติโกมาดริดไปได้ถึง3ประตูต่อ0แล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรอัลเบติสเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้1ประตูต่อ0ซึ่งคนทำประตูใช้ให้กับเรอัลเบติสเนี่ยคือทรอยแพลลอตครับศูนย์หน้าทีมชาติไอร์แลนด์และถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคนที่ตัดสายสะดือให้กับทอยแพลลอตลงเล่นในลีกสูงสุดนั่นคือณเวลานั้นเนี่ยท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับในวันที่โชเซ่มูรินโญ่คุมทีมสเปอร์เขาเป็นคนที่ส่งทอยแพลลอตลงเล่นเป็นตัวสำรองให้กับสเปอร์นะครับก็เป็นการเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกครั้งแรกด้วยของทอยแพลลอตนะแล้วก็มาวันนี้ครับผ่านมา6ปีประมาณนั้นนะ 6-7 ปีประมาณนั้นเจ้าหนุ่มทรอยแพลลอตก็ยิงประตูใช้ให้กับเรอัลเบติสเอาชนะเรอัลมาดริดได้โอ้โหก็นะดราม่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับในมุมนี้นะส่วนดราม่ากว่านั้นก็คือจังหวะได้ประตูตีเสมอครับ

LSP ครับจักรยานอากาศยิงเข้าไปได้แต่ VAR ครับย้อนหลังกลับมาจับจังหวะล้ำหน้าของผู้เล่นเรอัลมาดริดเลยทำให้มาดริดพลาดประตูตีเสมอในนาทีที่87 90+4ครับมาได้จุดโทษคลียันเอ็มบัปเป้ครับวิ่งย่อๆแย่ๆโอ้แล้วก็มีการดึงจังหวะแล้วก็ยิงสุดท้ายครับโดนผู้รักษาประตูของเรอัลเบติสพุ่งไปถูกทานแล้วก็เซฟไว้ได้นะครับเป็นทางนี่แหละเจ้าอัลวาโรวัลเลสนะครับแล้วก็ได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยนะให้กับทางเบติสนะครับก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเซฟตะจุยเลยเหมือนกันเน้นเนี่ย6ครั้งนะครับเซฟไปได้เนี่ย6ครั้งไม่พลาดเสียประตูเลยนะแล้วก็มันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องน่าตลกอยู่นะครับเมื่อก่อนเกมเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของจูดเบลลิงแฮมออกมาว่าระบบการเล่นของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยแหละที่ทำให้ผมณเวลานี้เนี่ยสามารถเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆเลยกลายเป็นว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแพ้ซะอย่างนั้นนะมันก็อวยนายปุ๊บก็แพ้เลยนะครับสำหรับเจ้าจูดนะเมื่อคืนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทำยังไงแนวรุกของเรอัลมาดริดก็เจาะแนวรับของเรอัลเบติสไม่เข้าครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือมันเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนกันนะรอยร้าวนะครับเล็กๆเนี่ยที่มันอาจจะเริ่มขยายกว้างมากขึ้นระหว่างวินิซิอุสจูเนียร์กับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับตัวอย่างที่เราพูดกันมาโดยตลอดแหละว่าช่วงระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยวินิซิอุสจูเนียร์ค่อยๆไต่เต้าจากดาวรุ่งขึ้นมาเป็นตัวหลักของเรอัลมาดริดแล้วเขาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเรอัลมาดริดในยุคที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีก3สมัยติดต่อกันรวมไปถึงย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นจอมทัพคนสำคัญของเรอัลมาดริดที่พาเรอัลมาดริดเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้ด้วยนะครับแต่ว่าพอการมาของคลียานเอ็มบัปเป้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดจุดศูนย์กลางของเกมรุกของเรอัลมาดริดตอนนี้มันไปโฟกัสอยู่ที่คลียานเอ็มบัปเป้ที่ลงเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าตรงนี้แหละมันเลยทำให้เหมือนกับว่าลดบทบาทความสำคัญของวินิซิอุสจูเนียร์ลงไปก็ประมาณนึงแหละนะครับอาจจะไม่ได้ว่าหมดเลยก็แล้วแต่นะเพราะยังไงซะสุดท้ายแล้ววินิซิอุสจูเนียร์นี่ก็เป็นตัวหลักในการเดินเกมขึ้นเกมทางด้านซ้ายแต่ว่าเหมือนในแมตช์ก่อนหน้านี้เนี่ยวินิซิอุสจูเนียร์ก็มีโวยกลางสนามเลยใส่อาดาคือแลนะครับว่าเฮ้ยส่งบอลมาให้เราเมื่อดิทำไม AR ก็ส่งให้แต่เอ็มบัปเป้เราก็ว่างอยู่เราก็พื้นที่ช่องมันเปิดมากกว่าทำไมไม่ส่งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะคือโวยแหลกกลางสนามเลยขณะกำลังเตะกันอยู่นะครับไอ้เจ้าเอ็มบัปเป้ก็หันมามองหน้าแบบนิดนึงนะส่วนกูแลก็น่าจ่อยๆไปนะครับโดนพี่ใหญ่ซีเนียร์ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นระดับซีเนียร์แล้วแหละสำหรับวินิซิอุสจูเนียร์เพราะว่าก็ประสบความสำเร็จกันเรอัลมาดริดมามากเลยนะครับก็เนี่ยแหละมันก็เป็นจุดเริ่มแรกแหละที่จับสังเกตได้ว่าเอ้ยไอ้คู่นี้เอาจริงมันก็ไม่ที่ลงรอยกันสักเท่าไหร่นะจนมาเมื่อคืนนี้เนี่ยในแมตช์กับเรอัลเบติสนี่มันก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าจังหวะการเล่นของวินิซิอุสจูเนียร์กับเอ็มบัปเป้เนี่ยมองเผินๆเหมือนจะทุกอย่างมันไม่มีอะไรต่อกันนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันมาโดยตลอดว่าอีโก้ของนักเตะเนี่ยความเป็นซีเนียร์ของทีมความเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยยังไงซะจนแล้วจนรอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหายไปได้หรอกนะครับเล่นกันเป็นทีมก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีในใจอยู่แหละว่าเฮ้ยข้าก็เป็นคนสำคัญของทีมนะข้าก็เป็นเบอร์หนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเป็นอะไรเงี้ยต่างๆนานานะครับแต่แบบเอ๊ะทำไมพอมันได้ไอ้เป้มาแล้วทำไมทุกอย่างมันเทไปทางนั้นหมดเลยวะทั้งที่เราก็อยู่มาเกาะอะไรเงี้ยมันก็น่าคือด้วยความที่เป็นมนุษย์โลกนะครับมันต้องมีอะไรประมาณนี้อยู่ในใจอยู่แล้วแหละนะซึ่งมันก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่าโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์นี้ได้มากน้อยขนาดไหนไปจนจบฤดูกาลแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าต้องมารอดูกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนเลยว่าคลียร์เอ็มบัปเป้จนแล้วจนรอดสำหรับผมนะเนี่ยเขาไม่ใช่ศูนย์หน้าที่ดีเลยแต่เป็นตัวรุกริมเส้นเนี่ยที่สร้างสรรค์โอกาสสร้างความน่าเกรงกลัวให้กับผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้ามได้ดีแต่พอมันไปเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์หน้าที่คาดหวังได้มากขนาดนั้นนะครับเหมือนกับที่ผมเคยพูดว่าบทสัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดที่เขาพูดออกมาเลยว่าเอ็มบัปเป้ไม่ใช่ศูนย์หน้าที่ดีเลยแล้วก็ถ้าเขายังอยู่กับเรอัลมาดริดณเวลานี้เนี่ยเขายินดีเลยที่จะเทรนให้คลียร์เอ็มบัปเป้กลายเป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องได้มากกว่านี้นะครับมันก็ชัดเจนนะเอ็มบัปเป้เนี่ยที่แน่ๆคือจังหวะล้ำหน้าเนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ยโดนบ่อยมากๆนะครับในแต่ละนัดนะโดนจับล้ำหน้าเยอะมากนะครับการวิ่งแบบว่าฉีกลายเกมรับเนี่ยเหมือนกับว่าเอ็มบัปเป้ยังคงทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมพยายามดูอยู่ว่าในนัดที่ผ่านมาในเอ็มบัปเป้คนเดียวในออฟไซด์อีกครั้งนะครับในนี้นี่ข้อมูลมันก็สำหรับเกมที่ผ่านมาแก่ทางเบติสเนี่ยออฟไซด์ไปแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็จังหวะการลุ้นทำประตูเนี่ย7 ครั้งด้วยกันนะครับยิงตรงกรอบเนี่ย4 ครั้งนะจาก7 ครั้งนะครับแม้ว่าตัวเลขมันจะดูค่อนข้างดีแหละนะแต่โดยรวมแล้วยังไงซะผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าเอ็มบัปเป้ไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าที่ดีเลยนะถ้าเล่นในตำแหน่งของวินิซิอุสจูเนียร์ผมว่าเขามีอันตรายมากกว่านี้นะครับสกอร์ล่าสุดอีกสักครั้งหนึ่งลองแพ้ขออภัยลองตามหลังลอรียอง0-130 นาทีผ่านครับอินเตอร์มิลานยังคงเสมอกับนาโปลีอยู่0-0สำหรับคู่เที่ยงคืนครึ่งนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันก็มีชาลเก้พบกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เดี๋ยวจะมีพรีเมียร์ลีกอีก1 คู่นะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่เวลา17:30นี้ก็จะเป็นฮัลล์ซิตี้ครับพบกับแอสตันวิลล่าสำหรับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับ11 ผู้เล่นตัวจริงของค่ำคืนนี้นี่ก็ยังคงเป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมครับผู้รักษาประตูวัย40 ปีมาเนลนอยเออร์ครับแล้วก็สี่แผงหลังครับคอนราดเลเมอร์ครับลงเล่นเป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นอัลฟองโซเดวีก็กลับมาลงเล่นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับอัลฟองโซเดวีหวังว่าจะไม่มีปัญหาการบาดเจ็บอีกนะคู่เซ็นเตอร์แบ็กสุดแกร่งของบาเยิร์นเลยครับอุปาเมกาโน่จับคู่กับโจนาธานทาสองมิดฟิลด์ตรงกลางครับน่าจะเป็นสองคนนี้ยาวๆแล้วล่ะนะปาฟโลวิชกับทางโจชัวคิมมิชสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับทางขวาเนี่ยเลนัทคาวทางซ้ายเนี่ยเป็นทางบราฮิมดีอาสส่วนตัวเพลย์เมคเกอร์นะครับโอ้น่าสนใจครับดันเจ้าหนุ่มนาธาเนียลบราวน์ครับขึ้นไปเล่นเป็นจังตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์แล้วก็หน้าเป้าครับใช้ทางไซบาลี่ครับตัวรุกชาวโมร็อกโกเป็นหน้าเป้านะครับก็สำหรับในมานั่งสำรองนี่ก็มีทั้งแฮร์รี่เคนนะครับมีจามาล มูซิลล่ามิเกลโอลิเซ่นะในพวกบรรดาเกมรุกนะครับก็แน่นอนแหละอย่างที่บอกว่าในกลางสัปดาห์นี้เนี่ยจะกลับมาทำการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกกันแล้วซึ่งบาเยิร์นมิวนิกเล่นในบ้านเจอกับโบโดกลิมนะครับสำหรับกลางสัปดาห์นี้พวกเขาจะลงทำการแข่งขันกันในค่ำคืนโอ้ค่ำคืนวันพุธนะครับใช่ไหมเอ๊ะทำไมไปแข่งค่ำคืนวันพฤหัสซะอย่างนั้นนะเวลาตี 2นะครับสำหรับทางบาเยิร์นมิวนิกนะแปลกดีเหมือนกันนะครับต้องไปแข่งกันในค่ำคืนวันพฤหัสนะเวลาตี 2นะครับจะเจอกับโบโดกริมนั่นเท่ากับว่าแชมเปี้ยนลีกนี่แข่ง3 วันเลยค่ำคืนวันอังคารค่ำคืนวันพุธแล้วก็ค่ำคืนวันพฤหัสเลยนะครับในรอบลีกนะกินเวลาไป3 วันเลยเหมือนกันแล้วก็เป็นการไปกินเวลาของพวกถ้วย
ยูโรป้าลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับส่วนชางชาลเก้04นี่ก็ไม่แน่ใจว่าลืมไปแล้วหรือยังครับสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้นะพ่อหนุ่มลอริสคาริอุสครับอดีตผู้รักษาประตูหน้ามนที่เคยย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็โอ้โหไปพลาดท่าอย่างมหาศาลหนักหน่วงมากๆในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกกับทางเรอัลมาดริดนะครับหลังจากนั้นก็โอ้โหหมดความมั่นใจไปเลยแล้วก็หลุดจากทีมหลักของลิเวอร์พูลจนสุดท้ายโดนปล่อยนะครับปัจจุบันก็กลับมาอยู่กับชาลเก้04แล้วก็เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ชาลเก้04เลื่อนชั้นจากบุนเดสลีกา2กลับขึ้นมาอยู่บนบุนเดสลีกาได้ครั้งหนึ่งนะครับลอริสคาริอุสนะก็เอ๊ะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วผมลืมดูเมื่อสักครู่นี้33ปีเข้าไปแล้วครับคาริอุสก็การกลับมาอยู่ในบุนเดสลีกาเยอรมันในอังกฤษบ้านเกิดก็น่าจะทำให้เขากลับมามีความมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเกมผ่านมานาทีที่4ครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0ระหว่างชาลเก้กับบาเยิร์นมิวนิกส่วนคู่ระหว่างเฮาซิตี้กับแอสตันวิลล่าเริ่มแล้วเช่นกันครับสำหรับแอสตันวิลล่าทีมเยือนนี่ก็ผู้สามตูเนี่ยใช้ไซออนซูซูกิเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับเจ้าหนุ่มสายเลือดญี่ปุ่นนะครับลูกครึ่งถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นลูกครึ่งสหรัฐอเมริกานะญี่ปุ่นอเมริกันนะครับสำหรับไซออนซูซูกิเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่าเขาไปเกิดที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกานะครับสำหรับไซออนซูซูกิวัย24ปีก็สตาร์ทเป็นตัวจริงนัดที่2ติดต่อกันแล้วก็สำหรับ4แผงหลังครับแมตตี้แคททางขวาเอียนมาเทนทางซ้ายผู้เซ็นเตอร์แบ็กยังเป็นลินเดเลฟกับไทรอนมิงสองมิดฟิลด์ตรงกลางครับก็จะเป็นทางกาบาล่าจับคู่กับลอสบักลี่สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับจอห์นแม็กกินทางขวาทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นทางแฮมมิงครับแฮมมิงนี่ก็เป็นทางจอร์ดแฮมมิงนะครับวงผู้เล่นเกมรุกวัย19ปีครับจอร์ดแฮมมิงก็โดนดันขึ้นมาจากชุดเยาวชนของแอสตันวิลล่าเลยนะครับแล้วก็สุดหน้าตบเป้าครับเป็นนิโคลัสแจ็กสันเพย์เมเกอร์นี่เป็นทางบูเอนเดียนะครับขออภัยตกไปคนนึงแล้วก็หน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันคือต้องบอกก่อนว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเขาแจ้งเกิดกับวิยาเรอัลในปีที่อูนายเอมิลี่คุมวิยาเรอัลนะครับก่อนที่อูนายเอมิลี่จะออกจากวิยาเรอัลมาแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันก็ย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับแล้วครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างนิโคลัสแจ็กสันกับทางอูนายเอมิลี่นะต้องดูครับว่าอูไนเอมิลี่จะสามารถดึงศักยภาพของนิโคลัสแจ็กสันกลับมาเป็นศูนย์หน้าตัวความหวังได้มากน้อยขนาดไหนนะคือถ้าพูดถึงจำนวนประตูที่เขาทำได้เนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่กับเชลซีจนตอนที่โดนปล่อยยืมไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็ถือว่ามาตรฐานของศูนย์หน้าที่ควรจะทำได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะไม่ได้ว่าถึงว่าดีแบบโหว้าวขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมก็ต้องบอกว่าก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรสักขนาดนั้นนะสำหรับนิโคลัสแจ็คสันนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหามากสุดของนิโคลัสแจ็คสันก็คือการควบคุมอารมณ์มักจะสมาธิหลุดแล้วก็ระเบิดอารมณ์ใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยนะเสียใบเหลืองใบแดงแบบที่ไม่ควรจะเสียนะครับสำหรับนิโคลัสแจ็คสันนอกนั้นก็ถือว่าตามมาตรฐานที่ควรจะทำได้นะก็ผ่านมา8นาทีครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0เฮากับแอสตันวิลล่าส่วนอินเตอร์มิลานครับกับนาโปลียังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0ลาลิก้าสเปนคู่5ทุ่มครึ่งลงทำการแข่งขันแล้วเช่นกันครับลาโยบาเยกาโน่พบกับลาซิงซานตันแดแล้วก็สำหรับฟุตบอลรอบดึกของค่ำคืนนี้นะครับหลังเที่ยงคืนนี่ก็จะมี
ลีกฝรั่งเศส2คู่ด้วยกันครับตี 1:45 เลอาร์พบกับแรดแล้วก็นีสพบกับเลอมองเกาโชซิลามี1คู่ครับโอ้คู่นี้น่าสนใจด้วยตี 1:45 ครับโรม่าพบกับอัตแลนต้าไร้พ่ายด้วยกันทั้งคู่นะครับ2นัดแรกเก็บได้6แต้มเต็มด้วยกันทั้งคู่ค่ำคืนนี้มีทีมใดทีมหนึ่งนะครับที่มีโอกาสจะพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลแล้วก็เอเลเนวิซี่คู่ดึกนะครับมี2คู่ด้วยกันโอ้ว้าวแอตแทกพบกับ PSV ไฮโดเฟนครับในเวลาตี1เป็นบิ๊กแมตช์ของเอเลเนวิซี่เลยแล้วก็ในเวลาตี2ครับวิลเลมทเวพบกับเอ็กเซลเซียร์แล้วก็ลาลิก้าสเปนครับในเวลาตี2บียาเรอัลพบกับเดปอร์ติโวลาคอรินยาลาคอรินยานี่ดึงปีแอร์เอมิลิโอมาเมยองมานะครับร่วมทีมแล้วต้องบอกว่าเจ้าตัวฟอร์มดีมากๆเลยครับในการมาเล่นในสเปนรอบ2ของเขาในครั้งนี้นะก่อนหน้านี้ก็เคยมาอยู่กับบาร์ซ่าช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับสำหรับทางโอบาเมยองนะแล้วก็ฤดูกาลนี้ครับลงเล่นนี่กับละครุนย่าไป3นัดยิงไปแล้ว3ประตูด้วยกันนะครับศูนย์หน้าชาวกาบองนะฟอร์มดีเลยครับ37ปีเข้าไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคู่ดึกของฟุตบอลรอบดึกหลังเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้ส่วนอินเตอร์มิลานกับนาโปลีนี่ก็ยังถือว่าค่อนข้างสูสีครับอินเตอร์มิลานนี่ก็เกมรุกในค่ำคืนนี้นี่ต้องบอกว่ายังคงฟืดๆนะครับส่วนนาโปลีนี่ก็ตามสไตล์อาเลกีครับเน้นเหนียวแน่นไว้ก่อนนะก็ปล่อยให้ทางอินเตอร์มิลานได้ครองบอลเปิดเกมบุกนะครับแล้วก็นาโปลีใช่นาโปลีนะครับก็อาศัยจังหวะรอตัดบอลได้แล้วก็สวนกลับแล้วครับเดี๋ยวในกลางสัปดาห์นี้นี่ในถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่าจะมีคู่ไหนเจอกันบ้างนะค่ำคืนวันอังคารครับค่ำคืนวันอังคารนะครับเอ๊ะเขาที่แข่งกันในค่ำคืนวันพุธนะเอ๊ะหน้าแปลกอยู่เหมือนกันนะขออภัยถูกแล้วค่ำคืนวันอังคารนะครับ5ทุ่ม45นะมี2คู่นะครับ AK Athens พบกับ Lux Lin นะแล้วก็อีกคู่หนึ่ง Club Brugge นะครับจะพบกับ Aston Villaแล้วก็ในค่ำคืนวันอังคารเช่นเดียวกันครับในเวลาตี2นี่ก็จะมีดอร์ทมุนด์พบกับบิเยเรียลนะครับปอร์โต้พบกับแมนซิตี้ลิวพบกับเบติสแล้วก็เรอัลมาดริดพบกับอินเตอร์มิลานครับโอ้คู่นี้ถือว่าน่าดูเลยโชเซ่มูรินโญ่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโค้ชระดับตำนานของอินเตอร์มิลานนะครับเพราะว่าพาอินเตอร์มิลานเนี่ยครองเทเบิลแชมป์ได้นะครับก็มีกาโชซิลาโคไปตาเลียแล้วก็ฟีฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะน่าจะฤดูกาลปี2010หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับทางอินเตอร์มิลานในปีนั้นนะครับที่โชเซ่มูรินโญ่พาอินเตอร์มิลานเป็นแชมป์ได้3ถ้วยในฤดูกาลเดียวนะครับเป็นเทรเบิลแชมป์แล้วก็สำหรับค่ำคืนวันพุธนะครับในเวลา 5:45 นี่ก็เริ่มต้นด้วยบาร์เซโลน่าพบกับเฟเยนูร์แล้วก็สตุตการ์ดพบกับไวกิ้งส่วนหลังเที่ยงคืนของค่ำคืนวันพุธครับก็จะมีโอ้ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เรติโกมาดริดครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าดูนาโปลีพบกับอาร์เซนอลโอ้คู่นี้ก็ใช้ได้ครับน่าดูอยู่เหมือนกันปารีสแซงต์แชงแมงจะเล่นในบ้านพบกับสโลวานบาลาติส

ถ้วยยุโรปครั้งแรกของสโมสรจะได้ลงเล่นในบ้านพบกับอาบาลัฟซิครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับซาบาบากูแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับสลาเวียปาร์กที่จะพบกับทางลองจากฝรั่งเศสนะครับซาบาบากูนี่รู้สึกว่าจะเป็นทีมตัวแทนจากอาเซอร์ไบจานนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของสโมสรที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับสำหรับซาบาบากูนะแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยครับที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดของอาเซอร์ไบจานนะซาบาบากูนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์สโมสรครั้งแชมป์ครั้งแรกของสโมสรนะครับแชมป์ลีกสูงสุดแล้วก็การได้มาเล่นในถ้วยใหญ่นะครับอย่างแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกด้วยนะของสโมสรซาบานะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนทำประวัตินะครับของสโมสรซาบาบากูออกมาอยู่เหมือนกันนะว่าทางประธานสโมสรเนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับที่ไม่ใช่ชาวอาเซอร์ไบจานนะแต่ว่าก็เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแล้วก็บริหารจัดการจนสโมสรเนี่ยแหละนะครับได้ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแชมป์ของลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเล่นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของสโมสรด้วยนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยได้เป็นแชมป์ลีกสูงสุดเลยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของพวกเขารวมไปถึงการได้แชมป์ถ้วยอาเซอร์ไบจานครับ2ปีติดต่อกันนี้ครับปี2024 2025แล้วก็2025 2026นะก็ต้องให้เครดิตทั้งประธานสโมสรคนปัจจุบันแล้วก็ทีมโค้ชทีมนักเตะของซาบาเลยครับที่ก็ต้องบอกว่าสำหรับอาเซอร์ไบจานเนี่ยเขามีทีมที่เป็นขาประจำแชมป์ลีกอยู่แล้วล่ะนะไอ้เจ้าเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันชื่อว่าทีมอะไรล่ะคาราบักนะครับคาราบักเนี่ยเป็นแชมป์ผูกขาดมาหลายปีดีดัดมากๆเลยนะสำหรับลีกอาเซอร์ไบจานนะครับโดยเฉพาะช่วง10ปีหลังเนี่ย10 20ปีหลังเนี่ยคาราบักเนี่ยกวาดแชมป์อาเซอร์ไบจานมาโดยตลอดนะแล้วก็เนี่ยแหละครับมีซาบาบากูเนี่ยแหละที่ได้เริ่มมีหน้ามีตาในสังคมกับเขาขึ้นมาบ้างนะได้แชมป์ลีกสมัยแรกไปแล้วนะครับก็นัดแรกเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกไปเยือนโรงละครแห่งความฝันนะโอลด์แทฟฟอร์ดนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าบากูนะจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับในการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับทด4นาทีอินเตอร์ยังคงทำอะไรนาโปลีไม่ได้นะครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0เช่นเดียวกันกับฟุตบอลที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้ครับฮัลล์ซิตี้ยังคงเสมอกับแอสตันวิลล่าอยู่0ประตูต่อ0 18นาทีผ่านชาลเก้กับบาเยิร์นก็ยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0นะครับบาเยิร์นนี่ก็ถือว่าพักผู้เล่นในเกมรุกหลายคนไว้รอเล่นแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์นี้เหมือนกันนะแม้ว่าจะเจอกับทีมระดับไม่ได้ใหญ่มากอย่างโบโดกลิมนะครับส่วนลีกฝรั่งเศสครับ75นาทีลองยังคงตามหลังลอรียองอยู่0ประตูต่อ1ลาลิก้าสเปนครับปาโยบาเยกาโน่ขึ้นนำลาสลิงซันตันแดร์1ประตูต่อ0แล้วก็คู่5ทุ่ม45ครับเอเลเดวิซีอูเทรคพบกับโกเฮดอีเกิลตอนนี้เริ่มทำการแข่งขันแล้วนะครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0

0: ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บอินเตอร์ได้ลูกเตะมุมเปิดโค้งมาลูกนี้อุ้งก็ยังมงไม่ได้ครับแถว2เก็บได้มงเช็ดต่อมานาโปลีลูกคู่พยายามจะใช้อกเล่นบอลครับแต่กลายว่าไปโดนแขนครับแล้วก็เสียฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับสำหรับทางนาโปลีเป็นทางนี่แหละครับโปลิตาโน่ครับไปพยายามจะก้มตัวใช้อกแตะบอลนะครับแต่กลายเป็นว่าบอลเนี่ยมันเด้งไปโดนช่วงแขนครับเลยเสียแฮนด์บอลไปแล้วก็โอ้โหฟรีคิกระยะนี้ครับเหลี่ยมนี้อีซ้ายของเฟเลดิโก้ดีมาโก้ก็อันตรายครับขวาของทางนิโคโลบาเลล่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับประตูขึ้นนำก่อนหมดเวลาครึ่งแรกของอินเตอร์มิลานเฟเดริโกดีมาโกนี่ก็เป็นที่จับตามองอยู่นะเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเหลือสัญญากับอินเตอร์มิลานเพียงแค่ฤดูกาลนี้นะครับสัญญาของเขาเดี๋ยวจะจบลงซัมเมอร์นี้นะซัมเมอร์หน้าเนี่ยนะครับ2027ก็มีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังจับตามองอยู่รวมไปถึงอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือทางอุ้ยลูกปั่นฟรีคิกของดิมาโก้ครับโค้งผ่านกำแพงได้ชนคานเด้งออกมาครับโอ้โหถ้าบอลหุกลงกว่านี้ก็ 1-0 ไปแล้วครับโอ้ดวงยังไม่แตกครับนาโปลีแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับครึ่งแรกจบแล้วครับอินเตอร์มิลานเสมอกับนาโปลีอยู่0ประตูต่อ0โอ้โหแต่ลูกปั่นอีซ้ายของดีมาโก้นี่ต้องบอกเลยครับของดีจริงๆครับโอ้ฮุกกว่านี้นิดเดียวนี่เช็ดใต้คานเข้าไปเลยครับแต่โอ้โหลูกนี้นี่ก็เกือบจะเช็ดใต้คานอยู่เหมือนกันครับแต่มันหนาไปหน่อยเลยเด้งออกมาของดีอิตาเลียนคนหนึ่งเลยครับสำหรับเฟเดริโก้ดีมาโก้ตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ได้วิงแบ็กซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็ทีเด็ดคือลูกฟรีคิกกับลูกยิงไกลเนี่ยแหละครับต้องดูครับว่ายังไงนะสำหรับหลังจากจบฤดูกาลนี้ว่าอินเตอร์มิลานจะลั้งเขาอยู่ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นใครที่ได้ไปนะบาร์ซ่าก็มีข่าวแว่วๆว่าสนใจรวมไปถึงเรอัลมาดริดขออภัยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละที่เป็นชื่อที่ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี้ยนะครับว่าต้องการอยากจะดึงเฟเดริโก้ดีมาโก้ไปร่วมทีมหลังจากพลาดโอกาสนะครับในการดึงเจ้าหนุ่มลูอิสฮอลนะครับแบ็กซ้ายอังกฤษดาวรุ่งจากทางนิวคาสเซิลที่นิวคาสเซิลไม่ยอมปล่อยนะก็หันไปทำการอยากจะดึงเฟเดริโก้ดีมาโก้มาร่วมทีมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหนักๆกับทางอเลฮันโดเบลเด้นะครับหรือว่าอเล็กซ์เบลเด้นั่นเองอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับของทางบาร์เซโลน่าแต่อย่างที่บอกครับว่าสำหรับอเลฮันโดเบลเด้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าแมนยูดึงมาจริงๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นการตัดสินใจพลาดนะครับเพราะเนื่องจากว่า 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอเล็กซ์เบลเด้มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดกลับมาลงเล่นได้ไม่ทันไรก็เจ็บอีกแล้วนะครับแล้วเจ็บทีเจ็บยาวด้วยก็ถ้าดึงมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันที่จะดึงมาแล้วได้ใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่าบทเรียนผู้เล่นเกมรับของแมนยูที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยยกแผงเลยก็ว่าได้นะลุคชอแม็กไควร์ปาไทเดลิกนะครับลิซันโดมาติเนสหรือแม้กระทั่งเลเน่โยโร่นี่ก็โอ้โหเดี๋ยวเจ็บกันหมดเลยนะแล้วก็กลายเป็นว่านะครับฤดูกาลนี้เนี่ยจนแล้วจนรอดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้เสริมเกมรับเลยมันก็เป็นคำถามอยู่เหมือนกันนะว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เรียกเสริมผู้เล่นเกมรับตั้งแต่เนิ่นๆ มัวแต่ไปไล่บี้นะครับกับทางอองเดซันโตสจากเชลซีนะที่ได้เข้ามาก่อนเปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็ลุยเจ้ายูริติเลมอนนะครับที่ได้เข้ามาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปทุ่มเม็ดเงินกับการดึงคาร์ลอสบาเลบานะครับมาจากทางไบรตันนะ153ล้านปอนด์ที่ใช้ไปกับการดึง3ผู้เล่นมิดฟิลด์เข้ามาแต่กลายเป็นว่าปัญหาใหญ่ของพวกเขาคือในเกมรับเนี่ยไม่สามารถปิดดีลใครได้เลยอเล็กซ์บาวเดก็ไม่ได้ลูอิสฮอลก็ไม่ได้นะครับรวมไปถึงทางเฟเดริโกดีมาโกที่มีข่าวแว่วๆช่วงท้ายโค้งสุดท้ายของตลาดก็ไม่ได้เช่นกันจนกลายเป็นว่ามาออกข่าวแก้เขินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่ารอเก็บตกของปีนะครับเฟเดริโกดีมาโกในช่วงซัมเมอร์หน้าจะเป็นเป้าหมายหลักเลยรวมไปถึงลูอิสฮอลด้วยนะครับนั่นก็เลยทำให้ณเวลานี้เนี่ยถ้าพูดถึงผู้เล่นในเกมรับฝั่งซ้ายของแมนยูเนี่ยนอกจากลุคชอแล้วนะครับคนที่เล่นได้ก็คือทางแพทริกดอกูนั่นเองนะพอพูดถึง2ชื่อนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่ามันก็น่าหนักใจแทนแฟนบอลแมนยูนะคนหนึ่งก็มีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยครั้งคนหนึ่งก็แทบไม่ได้เล่นตำแหน่งเดิมของตัวเองเลยอย่างแพทริกดอกูนะครับแทบไม่ได้เล่นแบ็กซ้ายเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูเนี่ยมาอยู่ในระบบของดูเบนอโมลิมก็ได้เล่นแบ็กซ้ายเล็กน้อยก่อนที่จะโดนจับไปเล่นทางขวานะครับไปเล่นเป็นวิงแบ็กด้านขวาแล้วก็พอมาอยู่กับทางไมเคิลคาลิกช่วงหลังๆก็โดนจับไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับตัวลุกริมเส้นทางปีกซ้ายเลยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้เล่นตำแหน่งเดิมเลยเพราะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไอ้เจ้าลุกชอดันมามีสภาพร่างกายฟิตปังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ลาอะไรเลยทั้งสิ้นนะแต่เนี่ยแหละครับอย่างที่บอกกลางสัปดาห์นี้จะต้องกลับมาลงทำการแข่งขันฟุตบอลยุโรปกันแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยแมนยูได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยนั่นหมายความว่าความโอ้โหความหนักหน่วงมันมากขึ้นกว่าการได้ไปเล่นถ้วยรองๆนะก็ต้องดูครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนในแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะเปิดนัดแรกได้เล่นในโอทัฟฟอร์ดเจอกับบากูจากอาเซอร์ไบจานไม่ใช่งานยากนะครับก็หวังว่าจะเก็บ3แต้มได้นะในแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าในเกมลีกก็เก็บ3แต้มแรกได้แล้วเช่นกันนะครับก็เอาชนะทางอิฟสวิททาวไปได้5ประตูนะแล้วก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ของกัปตันทีมบูโน่แฟนานซ์ด้วยส่วนทางเพื่อนร่วมบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหซัมเมอร์นี้ก็จับจ่ายใช้สอยเงินคล่องมือดีเหลือเกินไล่ไปตั้งแต่นะครับเอาชื่อเด่นๆก่อนแล้วนะมีเอนโซ่แฟนันเดสนะครับวันตลาดปิดเลย125ล้านปอนด์จากเชลซีเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับจากนอตติงฮัมฟอเรสต์116ล้านปอนด์อายุบวัตตี้85ล้านปอนด์ก็ประมาณ100ล้านยูโรอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อิลมัน NDI ก็ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดเช่นกัน65ล้านปอนด์จากเอเวอร์ตันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกดาวรุ่งที่ดึงเข้ามานะอัลลันเอลเลียตจากคาร์ไมลัสนะครับก็เป็นปีกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะซ้ำรอยซาวินโยหรือเปล่าแล้วก็มีมาติอุสเดอตูเบนะครับอันนี้มาจากทัวร์ในฝรั่งเศสเจอร์มี่มองก้ามาจากเลสเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งเช่นกันเพียร์ชาวจากเชฟฟิลด์เวนส์เดย์แล้วก็มีทางเคโลนิโมลูลี่นะครับอันนี้ก็ถ้าทำไม่ผิดผู้รักษาประตูหรือเปล่านะครับใช่ผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินานะครับลูลี่นี่นะก็รู้สึกว่าจะเป็นมือสองของเอมี่มาร์ติเนสในทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับสำหรับทางลูลี่นะก็200 300 400 สามตัวเนี่ยในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับบูอัตตี้แอนเดอร์สันเฟร์นันเดสรวมกันแล้วเนี่ย300กว่าล้านปอนด์ NDI ในตำแหน่งเกบรุกแล้วก็ไอ้เจ้าเอเลียนนะครับ400กว่าล้านปอนด์รวมๆแล้วร่วมๆ500ล้านปอนด์ที่ซื้อเข้ามาร่วมทีมในตลาดรอบนี้นะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของแมนซิตี้ครับพวกเขาปล่อยนักเตะออกไปได้เนี่ยเกินครึ่งของเงินที่ใช้ไปนะก็รวมๆ200 300ล้านปอนด์นะครับที่ปล่อยออกไปได้ซาวินโยไปสเปอร์ไรเดอร์นะครับไปเอากัสอัลกาเซียสนะครับในซาอุดิอาระเบียโลดี้ไปบาร์ซ่านิโก้กอนซาเลสไปนิวคาสเซิลนะครับเจมส์แทฟฟอร์ดไปลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยพวกนี้รวมๆกันแล้วก็รวมๆ200ล้านกว่าปอนด์นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะ Follow the Game ก็ดูจากเวลาแล้วครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Stationค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้ครับวันอาทิตย์นะครับที่เราจะได้ฟังแล้วก็พูดคุยกันนะครับเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับซึ่งจะมีผมสัญชัยขนานยืนพื้นแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็จะเป็นฟังเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับอีกอาทิตย์นึงนะครับอีกวันนึงนะครับที่ช่างรู้คู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่างรู้คู่บ้านอาจจะมีภารกิจนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่ามีหน้างานนะครับที่ต้องทำนะครับในช่วงของวันหยุดเพราะวันธรรมดานั้นทำไม่ได้นะครับต้องรอทำวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดานั้นเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่พลุกพล่านนะครับจะทำงานซ่อมงานปรับปรุงนะครับก็อาจจะส่งผลต่อความเสียหายนะครับของคนรอบข้างหรือรถที่จอดนะครับก็เลยเป็นการทำงานในช่วงของวันหยุดกันนะครับวันนี้ครับก็จะแชร์เรื่องราวที่เราทำกันนะครับว่าแชร์ประสบการณ์จากหน้างานนะครับสู่คำตอบให้กับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่เราพูดคุยกันหรือว่าที่เราแชร์ประสบการณ์กันนั้นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ผมก็จะนำเรื่องราวแบบนี้แหละครับมาพูดคุยกันหรือมาแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะไม่คุยเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านนะครับต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับถึงแม้ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาเรียกว่าโจรปล้นร้อยครั้งยังไม่เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้หนึ่งครั้งนะครับโจรปล้นไปเนี่ยครับมันก็ยังมีนู่นนี่วัสดุนั่นนี่เหลือโต๊ะมันคงโจรก็จะเอาไปแต่ทรัพย์สินที่มีค่านะครับแต่ไฟไหม้เนี่ยนะครับมันไม่เหลือค่าอะไรเลยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนพ้องนะครับพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องนะครับย่านของผมที่เกิดไฟไหม้นะครับในช่วงของวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็เพลิงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไฟธรรมดาเนี่ยครับไฟทั่วไปก็จะมีประโยชน์นะครับใช้นะครับในการหุงหาอาหารนะครับแต่พอมันมาเป็นพระเพลิงเนี่ยนะครับมันอันตรายนะครับพระเพลิงเนี่ยความอันตรายนะครับมันจะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายท่านที่ติดตามหรือว่าหลายท่านที่ฟังรายการนะครับหรือติดตามข่าวกันนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายท่านติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเคยไปเดินกันที่นี่นะครับที่ทองถมเนี่ยนะครับทั้งแต่ละจุดนะครับซึ่งผมเองก็ไปก็อาจจะว่าไม่ถึงกับบ่อยแต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับไปตรงทองถมดิโอสยามสำเพ็งวรจักรแถวนั้นนะครับเราก็ไปหานู่นหานี่นะครับพอวันนี้เกิดขึ้นไฟเนี่ยนะครับบางทีมันจากไฟฟ้าลัดวงจรอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็หลายครั้งเวลาที่เราจะจ้างคนมาทำไฟนะครับเราก็จะมักนึกถึงแต่เรื่องของค่าแรงถูกๆปัจจุบันนะครับการที่เราจะหาใครมาจัดการหรือมาทำเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็อยากให้คำนึงถึงอาชีพวิชาชีพความปลอดภัยนะครับหลายครั้งบางทีเราเดินเนี่ยอาจจะเดินผิดตอนที่เดินผิดใหม่ๆมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับแต่พอมันใช้เยอะขึ้นนะครับใช้เยอะขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องอายุของสายไฟอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้ส่งผลนะครับต่อความเสียหายของการใช้งานอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะก็อันนี้นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เวลาที่เราใช้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของไฟฟ้านี่นะครับก็ควรนะครับก็ควรที่จะ ก็ควรที่จะให้ใช้นะครับในส่วนของการทีมงานที่เป็นอาชีพนะครับทีมงานที่เป็นอาชีพทีมงานที่เขามีวิชาชีพนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเราก็ต้องไปที่เนี่ยครับที่สภาวิศวกรนะครับเขาจะมีวิชาชีพวสท.นะครับนี่ก็เป็นหน่วยงานที่เขาดูแลนะครับกำกับดูแลนะครับแต่ละอาชีพของวิศวกรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับท่านที่ติดตามรายการนะครับฝากที่ท่านที่ติดตามรายการหรือว่าท่านที่ฟังรายการนะครับกับเรื่องราวแบบนี้นะครับเวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าเวลาที่เราจะใช้อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยครับก็ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยคำนึงถึงวิชาชีพกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่นี่นะครับพอเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าหลายท่านก็ติดตามข่าวนะครับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดการนะครับบางทีเราไม่ได้อยู่หน้างานนะครับมันมีความยากเพราะไฟมันร้อนคนที่จะเข้าไปหรืออันตรายที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามกันนะครับผมว่าทั้งผู้ว่าทั้งหลายๆท่านนะครับก็เข้าไปดูอยู่นะครับจริงๆเรื่องไฟเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่าพูดคำว่าขอให้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาและอย่าเกิดผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นคำพูดที่ไม่ได้มีประโยชน์ครับต้องระวังครับเพราะว่าเรื่องไฟไหม้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่นี่นะครับต่างจังหวัดหลายๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นแม้กระทั่งไฟป่านะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับอย่างไฟป่าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดจากธรรมชาติอะว่าไปแต่บางครั้งนะครับบางทีมันไม่ใช่ธรรมชาติบางทีมันอาจจะมีคนเดินเข้าไปนะครับแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็โยนก้นบุหรี่ลงไปแล้วในป่าบางทีมันเป็นหญ้าแห้งๆอย่างเงี้ยครับมันอาจจะกลายเป็นอันตรายนะครับมันอาจจะกลายเป็นอันตรายได้นะครับว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะส่งผลต่อความเสียหายนะครับเพราะว่าไฟป่านี่บางทีมันก็อันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าไฟป่าบางครั้งเนี่ยจากก้นบุหรี่นะครับมันก็อาจจะนิดเดียวนะครับนิดเดียวนั้นนะครับมันจะอาจจะทำให้เกิดการลุกลามนะครับเพิ่มขึ้นได้นะครับนั่นก็เป็นข้อควรระวังนะครับก็เรื่องไฟนะครับก็หลายๆครั้งนะครับที่เราเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าดับทันมันก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้าดับไม่ทันเมื่อไหร่นะครับมันก็จะกลายเป็นความเสียหายนะครับอย่างที่เราผมพูดนะครับว่าหรืออย่างที่สุภาษิตว่าไว้นะครับโจรปล้น5ครั้ง10ครั้ง100ครั้งนะครับยังไม่หมดเท่ากับไฟไหม้1ครั้งนะครับเพราะไฟไหม้1ครั้งเนี่ยมันไม่ปราณีใครนะครับไฟมีประโยชน์แล้วก็มีโทษในเวลาเดียวกันนะครับอันนั้นคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องไฟนะครับก็ยังมีเรื่องของน้ำนะครับที่น้ำท่วมที่เราเห็นนะครับเพื่อนต่างประเทศนะครับที่เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะต่างประเทศหรือที่น่านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำป่านะครับบางทีการทำลายป่านะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับหรือบางครั้งไม่ได้ทำลายป่าก็จริงครับแต่ธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของน้ำนะครับน้ำกับไฟเนี่ยไม่ถูกกันใช้น้ำดับไฟแต่ใช้ไฟดับน้ำไม่ได้นะครับถ้ามีน้ำและไฟเข้าไปนะครับก็เกิดอันตรายจนได้นะครับไฟนะครับพอไปอยู่กับน้ำกระแสไฟก็อาจจะส่งผลต่ออันตรายอีกนะครับแต่น้ำสามารถดับไฟได้น้ำสามารถปั่นไฟได้นะครับก็เห็นไหมความแตกต่างมันจะมีอยู่ในตัวของมันเองนะครับก็เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องกระแสต่างๆนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับเรื่องน้ำเนี่ยต้องถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังนะครับก็หลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลาท่านก็พูดไว้นะครับเรื่องของปีไหนนะครับก็ติดตามกันไปแต่มันก็น่ากลัวจริงๆนะครับดูน้ำที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับมันมาแบบพลิกตัวไม่ทันนะครับมันไม่ทันจริงๆนะครับบางทีฝนตกเนี่ยมันสะสมอยู่บนภูเขานะครับมันมีต้นไม้ช่วยอุ้มชุ่มชื้นอยู่แต่ใครจะไปรู้นะครับว่าบางส่วนข้างบนนะครับมันมีการไปตัดซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นปั๊บนะครับโอ้มัน ความเสียหายมันตามมาทันทีอ่ะนะครับนั่นก็อยากจะฝากนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับก็อาจจะคุยกันแบบเรื่อยๆสบายๆกันสักนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เนื่องจากว่าเป็นการพูดคุยแบบเสียงตามสายนะครับผมก็เลยไม่ได้นำภาพมานะครับมาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่านำประสบการณ์จากหน้างานเนี่ยแหละครับมาสู่การพูดคุยกันหรือการแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็อยากฝากถึงทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นการเตรียมนะครับในงานก็เรียกว่าในงานซ่อมนะครับเพราะว่าปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็อยู่ทุกวันแหละนะครับถ้าไม่ไปต่างจังหวัดนะครับก็จัดรายการปกติถ้าไม่มีงานที่ต้องทำในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะอยู่จัดรายการซึ่งก็จะมีภาพนะครับมาประกอบนะครับภาพประกอบภาพพร้อมเสียงประกอบให้กับท่านได้ติดตามกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะครับที่มีงานอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมีงานเสาร์อาทิตย์นี้มีงานนะครับก็ต้องไปนะครับอย่างเมื่อวานก็เป็นการซ่อมนะครับขั้นต้นเพราะในการซ่อมขั้นต้นเนี่ยนะครับเป็นลำดับสำคัญนะครับลำดับสำคัญในการทำงานก็คือว่าพอหลังจากสกัดเสร็จอะไรตอนสกัดเนี่ยเราไม่อยู่ได้ครับแต่หลังจากสกัดเสร็จแล้วจะเตรียมในการทำงานต่อเนี่ยอันนี้ต้องดูเพราะต้องดูว่าสิ่งที่สกัดนั้นนะครับสามารถใช้งานได้เลยไหมหรือต้องมีการสกัดแต่งผิวตรงไหนเพิ่มไหมนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเองนะครับก็จะดูรายละเอียดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นความสมบูรณ์นะครับ อย่างที่ไปหน้างานมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเตรียมในการซ่อมเสานะครับที่เกิดความเสียหายซึ่งวันนี้นะครับผมจะคุยให้ฟังในเรื่องของงานซ่อมนะครับกันก่อนนะครับงานซ่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายแบบนี้นะครับเราก็จะต้องคำนึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนการซ่อมวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมนะครับคือเราคิดถึงขั้นตอนในการซ่อมก่อนแล้วเราก็มาจัดว่าวัสดุอะไรที่จะใช้ในขั้นตอนเพราะวัสดุที่จะใช้นั้นมันมีความหลากหลายนะครับมันจะสัมพันธ์กับขั้นตอนที่เราจะต้องซ่อมหรือที่เราจะต้องใช้งานนะครับเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเป็นวัสดุสำคัญที่เราจะเลือกว่าเอ๊ะเราจะใช้แบบไหนนะครับในการซ่อมหรือเราจะใช้แบบไหนนะครับในการทำงานหรือในการแก้ไขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับถ้าเป็นงานที่ผู้รับเหมาหรือเจ้าของอาคารนะครับได้ใช้วัสดุที่ผมแนะนำแล้วก็จัดเตรียมนะครับผมก็จะก็เรียกว่าขายพร้อมสอนผมก็จะไปเฝ้ากำกับนะครับดูแลการใช้นะครับหรือว่ากำกับดูแลการทำงานให้นะครับเพื่อให้ได้คุณสมบัติหรือให้ได้คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็ไปกำกับให้นะครับตั้งแต่การที่พอสกัดเสร็จนะครับผมจะดูอย่างนี้ไม่พอต้องสกัดเพิ่มต้องปรับผิวตรงนี้นะครับต้องสกัดผิวเพิ่มต้องเอาปูนส่วนนี้ออกให้ถึงปูนที่แข็งแรงนะครับเหล็กที่เห็นนะครับสกัดเพิ่มไปถึงจุดที่แข็งแรงเหล็กที่มันเป็นสนิมนะครับก็ให้มีการสกัดแต่งผิวเพิ่มนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับพอสกัดเสร็จนะครับก็ขั้นตอนเริ่มต้นก็คือการทำความสะอาดตั้งแต่ใช้แปรงลวดปัดทำความสะอาดนะครับแปรงลวดปัดทำความสะอาดแล้วก็ใช้ถ้ามีเครื่องเป่าฝุ่นก็จะใช้วิธีเป่าฝุ่นนะครับถ้าไม่มีเครื่องเป่าฝุ่นก็ใช้แปรงปัดนะครับใช้แปรงปัดทำความสะอาดแล้วก็ขั้นตอนสำคัญก็คือการจัดการเรื่องของสนิมแล้วนะครับเหล็กที่มันเป็นสนิมเราก็จะต้องหาวิธีการจัดการตั้งแต่การใช้น้ำยาแปรงสนิมนะครับหรือใช้พวกอีพ็อกซี่นะครับชนิดที่จัดการกับเรื่องของสนิมนะครับอันนั้นคือขั้นตอนในการแปรงสนิมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดในส่วนของหลังจากที่เราแปลงสนิมเสร็จนะครับก็ต้องมาดูว่าเหล็กส่วนนี้จะต้องมีการเสริมชดเชยไหม นะครับถ้าเสริมชดเชยนะครับเราก็จะดูว่าเราจะใช้เหล็กหรือเราจะใช้เป็นรีบาร์ไฟเบอร์ในการเสริมชดเชยนะครับก็เลือกได้นะครับว่าเราจะใช้วัสดุแบบไหนในการเสริมชดเชยเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นรีบาร์ไฟเบอร์นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ขั้นตอนนี้เสร็จนะครับการยึดครับการยึดเราจะยึดด้วยอะไรเชื่อมถ้าเหล็กก็จะใช้วิธีเชื่อมหรือการใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่ยึดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับทั้งผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างนะครับถ้าทำความเข้าใจกันนะครับก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้วัสดุนะครับในการทำงานอย่างถูกต้องได้นะครับนั่นคือขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราเสริมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมและนะครับการซ่อมนั้นปัจจัยสำคัญคือการใช้อีพ็อกซี่แล้วก็การใช้ปูนซ่อมหรือการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนออนจิงเกานะครับการซ่อมนั้นนะครับอีพ็อกซี่จะเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะเพิ่มการยึดเกาะที่แข็งแรงนะครับอีพ็อกซี่จะทำหน้าที่ประสานระหว่างปูนเก่าเหล็กเก่าที่แปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่หรือรีบาร์ไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ใช้นะครับในการขั้นตอนสำคัญนะครับบางครั้งหลายท่านถามว่าใช้นะครับน้ำยาประสานได้ไหมนะครับต้องบอกว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับน้ำยาประสานกับอีพ็อกซี่ผมก็จะพูดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็พูดซ้ำเพราะว่าท่านถามกันเข้ามานะครับน้ำยาประสานนั้นจะทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับใหม่ได้เป็นอย่างดีแต่อีพ็อกซี่มันจะทำหน้าที่ได้มากกว่าคือตั้งแต่การประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ประสานระหว่างเหล็กเก่าที่แปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่หรือรีบาร์ไฟเบอร์ประสานกับปูนที่ฉาบซ่อมหรือการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกาเห็นไหมครับนั่นคือหน้าที่ที่มันมากกว่าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าอีพ็อกซี่เมื่อมันไปทารอบเหล็กนะครับมันจะช่วยป้องกันความชื้นนะครับที่ลดหรือตัดปัญหาการเกิดสนิมในอนาคตได้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปูนที่ใช้นะครับก็อยู่ที่ว่าถ้าใช้วิธีการฉาบซ่อมก็จะเป็นปูนฉาบซ่อมโครงสร้างแต่ถ้าเกิดจะเป็นการเข้าแบบเทปูนนอนชิงเกลาก็จะใช้เป็นปูนนอนชิงเกลาในการฉาบซ่อมนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับที่จะใช้นะครับในการทำงานนะครับนั่นคือขั้นตอนเพราะฉะนั้นครับวันนี้การใช้วัสดุต่างๆเหล่านี้นะครับสำคัญเวลาทำงานเนี่ยนะครับปัจจัยคือการผสมด้วยการชั่งน้ำหนักขั้นตอนการกวนนะครับผมไปแนะนำช่างเนี่ยนะครับเขาก็จะอาจจะรำคาญนิดนึงเพราะว่าอันนี้ต้องชั่งด้วยหรือครับอันนี้ต้องกวนก่อนด้วยหรือครับใช้ช้อนอันเดียวกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันมีรายละเอียดที่ผมอาจจะลงในรายละเอียดจนบางครั้งช่างจะรู้สึกว่ารำคาญซึ่งเราก็จะพอรู้แล้วว่าช่างชุดนี้นะครับถ้าทำแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะไม่ได้ความสมบูรณ์แบบหรือช่างชุดนี้ถ้าทำไปนะครับสบายใจได้อันนี้แหละครับคือประสบการณ์จากหน้างานครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับผมก็จะนำประสบการณ์เนี้ยมาเล่าก่อนนะครับส่วนภาพประกอบก็เดี๋ยวช่วงที่กลับมาจัดรายการสดนะครับก็จะนำภาพเหล่านี้ครับมาแชร์เพราะผมมักจะใช้ภาพจากหน้างานจริงภาพจากที่ท่านถามกันเข้ามานะครับมาพูดคุยกันมาสอบถามหรือมาลงรายละเอียดให้ท่านได้เห็นนะครับรายละเอียดกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็พอทำการซ่อมเสร็จนะครับซึ่งเราก็จะใช้ปูนซ่อมงานนี้ใช้ปูนฉาบซ่อมไม่ต้องถึงขั้นเข้าแบบแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลานะครับก็จะใช้วิธีใช้ปูนฉาบซ่อมปูนที่ใช้ฉาบซ่อมนั้นนะครับก็จะเป็นปูนชนิดพิเศษนะครับที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ในการฉาบซ่อมเพื่อความแข็งแรงนะครับของการทำงานนะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนตั้งแต่การที่ปูน1ถุงใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าเราแบ่งจะใช้น้ำสัดส่วนเท่าไหร่ผมก็หารออกมาให้เขาดูนะครับก็ต้องนั่งตวงพี่ต้องตวงด้วยตวงสุดท้ายถ้าอยากรู้นะครับหลังจากที่เราทำซ่อมหลักเสร็จนะครับผมก็ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้คือทำตามวิธี พอทำตามวิถีปุ๊บปัญหาตามมาเลยมันไม่เข้ากันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมไหมนั่นคือพอเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนะครับผลที่มันออกมาก็จะเป็นแบบนี้ปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยครับมันมีความเหนียวมันไม่เหมือนกับปูนทั่วๆไปนะครับในการทำงานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในงานซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านที่ฟังรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับแล้วเคยถามนะครับว่ามีผู้รับเหมามีทีมงานไหมนะครับที่ผ่านมาผมก็อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำทีมให้แหละครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างทันไม่ทันบ้างนะครับแต่ว่าท่านก็ถามกันมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถามกันต่อเนื่องนะครับแต่ละวันเนี่ยครับทางไลน์เนี่ยก็จะมีท่านหลายๆท่านที่ถามผมเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เพื่อให้ท่านได้ทีมงานนะครับหลังจากที่ไปสอนหลายๆจุดแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะเจอปัญหาเรื่องของการไม่ทำตามขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านได้ทีมงานนะครับผมก็จะมีทางเลือกไว้ให้ท่านท่านที่ต้องการนะครับทีมงานพร้อมวัสดุก็สามารถที่จะสอบถามได้ผมก็จะมีทีมงานรองรับนะครับชุดเล็กชุดใหญ่อะไรก็ว่าไปแล้วแต่งานนะครับถ้างานใหญ่ๆนะครับเมื่อก่อนถ้างานใหญ่ๆผมก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่าการที่เราจะทำงานใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่า เกินกำลังนะครับแต่หลายท่านก็อยากให้ได้ทำนะครับอ่ะผมก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้างั้นผมก็จะหาวิธีให้ว่าถ้าเป็นงานที่ เล็กกลางผมก็จะมีทีมย่อยไว้รองรับทำนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่ใหญ่เกินไปนะครับผมก็จะมีทีมนี่นะครับที่เขาเป็นมืออาชีพแต่ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายนะครับถ้าเป็นงานซ่อมพวกนี้นะครับผมก็จะเขาเรียกว่าจะเข้าไปคลุกคลีในการทำงานด้วยนะครับผมจะเข้าไปคลุกคลีในการทำงานในการใช้วัสดุนะครับเพราะว่าผมก็จะได้คลิปได้ขั้นตอนพวกนี้นะครับมาท่านได้เห็นกันนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ผมคุยกันนะครับก็ไปทั้งเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็งานซ่อมที่เราจะใช้นะครับทีนี้นะครับมีหลายท่านที่ถามนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับผมนะครับคืออยากจะสร้างใหม่ถามว่าสร้างใหม่มีไหมมีนะครับทีมที่จะสร้างใหม่เนี่ยก็มีนะครับทีนี้การสร้างใหม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้วัสดุแบบไหนเพราะวัสดุในการสร้างใหม่เนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายนะครับหลากหลายของวัสดุที่จะใช้ในการสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของฐานรากเสาเข็มนะครับเรื่องเสาเข็มที่เป็นฐานรากเรื่องโครงสร้างเรื่องของวัสดุที่จะใช้ในการทำผนังนะครับมันจะมีความหลากหลายทีนี้ในการก่อสร้างเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับให้ดีที่ดินเราพร้อมคือถ้าเราจะมีบ้านสักหลังไปซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยไม่ต้องคิดมากมีเงินมีเงินดูทำเลที่ทำงานเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างบ้านเองบนเนื้อที่ที่เรามีอยู่หรือจะขยับขยายเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าในการที่เราจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรบ้างเราจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนในการที่จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องงานซ่อมงานปรับปรุงงานต่อเติมงานซ่อมโดยเฉพาะงานซ่อมโครงสร้างนี่นะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับหรืองานใช้ EPD มวลเบาในการเป็นฉนวนกันความร้อนทำผนังกั้นผนังหรือพวกนี้นะครับอันเนี้ยท่านสอบถามผมได้เลยนะครับผมมีบริการนะครับให้กับท่านแน่นอนนะครับแล้วก็หรืองานซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนหรือบทซ่อมโครงสร้างอันนี้ก็พร้อมให้บริการนะครับขณะเดียวกันครับท่านที่ต้องการทีมสร้างใหม่นะครับก็มีให้บริการเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะย้ำนะครับว่าการที่เราจะสร้างบ้านใหม่สักหนึ่งหลังนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหน อย่างไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เราจะสร้างบ้านเราควรจะเริ่มต้นนะครับในการก่อสร้างบ้านจะเริ่มจากจุดไหนเพื่อให้เราสร้างบ้านแล้วได้บ้านสร้างบ้านแล้วได้อาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับที่ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับหลายครั้งนะครับในการสร้างบ้านเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราสร้างไปแล้วเนี่ยครับเราจะคิดถึงนะครับเรื่องราวของการใช้วัสดุนะครับหรือว่าเรื่องราวของการก่อสร้างต่างๆนะครับบางทีมันอาจจะเกิดปัญหานะครับในการก่อสร้างได้หรือเกิดข้อจำกัดต่างๆเพราะฉะนั้นครับถ้าคิดจะสร้างบ้านใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาคุยให้ฟังกันนะครับว่าถ้าเราจะสร้างบ้านใหม่นั้นเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563หรือ LINE นะครับ ID LINE @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI ครับ @สัญชัยครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังและก็ชมรายการนะครับกับเรื่องราวของบ้านนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับที่เราพบกันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับวันเสาร์1ชั่วโมงวันอาทิตย์1ชั่วโมงวันเสาร์นั้นเราพบกันตอนเวลา 10:00 ถึง 11:00 นะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันตอน 13:00 ถึง 14:00 นะครับ2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับได้ยินแต่เสียงไม่มีภาพนะครับส่วนวันไหนที่เป็นการจัดผ่านระบบนะครับออนแอร์แบบว่าพร้อมกับไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นการออกภาพนะครับทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านYouTube ช่างรู้คู่บ้านหรือจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแต่วันนี้ครับเราส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ว่าเริ่มต้นกันอย่างไรนะครับเรื่องของวัสดุนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการสร้างบ้านนั้นก็คือการที่เราต้องเลือกวัสดุตั้งแต่การคุยกับสถาปนิกเพราะการกำหนดวัสดุนั้นจะมีผลต่อเรื่องของราคานะครับวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับเนื่องจากวัสดุนั้นมันมีชั้นคุณภาพในหลายๆชั้นคุณภาพบางคนบอกว่าสร้างบ้าน1หลังนะครับราคาไม่ถึง 10,000 ต่อตารางเมตรบางคนบอกว่าสร้างบ้าน1หลังราคา 10,000 20,000 30,000 50,000 18,000 20,000 30,000 40,000 นะครับราคาต่อตารางเมตรนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับวัสดุครับท่านที่บอกว่าสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับราคาไม่เกิน 10,000 บาทต่อตารางเมตรสร้างได้ไหมสร้างได้ครับแต่ต้องกลับไปถามว่าในราคาไม่เกิน 10,000 บาทต่อตารางเมตรนั้นรวมอะไรบ้างไม่รวมอะไรบ้างนะครับถามว่าสร้างได้ไหมสร้างได้ครับแต่ในคำว่าสร้างได้นั้นเช่นราคา 8,000 บาท 9,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับต้องกลับไปดูรายละเอียดครับเช่นฐานรากรวมไหมไฟฟ้าประปารวมไหมนะครับบางครั้งเวลาเราคุยราคาเนี่ยเราไม่ได้สรุปรายละเอียดกันว่าในราคานี้รวมหรือไม่รวมอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นราคาเริ่มต้นตั้งแต่18,000นะครับ15,000อ่ะ15,000ขึ้นไปนะครับ15,000 80,000 9 20,000 20,000 25,000นะครับส่วนใหญ่จะเป็นราคาที่รวมตั้งแต่ฐานรากเพียงแต่ว่าจะเป็นฐานรากแบบไหนเสาเข็มแบบไหนนะครับโครงสร้างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือจะเป็นโครงสร้างเหล็กผนังจะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบานะครับก็เป็นวัสดุในการสร้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นราคาต่อตารางเมตรนะครับมันก็จะรวมนะครับหรือไม่รวมอะไรถ้าเรารวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาไม่รวมกระเบื้องราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 17,000-18,000-9,000 บาทต่อตารางเมตรอันนี้คือรวมฐานรากโครงสร้างขึ้นมาผนังนะครับก่ออิฐฉาบปูนทาสีไฟฟ้าประปาเสื่อผืนหมอนใบเข้าไปนอนอยู่ได้เลยแต่อาจจะยังไม่รวมกระเบื้องสุขภัณฑ์แต่ถ้าบอกว่าราคา 20,000 กว่านะนะครับก็อาจจะรวมและรวมกระเบื้องสุขภัณฑ์แต่อาจจะเป็นกระเบื้องสุขภัณฑ์ในระดับแบบไหนทั่วไปอย่างดีดีมากชั้นเลิศก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นราคาในการก่อสร้างมันก็จะถูกผันแปรตามวัสดุเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้านใหม่แล้วเรากำลังมองหาว่า เราจะเริ่มต้นอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเริ่มต้นด้วยการออกแบบก็จะมีสถาปนิกในการออกแบบมีวิศวกรในการใส่รายละเอียดเรื่องของโครงสร้างนะครับฐานรากโครงสร้างระบบไฟฟ้าประปานะครับก็จะมีวิศวกรที่รวมอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาปนิกบางท่านอาจจะใส่รายละเอียดได้ครบถ้วนก็มีบางท่านไม่ครบก็มีอ่ะนะครับก็แล้วแต่ว่าวันนี้ท่านจะหาสถาปนิกนะครับที่มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะเป็นกังวลเราสามารถที่จะหาวิศวกรสถาปนิกที่เป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณเราก็จะได้แบบบ้านมาและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะต้องลงในรายละเอียดของวัสดุนะครับการลงรายละเอียดวัสดุนะครับตั้งแต่ว่าผนังเราจะก่ออิฐแบบไหนก่อชั้นเดียวก่อ2ชั้นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบานะครับปูนฉาบระบุยี่ห้อไหมนะครับหรือระบุยี่ห้อหรือเทียบเท่าทําอะไรที่เป็นบ้านเรานะครับบ้านที่เราสร้างจ้างเขาสร้างเนี่ยนะครับเราระบุได้นะครับว่าเหล็กต้องเป็นยี่ห้อไหนคอนกรีตต้องเป็นยี่ห้ออะไรอิฐเป็นของตราสินค้าอะไรปูนฉาบเป็นยี่ห้อไหนนะครับ EPD มวลเบาเป็นเกรดไหนนะครับสีนะครับสำคัญนะครับสีที่เลือกใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากสีนั้นมันมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีหลายรุ่นนะครับต้องบอกว่านะครับสีมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีชั้นคุณภาพเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเราต้องเลือกเจาะจงในบางส่วนนะครับในบางวัสดุเราอาจจะใส่หรือเทียบเท่าแต่บางวัสดุถ้าเราต้องการราคาขนาดนี้ฉันต้องการวัสดุคุณภาพประมาณนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะคุยตั้งแต่ตอนการออกแบบเพราะถ้าเราลงรายละเอียดครบแล้วส่งให้กับผู้รับเหมาหรือคนที่จะมารับจ้างในการก่อสร้างเวลาเขาประเมินราคาเขาจะประเมินราคาในแนวทางเดียวกันหรือไปในทิศทางเดียวกันสมมติเราลงรายละเอียดครบแล้วนะครับตั้งแต่วัสดุนะครับตั้งแต่ระบบทำสมมติก่อสร้างทำระบบกันซึมต้องใช้วัสดุกันซึมตัวไหนรุ่นไหนประมาณไหนนะครับหรือหลังคาต้องเป็นกับวัสดุกระเบื้องอะไรมีฉนวนกันความร้อนแบบไหนกี่ชั้นโครงเหล็กเป็นแบบไหนนะครับผนังฉาบปูนแล้วต้องฉาบทำตกแต่งฉาบผิวบางไหมทาสีนะครับหรือแบบไหนนะครับอันนี้แหละครับคือรายละเอียดที่เราสามารถใส่ในข้อตกลงให้ครบแล้วเวลาคนมาดูเขาเสนอราคาจะเสนอราคาในทิศทางเดียวกันถ้าเมื่อไหร่เราไม่ลงรายละเอียดนะครับคนนี้อาจจะรวมฉาบผิวบางแต่คนนึงไม่รวมฉาบผิวบางราคามันก็จะเปลี่ยนละพอราคามันเปลี่ยนผันแปรเปลี่ยนไปปั๊บแต่เราไม่ได้ดูไส้ในข้างในนะครับเราอุ๊ยทำไมคนนี้ถูกจังแต่มาถึงทำอ้าวทำไมไม่มีนั่นอ้าวทำไมไม่มีนี่นะครับปัญหามันก็จะตามมาบ้านก็จะกลายเป็นบานนะครับเราก็จะบานนะครับไปเรื่อยนะครับหาเงินมาทำนะครับอ่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับก็เป็นการฝากไว้สำหรับท่านที่กำลังมองหาว่าถ้าจะสร้างบ้านใหม่นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับในการก่อสร้างบางอย่างสร้างใหม่ก็จริงครับแต่เราอาจจะไม่ได้สร้างบ้านหลังใหม่แต่เรากำลังปลูกสร้างบ้านหลังที่สองอาจจะเป็นบ้านหลังที่สองเนื่องจากว่าขยายครอบครัวอาจจะเป็นบ้านหลังที่สองเล็กๆเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่นะครับเพราะวัตถุในวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่เราจะมีบ้านหลังที่สองนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการบ้านแบบไหนปัจจุบันนะครับมีทั้งบ้านน็อกดาวน์บ้านกึ่งสำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปที่ซื้อมานะครับก็สามารถเอาไปตั้งได้เลยหรือจะเอาไปประกอบได้เลยนะครับก็จะมีอีกหลายส่วนอ่ะนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านใหม่นะครับผมพูดในภาพรวมนะครับไม่ได้ลงในรายละเอียดทุกขั้นตอนเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับวันนี้นะครับท่านที่กำลังมองที่จะเรื่องของการสร้างบ้านอย่างน้อยก็ได้เป็นไอเดียได้เป็นแนวว่าวันนี้ถ้าเราจะสร้างบ้านนะครับให้เขาออกแบบเถอะครับการที่จะมีแบบนะครับตั้งแต่มีแบบก่อสร้างแบบพิมพ์เขียวแบบขออนุญาตนะครับถ้าเรามีรายละเอียดที่เป็นแบบรวมทั้งการที่เราจ้างนะครับคนที่ทำแบบแล้วต่อเนื่องด้วยการทำ BOQ เราจะมีรายละเอียดการทำงานในแต่ละขั้นตอนเราสามารถนำรายละเอียดเหล่านี้ ให้ผู้รับเหมาที่ต้องการเสนอราคาทำราคามาได้เราจะได้ราคาบนพื้นฐานหรือบนบรรทัดฐานเดียวกันเพราะเรามีรายละเอียดเป็นสารตั้งต้นแต่หลายครั้งเวลาเราคุยบอกโอ๊ยผมอยากสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยพื้นที่200ตารางวาน่ะนะครับอยากได้บ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับหรือ2ห้องนอน3ห้องน้ําห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะครับบอกไปแค่นี้นะครับทีนี้พอบอกไปปุ๊บเราอยากได้ห้องนอนกว้างไม่กว้างล่ะห้องนอนเป็นผู้สูงอายุมั้ยมีห้องน้ําในตัวของห้องนอนมั้ยเห็นมั้ยครับอันนั้นรายละเอียดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราบอกแค่นั้นนะครับอ้าวช่างกอไก่ช่างไก่มาตีราคาช่างไก่ก็คิดในมุมของช่างไก่นะครับโดยที่เจ้าของบ้านบอกว่าฉันอยากได้บ้านกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำห้องรับแขกแต่ในห้องนอนจะมีห้องน้ำไหมไม่รู้ห้องน้ำรวมไหมไม่รู้รู้แต่ว่ามันจะมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ถ้าเราไม่ได้ไถ่ถามรายละเอียดนะครับช่างไก่ก็ไปนั่งเทียนทำมาได้ราคาไม่แพงเพราะรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเมื่อช่างไก่ตีราคาไปนะครับก็ต่อด้วยช่างก๊อกนะครับช่างก๊อกก็ไปนั่งคิดและถามพี่ต้องการห้องแบบไหนอันไหนห้องกว้างนะครับทุกห้องกว้างเท่ากันไหมนะครับหรือห้องไหนมีผู้สูงอายุห้องไหนที่มีเด็กนะครับหรือห้องไหนต้องการแบบเป็นอิสระแล้วมีห้องไหนที่เป็นห้องดูหนังฟังเพลงนอกจากห้องนอนห้องน้ำนะครับทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวไหมมีห้องน้ำรวมไหมมีห้องทานข้าวไหมมีห้องทำกับข้าวห้องครัวไหมจะต้องอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในเมื่อไหร่ที่เขาถามรายละเอียดเยอะช่างก๊อกก็จะใส่รายละเอียดมาแบบครบถ้วนนะครับช่างไก่ก็ใส่มาช่างก๊อกก็ทำมาช่างไก่กับช่างก๊อกจะเริ่มไม่เท่ากันแล้วเพราะช่างไก่ถามแค่คร่าวๆแล้วก็คิดแทนแต่ช่างก๊อกถามในรายละเอียดอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ไปนั่งทำรายละเอียดเพราะฉะนั้นเสนอราคามาราคาใครถูกแพงกว่านะครับถ้าบอกว่ามาถึงปุ๊บช่างไก่ก็แพงกว่านี่นะครับโอ้โหช่างก๊อกเหนื่อยแล้วช่างก๊อกคิดละเอียดนะครับกลายเป็นช่างก๊อกแก๊กไปได้นะครับแต่ช่างไก่ไม่ต้องคิดละเอียดเลยสรุปราคามาอ้าวปรากฏว่านะครับถูกกว่านะครับอันเนี้ยน่ากลัวเราก็มักจะเลือกว่าจ้างในราคาถูกถูกจริงถูกหลอกถูกต้มนะครับท่านต้องตัดสินใจบางครั้งนะครับการที่เขาทำรายละเอียดมาครบถ้วนนั้นนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับเหมือนเช่นเดียวกับหลายคนโทรมาถามผมนะครับว่าถ้าจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งตารางเมตรละเท่าไหร่อันนี้ผมตอบได้ผมก็บอกอ๋อถ้าสร้างบ้านแบบนี้ราคากับผู้รับเหมาชุดนี้ราคาเริ่มต้นที่ 18,000 ถ้าท่านทำกับผู้รับเหมาชุดนี้ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อตารางเมตรอ่ะอันนี้เป็นพื้นฐานที่ท่านไปคิดแล้วท่านถามว่าแล้วบ้านชั้นจะกี่ตารางเมตรเห็นไหมผมตามเห็นไหมมาปั๊บพี่อยากรู้ราคาฉันอยากสร้างบ้านสักหลังใช้เงินเท่าไหร่เราก็ตอบเรียวๆว่า 18,000 บาทต่อตารางเมตรทีนี้คำถามคือแล้วบ้านพี่นะครับจะเป็นราคาเท่าไหร่ใครจะตอบได้ครับเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าบ้านพี่กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรนะครับบ้านชั้นเดียวหรือบ้าน2ชั้นแต่ท่านถามมาปั๊บนะครับรู้อยากรู้ก่อนเลยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จะเป็นบ้านใหม่เราก็ประมาณให้ว่าราคาเริ่มต้น 16,500 บาทต่อตารางเมตรราคาเริ่มต้น 18,000 บาทต่อตารางเมตรราคาเริ่มต้น 20,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับพอเราบอกไปแบบนี้นะครับอันเนี้ยท่านก็จะกลับไปคิดไปคิดมามันลงรายละเอียดปุ๊บอ่ะไอราคาที่บอกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วเพราะท่านไปคิดยาวไกลใส่นู่นใส่นี่นะครับบางคนก็อาจจะลงในรายละเอียดเยอะซึ่งเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้านเราต้องลงรายละเอียดจริงๆในการที่เราจะหาผู้รับเหมาหรือหาช่างมาทำนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเราคิดจะสร้างบ้านอย่าลืมนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลให้ครบเตรียมข้อมูลให้พร้อมเราจะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับเราจะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับเลือกผู้รับเหมาเลือกคนที่ทำงานนะครับผมเคยได้มีโอกาสได้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าตอนที่คุยนะครับจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านอยู่หลังนะครับตอนเริ่มต้นนี่คุยดีมากเลยครับท่านพี่อยากทำอะไรทำได้หมดเลยครับผมสามารถทำได้เดี๋ยวผมมีคนทำรายละเอียดทำแบบให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนพี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ผมมีวิศวกรในการคำนวณให้นะครับก็คุยได้หมดครับพอตกลงเสร็จจ่ายงวดแรกปั๊บนะครับ แบบรายละเอียดที่มาเขียนด้วยปากกาลงในกระดาษสร้างบ้านหลังหนึ่งตั้งเกินล้านนะครับแต่รายละเอียดมาในกระดาษอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับจะสร้างบ้านหลังเท่าไหร่ก็ตามครับรายละเอียดในการก่อสร้างนั้นต้องมีให้เห็นอย่างเพียงพออย่างวันก่อนผมผมจะต่อเติมข้างบ้านนะครับอาจจะต่อเติมข้างบ้านบ้านลูกชายนะครับก็ทำรายละเอียดเสร็จนะครับตอนนั้นผมก็ให้พี่สันทำรายละเอียดเบื้องต้นให้ก็ไปนั่งคุยกับสำนักงานเขตนะครับก็จะได้รายละเอียดมาว่าถ้าเราสร้างบ้านหน้ากว้างเท่านี้เราจะทำ

จะสร้างสักหลังนึงแต่พอจุดเริ่มต้นนะครับโอ้โหมันทำไมวุ่นวายขนาดนี้นี่แหละครับทำให้คนที่จะสร้างบ้านหลายๆหลังนะครับเปลี่ยนจากการสร้างไปซื้อบ้านจัดสรรเพราะสะดวกนะครับเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรสร้างเสร็จนะครับถึงจะขายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยขายก่อนแล้วค่อยสร้างแต่ปัจจุบันนะครับสร้างเสร็จนะครับแล้วถึงจะทำการขายนะครับเพื่อให้คนซื้อนั้นมั่นใจว่าท่านซื้อบ้านเนี่ยได้บ้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้านแล้วบ้านของเราเป็นบ้านที่เราสร้างในเนื้อที่เราเองนั้นนะครับการที่จะหาผู้รับเหมาบริษัทรับสร้างบ้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญการที่เป็นบริษัทไม่ได้หมายความว่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ 100% หรือมีความไม่น่าเชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับในรูปแบบของบริษัทนะครับบริษัทก็คือบริษัทคนก็คือคนบางคนนะครับผู้รับเหมาบางคนใช้ความเป็นตัวตนในการที่ไปคุยเรื่องงานแล้วเวลาทำก็ไม่เรียบร้อยวันดีคืนดีก็อาจจะเปลี่ยนจากตัวบุคคลไปเป็นจดทะเบียนในนามของห้างหุ้นส่วนนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดก็แล้วแต่ก็ไปรับงานแต่ถ้าคนที่ทำไม่ดีนะครับจะรับในนามส่วนตัวหรือในนามบริษัทมันก็ยังอยู่ในสันนะครับอยู่ในสันดอนนะครับที่พึงจะเป็นมันก็จะออกมาแบบมีปัญหาแต่ถ้าคนที่มีความรับผิดชอบนะครับจะเป็นผู้รับเหมาในนามบริษัทหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาที่เป็นในนามบุคคลถ้ามีความรับผิดชอบนะครับการทำงานก็สามารถออกมาได้บรรลุหรือลุล่วงตามที่เราตกลงว่าจ้างได้นะครับหลายครั้งหลายครานะครับมีเจ้าของบ้านโทรมาบอกผมว่าโอ้โหเนี่ยทำไงดีพี่โดนผู้รับเหมาทิ้งงานอีกแล้วไม่มาทำนะครับงานค้างอยู่ขนาดนี้ช่วยหาให้หน่อยได้ไหมนะครับซึ่งการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยในมุมผมนะครับต้องคุยรายละเอียดครับบางครั้งนะครับการที่เราจ้างผู้รับเหมา1คนมาสร้างบ้าน1หลังแล้วเขาทำงานจนจบอาจจะจบด้วยการที่ทำแล้วขาดทุนหรือบางคนนะครับอาจจะจบด้วยการที่ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับก็ต้องพึงระวังนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับแฟนๆรายการนะครับแฟนๆรายการที่เป็นเจ้าของบ้านก็อยากได้ทีมที่มีความรับผิดชอบนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าในแต่ละทีมของการทำงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นความยากแรกๆดีมีคุณภาพให้เห็นหลังๆมานะครับลับตาเมื่อไหร่ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้นะครับก็เป็นการปรับนะครับปรับเปลี่ยนนะครับในสิ่งที่เราเห็นกันนะครับวันนี้ก็ฝากถึงทั้งเจ้าของบ้านช่างผู้รับเหมานะครับเมื่อไหร่ที่ท่านมีโอกาสรับงานก็ให้ทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะครับและผมเชื่อว่าทุกคนเวลาประเมินราคาในการก่อสร้างถ้าท่านมีการคิดอย่างรอบคอบในการประเมินราคาท่านก็สามารถเสนอราคานะครับในการก่อสร้างที่เหมาะสมอยู่ได้นะครับผู้รับเหมาหรือช่างทุกคนนะครับทำงานก็ต้องการความอยู่รอดต้องการกำไรนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะต้องมาเจอกันครึ่งทางนะครับว่าผู้ว่าจ้างในฐานะของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารก็ต้องนะครับฟังหรือทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของผู้รับจ้างคือผู้รับเหมาผู้รับเหมาหรือช่างก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีความเข้าใจต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้ได้คุยกันได้นะครับผมเชื่อว่าเงื่อนไขนะครับในการชำระเงินแล้วก็ในการก่อสร้างนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับทุกครั้งที่เราว่าจ้างนะครับหรือเราให้คนมาก่อสร้างนั้นนะครับแนะนำว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับท่านควรจะเข้ามาดูเป็นระยะแต่การเข้ามาดูนะครับต้องทำความเข้าใจว่าอ้อลักษณะงานตรงนี้อยู่ระหว่างการทำก็ดูไว้ได้แต่เอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นเอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้หลายครั้งทุกคนจะเจออย่างนี้นะครับที่เขาไม่ทำเพราะเขาก็จะมีเหตุผลอยู่นะครับอันนั้นคือกรณีที่เราเจอกับผู้รับเหมาหรือว่าคนที่ทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบอ่ะนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตาม

0: นะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวนะครับในการที่จะสร้างบ้านใหม่แล้วก็เลือกในการก่อสร้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทำเลที่ท่านจะก่อสร้างนั้นก็เป็นปัจจัยแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าลืมนะครับการที่เราจะสร้างบ้านพื้นที่เกิน5ตารางเมตรขึ้นไปนะครับเราจะต้องทำแบบรายละเอียดในการขออนุญาตเพื่อการก่อสร้างอย่างถูกต้องนะครับอย่างวันก่อนผมจะมีการต่อเติมผมก็ไปปรึกษาที่โยธานะครับโยธาเทศบาลเขาก็ให้คำปรึกษานะครับว่าท่านต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ระยะเวลาในการก่อสร้างก็จะเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายก็ประมาณเท่านี้ระยะเวลาในการขออนุญาตค่าใช้จ่ายก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะลงในรายละเอียดได้นะครับก็ทุกที่ทุกพื้นที่นะครับก่อนการก่อสร้างถ้าเราไปขออนุญาตไว้เวลาทำงานนั้นเราก็จะมีความปลอดภัยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองเรื่องของการสร้างใหม่ทีนี้การสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่หรือสโลแกนผมก็คือปลูกบ้านเติมสุขปลูกบ้านก็คือการสร้างใหม่เติมสุขก็คือการต่อเติมหลายๆบ้านครับสร้างวันแรกเนี่ยครับหลังใหญ่เพียงพออยู่ๆไปไม่เพียงพอแล้วต้องมีการขยับนะครับขยับขยายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหลายนะครับหลายๆคนที่จะเจอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เมื่อสร้างใหม่แล้วนะครับอยู่แล้วแล้วจะมีการต่อเติมนะครับการต่อเติมต่างๆนั้นก็ให้คำนึงถึงเรื่องของฐานรากหลายคนเวลาต่อเติมไม่เป็นไรใช้ EPD มวลเบามันเบาไม่ครับไม่ว่าท่านจะใช้วัสดุเบาแบบไหนเรื่องของฐานรากก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญบางท่านต่อเติมบ้านใช้ผนังแซนด์วิชบางท่านต่อเติมบ้านใช้ผนังเบาบางท่านต่อเติมบ้านใช้อิฐมวลเบาบางท่านต่อเติมทำผนังบ้านโดยใช้วัสดุต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับการเลือกใช้วัสดุต้องสอดคล้องกับเรื่องของการรับน้ำหนักเรื่องของส่วนที่ต่อเติมที่จะใช้ เป็นประโยชน์นะครับเผื่อท่านที่กำลังมองว่าฉันจะต่อเติมนะครับทีนี้การต่อเติมนี่นะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการต่อเติมนะครับถ้าบ้านของท่านเป็นบ้านเดียวอาจจะมองทำเลหรือตำแหน่งในการต่อเติมที่ไม่ส่งผลต่อการผิดกฎของการของเขาเรียกว่าผิดกฎของกทม.หรือเทศบาลหรือนะครับอำเภออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเรามีพื้นที่มากพอแล้วก็สามารถสร้างได้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝากไว้ให้เป็นแง่คิดนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพูดเพลินนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับวันอาทิตย์นั้นเราพบกันตอน 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับ1ชั่วโมงเต็มก็จะมีผมสัญชัยคณานแล้วก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของการเตรียมตัวที่จะสร้างบ้านใหม่นะครับวันนี้ท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเหล่านี้ต่างๆได้มากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมฝากไว้ว่าการศึกษาข้อมูลนั้นเราพิจารณาผู้ให้ข้อมูลดีๆการให้ข้อมูลของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างแยกกันไปตามประสบการณ์และวิชาการเพราะฉะนั้นครับการที่เราจะศึกษารายละเอียดเหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับหลายท่านนะครับฟังกับผมแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องนำที่ผมพูดไปใช้แต่ท่านสามารถนำรายละเอียดที่ผมพูดนั้นไปประกอบการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านถามมาจากที่อื่นนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับมีท่านหนึ่งนะครับที่ถามรายละเอียดนะครับกับผมเสร็จก็อาจจะตอบช้าบ้างเร็วพังแล้วท่านก็ไปถามที่อื่นถามไปถามมานะครับท่านก็เสียเงินซื้อนะครับซึ่งผมก็มีพูดไปเรื่องของการที่เขาเรียกว่าทำอีบุ๊กขายนะครับแต่ว่าทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าอีบุ๊กที่ซื้อนั้นซื้อกับผมสัญชัยขนานท่านบอกผมก็ถามว่าแล้วซื้ออีบุ๊กจากไหนท่านตอบเลยซื้อจากพี่นั่นแหละสัญชัยขนานผมก็เลยบอกว่าผมไม่เคยทำอีบุ๊กขายณวันนี้นะครับย้ำว่าณวันนี้ผมไม่เคยทำอีบุ๊กขายเพราะฉะนั้นท่านอาจจะซื้อมาจากที่อื่นแต่เวลามีคำถามท่านก็จะมาถามนะครับก็สามารถถามได้ครับถ้าเป็นในอดีตอดีตที่ผ่านมาของช่างรู้คู่บ้านท่านสามารถสอบถามปรึกษาในรายละเอียดที่ท่านสงสัยได้ แต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันของช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านก็ยังคงถามได้ครับคำถามที่ท่านถามนั้นผมก็จะแนะนำวัสดุและวิธีการใช้พร้อมรองรับวัสดุที่ท่านสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าให้บริการครบวงจรมีวัสดุแนะนำให้คำปรึกษานะครับอธิบายรายละเอียดวิธีการใช้ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านระบบ LINE นะครับระบบ LINE ระบบ Zoom ระบบหลายๆระบบที่สามารถสื่อสารกับทุกท่านได้เพื่อให้ได้การก่อสร้างที่ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันตอน10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์พบกันตอน13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่พูดคุยกันมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมได้นะครับ0917893563นะครับ0917893563หรือช่องทางทาง LINE นะครับ ID LINE @สัญชัยครับ @sunchai สัญชัยนะครับจะ @สัญชัยส่งมาทาง LINE @สัญชัยหรือจะโทรมาก็ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับผมสัญชัยขนานและก็คุณสุวิชาภารักษาวันนี้เราขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวและยกระดับบริการประชาชนให้ติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสโดยปรับทั้งกำลังคนกระบวนการและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการปรับกำลังคนมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าหลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วโดยมอบหมายสำนักงานกพ.จัดทำรายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อเสนอคปร.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าขณะเดียวกันจะควบคุมและตรึงอัตรากำลังเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การลดข้าราชการแบบเหมารวมแต่เป็นการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจลดขั้นตอนและเอกสารซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
8: นายธีรวุฒิพงษ์พักผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีดีพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามความคืบหน้าและสำรวจการใช้งานจริงของโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนจากการติดตามพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะกุฏิชีวาภิบาลวัดดอนวิเวกซึ่งใช้ประโยชน์ในการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพขณะที่ศูนย์กลางชุมชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนรับสวัสดิการติดตามข้อมูลด้านการเกษตรและภัยพิบัติ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปพัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนันทิกาสิกปาโลรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครวางระบบดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายหลังระงับการให้บริการ3คลินิกในเครือหาไทยราชผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี
9: ้พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถามบันทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าภายหลังสปสช.ระงับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหาไทยราช3แห่งได้แก่สหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกเนื่องจากตรวจพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพปัญหาการจัดบริการและข้อบกพร่องด้านบุคลากรที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนแม้เคยแจ้งเตือนแล้วทั้งที่สปสช.ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ในพื้นที่รองรับผู้มีสิทธิ์เดิมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของตนเองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่องหรือจำเป็นต้องรับการรักษาสปสช.ได้ประสานโรงพยาบาลในระบบบัตรทองให้ดูแลต่อโดยรับรองสิทธิ์ผ่านสายด่วน1330หรือหนังสือส่งต่อและให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบอีเคลมผู้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสปสช.1330ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ขยับเข้ามาแล้วนะครับข่าวต้นชั่วโมงนี้ก็บอกเหมือนกับผมบอกกับเพื่อนเมื่อวานนี้ก็คือข้าราชการเกษียณที่จะเกษียณก็ยุติราชการออกไปมีช่องทางให้เลือกหลายช่องทางส่วนโฟกัสข่าวในประเทศวันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยเห็นที่จะต้องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เกี่ยวกับ Data Center ว่าภาครัฐคุณเอกนิติว่ายังไงคุณชัยชนกว่ายังไงคุณชัดชาติเจ้าของพื้นที่ว่าอย่างไรและที่ใหญ่ที่สุดนายกรัฐมนตรีและรองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลจัดการประชุมวันที่4กันยายนที่ผ่านมาวันพระฤกษ์วันศุกร์เนาะศุกร์เมื่อวันที่5ที่4สรุปผลมาว่ายังไงบ้างผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวมากเพราะว่าเป็นยักษ์กินน้ำกินไฟนะอีกหน่อยก็จะกินมนุษย์มันหลังจะเล่าเรื่องยักษ์ให้ฟังนะนิทานเรื่องยักษ์ให้ฟังนิทานเรื่องยักษ์น่ากลัวแค่ไหนสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์นี้อารมณ์ไม่ค่อยดี เลยไม่มีนิทานตามคอลัมน์ของโลกสารคดีและโลกสีเงินก็จะต้องเอาปรัชญาอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรอ่ะก็ข่าวมันเยอะไง ฉะนั้นเรื่อง Data Center จึงเป็นเรื่องใหม่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญมากๆสตาร์ทอัพทำไมว่าสำคัญปัญหาเก่าๆรัฐบาลบอกว่าไม่เกี่ยวกับฉันมันเรื่องของรัฐบาลโน้นตอนนี้ปัญหาใหม่เป็นปัญหาของคุณแล้วล่ะคุณจะว่ายังไงปัญหาเก่าๆที่พูดถึงก็คือปัญหาของโพยหัวสวเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาโกงสอบท้องถิ่นเป็นหาเก่าๆเห็นไหมว่าไปนั่นอ้าวตอนนี้ปัญหาปัจจุบันของยูล่ะยูจะว่าจะใดและอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะเคยไตเติ้ลให้เพื่อนฟังแล้วเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเรื่องการลงทุนในประเทศไทยจะภูมิอกภูมิใจอะไรไหมเมื่อเข้ามาลงทุนตั้ง500,000,000,000 บาทนะมีตรงไหนน่าจุดวิเคราะห์จุดน่าสังเกตบ้างทั้งสองเรื่องนี้สำคัญทั้งนั้นเลยพอ500,000 บาทโอ้โห BOI หูนี่พึงหูนี่กลางออกยิ่งกว่าหูช้างเลยโอ้ดีใจชาวบ้านเราก็ดีใจกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าน่าจะดีใจนะปังเหมนะแต่จริงๆแล้วในใต้พรมนั้นมันมีอะไรซุกอยู่ทำไมประเทศไทยมันไม่ดีจริงอย่างที่ท่านพูดมาวิเคราะห์จอลึกกันหน่อยสิบอกไว้แล้วว่าจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังพอวันนี้ก็ได้ทีทันทีเลยขี่มาไล่อ้าวไปดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,900 บาทขายออกบาทละ 69,150 บาทราคาทองคำแท่งจะก็จะต่างกันประมาณสัก100-200ส่วนราคาทองรูปพรรณที่พูดอย่างนี้ฟังเรื่อยๆก็เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะลืมราคาทองคำแท่งขายไปเถอะไม่มีการเสียภาษีเพราะว่ามันแค่100-200คุณไปเสี่ยงกันหน่อยเองแค่ค่าเสี่ยงนี้คุณก็เจ๊งแล้วหรือกำไรแล้วส่วนราคาทองรูปพรรณจะมีความแตกต่างกันระหว่างซื้อเข้าและขายออก 2,000 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,568 บาท 12 สตางค์ ขายออกบาทละ 69,950 บาทอันนี้คิดภาษีกระจายแล้วเนาะคิดภาษีคือเราฟังแล้วแหละว่าทำไมคงทำแท่งลึกเสียภาษีคงทำรูปพันธุ์ไม่เสียภาษีออกมาโวยวายเมื่อตอนต้นปีแล้วซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาว่ายังไงครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเฟซบุ๊กของกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความบอกว่าเตรียมรับมือฝนตกหนักเมื่อวานนี้มันเป็นกรมเฟกนิวอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ตกอย่างที่คาดหมายไว้บอกว่า8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมพาดผ่านมรสุมแรงขึ้นเสี่ยงฝนตกหนักหลายส่วนไม่ว่าจะกรุงเทพปริมณฑลตกหนักถึงตกหนักมากนั้นที่8เด้อเตรียมไว้เด้อวันนี้วันที่6เด้ออีก2วันเด้อภาคอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่ที่ฝนตกน้อยดีใจตอนนี้ดีใจได้แล้วตกมาทั้งเดือนแล้วภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนอ้าวสบายใจได้ส่วนที่เอ่ยมาสักครู่นี้เริ่มหนักใจรอดูต่อไปว่าจะเป็นเช่นใดสุดข่าวต่างประเทศวันนี้มีอะไรบ้างก็แหมมีคลั่งเคลื่อนไหวจะขับไล่พี่หนูผมเสียละเกินนะรัฐบาลก็รับมือกับกระแสความเคลื่อนไหวคนสนธิอ่ะเนาะมาบอกวันที่7นะวันที่7พรุ่งนี้สิร่วมไป ลงถนนกันอีกหน่อยนะโอ้โหระวังด้วยฝนตกด้วยฝนตกจะไม่พอจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาเด้อจุดๆๆโรคภัยอะไรก็ว่าไปส่วนรัฐบาลก็เตรียมปรับระบบราชการลดค่าใช้จ่ายลดภาวะรูปประมาณของรัฐบาลเอา12เดือนเอาไปถ้าอยากจะบายบายปูนปูนจากระบบนี้ส่วนเมกะโปรเจกต์ทางภาคใต้มูลค่า 1.13,000 ล้านบาทถูกจับตามองเป็นพิเศษปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ก็ถูกหยิบยกว่าเป็นปัญหาการเมืองก็เป็นการเมืองอยู่แล้วแหละถกเถียงกันตลอดนายกได้เสนอ Thailand Offer ข้อเสนอ Thailand เพื่อการค้าและการลงทุนอันนี้แหละจะมาคุยให้ฟังมาคุยให้ฟังว่า BOI ก็ดีใจนักหนาแล้วตะแหงมจะมีแง่คิดอะไรเพื่อนๆมีสักแง่อีกสักหนึ่งแง่ไหมส่วน Data Center มีการยกร่างกฎหมายและระเบียบอนุญาตไม่ให้มีช่องโหว่เตรียมกับทำกรอบกำกัดนักวิชาการบอกว่า Data Center ต้องไม่กลายเป็นภาระของประชาชนกำลังพิจารณาต้นทุนด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและผลตอบแทนซึ่งกกร.ก็ห่วงความขัดแย้งด้านตะวันออกกลางจะกระทบกับพลังงานและตลาดการเงินและต้นทุนของธุรกิจและค่าครองชีพไทยอ้าวใส่ห่วงเข้าไปแต่ไม่มีข้อเสนอไทยกับสหรัฐกำลังตอนนี้รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์เนาะกำลังเจรจาอยู่เรื่องการปิดดีลการค้าข้อเสนอการค้าต่างๆ BOI นี่แหละที่จะมาคุยแหละเผยการลงทุนครึ่งปีแรก2569 5.35 แสนล้านบาทจะมีการสร้างงานมากถึง6.3 แสนตำแหน่งส่วนตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเตรียมบล็อกเกณฑ์บริษัท New Economy และบริษัทต่างชาติที่มีผลต่อการดึงธุรกิจเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าตลาดไทยเห็นไหมในขณะที่BOI บอกว่าส่งถึงตลาดหลักทรัพย์ไปเฝ้าจับตามองผู้สูงอายุว่ายังไงมีการผลักดันให้ไทยใช้จุดแข็งด้านสุขภาพและวงการแพทย์สร้างเศรษฐกิจใหม่เห็นไหมอยากให้ชาวต่างชาติที่สูงอายุมาอยู่ที่บ้านเรารักษาที่บ้านเราส่วนเด็กที่มีสัญชาติไทยเรียนฟรีจริงหรือไม่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีมั่นคงหูผึ่งบ้างไหมนี่จะเอามาเลี้ยงแต่เด็กเลยเหรอให้เรียนฟรีแต่เด็กเลยเหรอยังหนิงหนิงอยู่นี่ปัญหาใหม่ในรัฐบาลท่านนะส่วนชาวนานะครับก็เริ่มฟื้นฟูแล้วนะครับเพราะว่ากรมอุตุก็บอกว่าฝนฟ้าก็เริ่มเบาบางลงแล้ว นะเมื่อวานนี้แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่จังหวัดพะเยานะครับลึกอยู่ประมาณสัก5เมตรนะมาดูบรรยากาศกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center เมื่อวันที่4กันยายนในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกจะจัดระเบียบกิจการทั้งระบบบอกว่าภายใน1เดือนจะต้องให้เรียบร้อยมีหลักการหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานกองกลางเอาไว้ที่จริงก็ต้องชะโงกหน้าไปดูมาตรฐานของเพื่อนบ้านเวเดอร์เมื่อวานก็พูดถึงสิงคโปร์ไปจึงหนึ่งแล้วรัฐบาลทำไงรัฐบาลตั้งบอร์ด Data Center ขึ้นมาเป็นการเฉพาะมหาหรือเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าโดยสำนักงานกกพ.เกี่ยวกับพลังงานบอกว่ายังไงการเพิ่มขึ้นของ Data Center ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะทำให้เกิดความจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมและอาจมีผลต่อแนวโน้มต้นทุนของไฟฟ้าแนวโน้มต้นทุนคืออะไรใครจะเป็นคนจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ต้องสร้างเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมแล้วจะต้องลงทุนระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อรองรับ Data Center และคือสร้างให้เขาฟรีอ่ะเหมือนสร้างให้ชาวบ้านฟรีอ่ะแต่ชาวบ้านเนี่ยคุ้มทุนแต่ประชาชนต้องร่วมแบกต้นทุนของธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้ามหาศาลนี้หรือไม่คำว่ามหาศาลเล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ใช้ไฟมากแค่ไหน 12% นะของทั้งประเทศมันเยอะไหมล่ะนะให้คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ยังไงอีกมาที่ดูแลเรื่องระบบสายส่งเรื่องน้ำเรื่องที่ดินเรื่องผังเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยเรื่องการลงทุนเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์และการใช้ทรัพยากรอื่นๆภายในประเทศที่จะไปทำให้เกิดเป็น Data Center โดยกำหนด4ด้านด้วยกันก็คือ 1. ละเอียดเริ่มละเอียดแล้วนี่วางพื้นฐานไปก่อนนะ 1. เรื่องพลังงานและไฟฟ้านะต้องดูว่าโครงการไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าเท่าใดและเรามีความพร้อมกับระบบไฟฟ้าหรือไม่จะกระทบผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นหรือไม่ในซอยรามคำแหง28จะดูดฟืดขึ้นมาชาวบ้านไฟตกทำยังไงเรื่องน้ำดึงมิเตอร์น้ำมาหรือเปล่าต้องพิจารณาแหล่งน้ำเพียงพอหรือไม่กระทบต่อประชาชนเกษตรกรและชุมชนในภาวะฤดูแรงหรือไม่เรื่องดินและผังเมืองจะปล่อยให้ Data Center ตั้งอยู่ตรงไหนรามคำแหงให้ไม่ตั้งแล้วไปตั้งอยู่ตรงไหนมีความเหมาะสมในพื้นที่และโครงการจะต้องไปตั้งตรงไหนและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องน้ำเสียเรื่องมลพิษเรื่องอัคคีภัยกระทบต่อชุมชนอย่างไรอันนี้สำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัยเนี่ยพักหลังอัคคีภัยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เหลือเกินศูนย์วิทยุพระรามนี่แจ้งเข้ามือถือผมตลอดเลยตลอด7วันที่ผ่านมาเนี่ย7วันที่ผ่านมาแจ้งมาตลอดว่าไฟไหม้หลังจากที่ไฟไหม้ที่คลองถมที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากนั้นทุกวันไฟไหม้อะไรนักหนาทุกวันเห็นไหมแต่ถ้าไปไหม้ตรงนี้ล่ะไปไหม้ตรง Data Center ที่เราไม่รู้ว่าเป็นศูนย์ Data Center ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะเห็นไหมฉะนั้นจึงกำหนด1เดือน1เดือนต้องให้แล้วเสร็จอ้าวต้องไปดูมาตรฐานกลางของประเทศอื่นแล้วมารวมอยู่ในประเทศไทยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแหมผมชอบคำพูดนี้อีกแล้วเหมือนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกแล้วให้ชะลอโครงการนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างไม่ยังไม่ได้เลิกนะชอบตรงไหนชะลอการเลือกตั้งชะลอเพราะเพื่อนก็โทรมาถามว่าปังแหมลงบอร์ดประกันสังคมเรารู้เรื่องการชะลอหรือเปล่าแล้วเลือกตั้งวันไหนผมก็บอกอ่านตามอีกประกาศมาบอกว่าเขาให้ชะลอเพื่อนเลื่อนไม่เลื่อนเลือกไม่เลือกไม่รู้ว่าอยู่วันไหนแต่ตอนนี้ที่แน่ๆเลือกตั้งประกันสังคมวันที่27กันยายนวันอาทิตย์ที่27กันยายนเตรียมไว้เด้อเดี๋ยวใกล้ๆวันจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้เลิกอันนี้เหมือนกันไม่ได้เลิก data center แต่ให้ชะลอชะลอคนชื่อชะลอนี่ใช้เยอะเหลือเกินและสิ่งที่ต้องที่จะต้องตระหนักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกิดการขอไฟเวลาเราขอไฟเข้าทะเบียนบ้านใช่ไหมเข้าบ้านต่างๆขอก่อนได้ก่อนแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วสำหรับData Center นี่ต้องไปสูตรว่าโครงการมีคุณภาพและเราพร้อมที่จะจ่ายไฟให้จริงไหมไปดูเรื่องใบอนุญาตขายไฟแม่ใบอนุญาตขายไฟนะทำให้นึกถึงฝั่งเมียนมาตอนที่เรามีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เนาะนั่นแหละไปนั่นแหละสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ก็ต้องมีบทบาทเรื่องนี้นะมีแนวทางในการออกใบอนุญาตขายไฟสำหรับ Data Center โดยมีเป้าหมายไม่ให้การขยายตัวของ Data Center กระทบผู้ใช้ไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมเดิมที่นี่ใช้ไฟเยอะใช้ไฟใส่เยอะทำอะไรใช้ไฟไปเลี้ยงเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไฟไปปั่นเครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องแอร์มันต้องอยู่เย็นๆของเนี้ยทำไมไม่ตั้งอยู่ทั่วโลกเนาะนะเพราะว่า data center ต้องการใช้ไฟมากความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้าต้องมีเห็นไหมและยังไงก็ต้องกำหนดด้วยนะกำหนดราคาค่าไฟให้เหมาะสมนะค่าไฟอ่ะมันสะท้อนต้นทุนจริงหรือไม่รัฐบาลต้องคิดชาวบ้านต้องคิดต้องเสนอเข้าไปเป็นปัญหาใหม่ของท่านอย่างที่ผมว่าแหละปัญหาเก่าท่านชอบพูดดีนักสว่างอื่นอันนี้แหละนะเอาปักเสาฟากต้นสายแล้วได้ภาษีจริงหนึ่งอ่ะมันคุ้มไหมล่ะมันคุ้มไหมล่ะเห็นไหมฉะนั้นรัฐบาลเองจะต้องผลักดันอะไรพลังงานสีเขียวทำได้ไหมพลังงานขยะทำได้ไหมพลังงานแหล่งลมทำได้ไหมพลังงานทดแทนได้ไหมผมอยู่สมาคมของพลังงานสีเขียวอยู่นะครับประชุมกันอยู่ 2-3 ครั้งนะครับเรื่องพลังงานสีเขียวนี่เป็นเรื่องใหม่อีกไม่นานผมคงจะเสนอความคิดว่า Data Center จะต้องเชื่อมโยงกับพลังงานสะอาดนี้ท่านประธานชมรมพลังงานสีเขียวคุณพยับคอยฟังไว้แล้วกันนะคอยฟังกันเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องนี้ว่าแล้วพลังงานสีเขียวที่เราขับเคลื่อนอยู่เนี่ยจะทำยังไงเพื่อให้เข้ากับระบบของ data center ได้เราอยากให้เราเป็นฮับใช่ไหมเราก็ต้องพยายามเอาสีเขียวเข้าไปไม่ใช่ดูดไฟจากไฟฟ้าเราทั้งหมดนี่น่าจะตั้งโรงงานอะไรได้แล้วนะนี่โรงงานที่มาจากชีวมวลน่าจะจ่ายให้ทำมาเพื่อเฉพาะจ่ายให้ data center นะนี่อ้าวส่วนเรื่องน้ำล่ะมีแง่คิดอะไรบ้างมีแง่คิดสิเพราะแหล่งน้ำไปใช้ระบบในการรอเย็นเห็นไหมรอเย็นการรีไซเคิลน้ำอัตราค่าน้ำความสามารถในการบริหารจัดการดูแลรัฐบาลพร้อมหรือยังผลกระทบกับเกษตรกรและต่อชุมชนจะเป็นยังไงเอาน้ำมาจากไหนถ้าเกิดภัยแล้งประชาชนกับเกษตรกรจะได้รับผลกระทบแล้วจะเป็นคอมพิวเตอร์มันดูดไฟไปหมดท่านจะทำยังไงเห็นไหมมันเยอะไหมล่ะคือเรื่อง data center นี่เป็นเรื่องที่ต้องใน1เดือนนี้ต้องให้เสร็จนะครับนี่ที่พูดให้เพื่อนจับตามองด้วยนะครับส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ล่ะเงินลงทุนน่ะที่รับการส่งเสริมเอาไปส่งเสริมเนี่ยมันจะคุ้มค่าไฟฟ้าค่าน้ำสิ่งแวดล้อมประโยชน์ต่อประเทศชาติการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดหรือไม่ไม่ใช่ต้องการได้เงินลงทุนอย่างเดียว3-4ที่เนาะที่จะมาลงทุนที่นี่ใช่ไหม Google Microsoft และ Amazon ใช่ไหมที่จะมาตั้งศูนย์ data center เนี่ยจ้าฉะนั้นยังไม่พอต้องสร้างมูลค่ากับประเทศไทยด้วยเรียกร้องรัฐบาลไปเลยต้องคิดไปเลยมูลค่าที่จะทำก็คืออะไรต้องสร้างงานทักษะสูงให้กับประเทศไทยพัฒนาบุคลากรของไทยส่งเสริมธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องพัฒนา AI อย่างแท้จริงสร้างระบบข่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างรายได้กับประเทศเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆเข้าใจตามนี้นะทำไมระบบ AI ก็แหมใช้ชนกไปทำมาแล้วนี่ใช่ไหม1.6 6,000 ล้านน่ะเขาบ่นๆอยู่เนี่ยแล้วจะมาพัฒนาไหมไม่ใช่ไปสร้าง data center เป็นกล่องอยู่อย่างนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีคนไทยเข้าไปทำงานเลยไม่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราเลยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยเลยมันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมล่ะลงทุนไปเท่าไหร่ประเทศไทยจะต้อง input output ออกมาประเทศไทยได้อะไรเงินลงทุนเข้าประเทศเท่าไหร่สร้างคนงานกี่ตำแหน่งที่6,630,000 ตำแหน่งใช่อันนี้ไหมแล้วก็เขาได้กำไรก็จ่ายภาษีเราคุ้มไหม data center เนี่ยเพราะว่าพวกเราต้องใช้บริการใช่ไหมใช้บริการใช่ไหมโอ้โหเงินมหาศาลเลยลงทุนไปเท่าไหร่นั่นเห็นไหมฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องเรียนแบบรัฐบาลสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ที่ชอบไปทำเพราะเขาไม่มีช่องโหว่ด้านกฎหมายไม่มีช่องโหว่ด้านกฎหมายกฎระเบียบของเทคโนโลยีของเราตามไม่ทันเอาช่องโหว่ทางกฎหมายมาประเทศชาติอื่นชาวชาติอื่นที่มาอยู่ในประเทศไทยก็อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายนี่แหละไม่ว่าชาวยิวเอาว่าไปชาวจีนเอาว่าไปยิวดำตรงนี้ยิวดำนะตอนนี้มายิวเทาแล้วจีนนาเทายิวนาดำใจก็ดำฉะนั้นประเทศไทยนะครับต้องพยายามทำจุดสมดุลให้เกิดขึ้นขอเรียกร้องรัฐบาลภายใน1เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำที่ดินสิ่งแวดล้อมชุมชนค่าใช้จ่ายและรายรับของรัฐต้องให้สมดุลกันนะครับเจ้านายเพราะว่า data center ใช้ไฟก็เยอะใช้ไฟก็เยอะใช้น้ำก็เยอะเมื่อใช้ทรัพยากรเราเยอะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วเขาจ่ายภาษีให้เราเท่าไหร่จ่ายภาษีให้เราเท่าไหร่เราอ่ะจ่ายเงินให้กับระบบการสื่อสารน่ะแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมจ่ายแน่นอนอยู่แล้วค่ามือถือค่าเน็ตค่าทุกอย่างแหละสองอย่างเนี้ยจ่ายค่าที่มองไม่เห็นเนี่ยให้ค่าที่มองไม่เห็นก็คือโทรศัพท์เน็ตใช่ไหมมือถือเนี่ยมือถือสามอย่างเนี่ยจ่ายค่าอะไรมองไม่เห็นอีกล่ะลงแกร็บอะไรพวกนี้ก็ต้องดาต้าเขาอยู่ที่นี่หมดมันไปรวมอยู่ที่หมดแล้วเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยการลงทุนค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมมันคุ้มกับที่เราจะได้กลับมาคืนหรือไม่นี่คือเป็นปัญหาใหญ่แล้วยังไม่พอยังมีน้ำมันไปกักตุนไว้อีกเล่าให้ฟังแล้วนะครับ5แล้วฉลาดด้วยนะที่ว่าฉลาดเนี่ยทำยังไงอ่ะเขากักตุนน้ำมันเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยเนี่ยช่องโหว่ทางกฎหมายของเราเนี่ยมีกฎหมายว่าถ้า500,000ลิตรต้องแจ้งรัฐบาลฉลาดมันไปกักตุน4,000,000กว่ายังไม่ถึง500,000พนักมายังไม่ถึง500,000ฉลาดอย่างนี้ต้องยกข่าวอื่นมาเล่าให้ฟังนะนี่เหมือนประเทศจีนไปทำแอร์จะทำแอร์ให้ CPU ต่ำกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งต่ำกว่ากฎหมายนิดหนึ่งพูดง่ายๆต่ำกว่ากฎหมายของยุโรปนิดนึงก็ขายได้แอร์ญี่ปุ่นแอร์ไทยที่ผมเคยเล่าให้ฟังฉะนั้นก็ต้องพยายามไปทำแบบเรื่องกฎหมายเข้าด้วยก็ data center ก็ทำนองนี้แหละก็ทำนองนี้แหละตอนนี้ชะลอไว้ก่อนยังไม่เลิกให้ทบทวนก่อนภายในเวลา1เดือนตอนนี้ไม่รู้ว่าดูดน้ำมันออกหมดยังนะ500,000นี่ไม่ถึง500,000 400,000กว่าแหมอ่ะนะ Google Microsoft Amazon มาลงทุนด้านนี้ data center เนี่ยเยอะนะครับเพื่อนๆครับไม่ได้ให้ยกเลิกนะครับ 7,500,000 ล้านบาท 750,000 ล้านบาทเห็นไหมเงินตรงนี้ไหมนะแต่เขาอ่ะคงไม่อยากไปที่อื่นหรอกครับเพราะว่าเล่าให้ฟังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดมาเลเนี่ยไฟฟ้าไม่เสถียรนะครับไฟฟ้าไม่เสถียรและภูมิประเทศเขาอาจจะมีพายุเข้ามีภูเขาไฟมีแผ่นดินไหวมีสึนามิอะไรพวกนี้ครับเขาเลยตั้งใจมาลงที่กรุงเทพที่ EEC ชลบุรีระยองทางโน้นอ้าวนี่คือต้องสำเนียกเด็กหน้า ไปดูที่ว่าแล้วเงิน 535,800 ล้านบาทที่ BUI บอกว่าเข้ามาลงทุนที่นี่มีผลยังไงบ้างแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับสงสารเทพรักษ์ดีๆนะครับที่ไม่เข้ากับ Data Center ส่วนเทพรักษ์ที่จะไปเข้ากับคนตัดฟืน Data Center เพื่ออวยประโยชน์ให้เขาแล้วก็รีบกลับหัวกลับหางกลับมาสู่ประเทศไทยใจสะอาดซะไม่งั้นท่านอาจจะโดนเหยินข่าวต้นชั่วโมงดุนออกทำไม่ไหวอยากจะโกงอยากกินลาออกได้ไหมคนดีๆบริสุทธิ์มีเยอะแยะลาออกแบบได้เงินไป12 เดือนได้ไหมก็ไล่ออกเลยไม่ชื่นชมนะสำหรับคนที่ไม่ดีอ้าวมาดูตัวเลขการลงทุนหน่อยนะครับที่ BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศออกมาว่าภูมิใจนักหนาแต่จริงๆแล้วมีอะไรซุกอยู่ใต้พรมให้เพื่อนๆน่าคิดบ้างสักครู่นี้ Data Center ก็น่าคิดแล้วเนาะไฟน้ำโอ้สิ่งแวดล้อมโอ้สุขภาพร่างกายชีวิตของเราไปอยู่ไหนอุบัติเหตุโอเดไฟอยู่ไหนอันนี้เอาเงินมาให้อีกยังมีปัญหาอีกแล้วตั้งแหมมี BOI บอกว่าได้รับการส่งเสริมให้การลงทุนในปีครึ่งปีแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อนจะสร้างงานให้กับคนไทยถึง 630,000 ตำแหน่งโดยมากกว่า 60% อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนั่นขีดเส้นใต้3เปิดปืดปืดปืดปืดนะชั้นสูงแล้วยังไงต่อไปอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ดิจิตอลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์คำขอรับการลงทุนส่งเสริม 1.473 ล้านล้านบาทจาก100โทษทีครับ 1,299 โครงการเพิ่มขึ้น 37% นี่คือคำขอเนี่ยเป็นล้านล้าน 1,473 ล้านบาทส่วนตัวเลขที่เอามาลงทุนแล้วหนิงแล้วเนี่ย 530,000 5,000 ล้านบาทนี่นะเอาไปลงทุนนั่นกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่บอกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนะดิจิตอล 1.115 ล้านล้านบาทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 122,230 ล้านบาทเกษตรและแปรรูปอาหาร 61,388 ล้านบาทลูจิสติกและบริการมูลค่าสูงถึง 4,217 ล้านบาทพลังงานและสาธารณูปโภค 39,491 ล้านบาทรถยนต์และชิ้นส่วน 25,662 ล้านบาทแร่โลหะและวัสดุ 20,399 ล้านบาทเคมีและปิโตรเคมี 16,533 ล้านบาทเครื่องจักรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 13,093 ล้านบาทซึ่งกลุ่มดิจิตอลมีสัดส่วนสูงสุดถึง 1.115 ล้านล้านบาทนะเห็นไหมดิจิตอลก็นี่แหละมันData อยู่ในกลุ่มนี้แหละอยู่ในกลุ่มนี้แหละอ้าวตอนนี้มาจุดชนวนตรงไหนที่ให้เพื่อนได้คิดว่าเอ๊ะลงทุนหนึ่งเยอะแยะขนาดนี้ประเทศไทยเราก็เศรษฐกิจดีสิทำไมเงินในกระเป๋าเราไม่มีเดี๋ยวจะมาเฉลยขี่ม้าหาด้วยกันผมเคยบอกเพื่อนแล้วว่าจะขี่ม้าหาสิว่าเงินหายไปไหนสมมติว่ายังไงบอกว่าถ้านักลงทุนต่างชาติเอาเงิน 500,000 ล้านบาทมาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศไทยเราใช่ไหมเงิน 500,000 ล้านบาทมันก็น่าจะหมุนอยู่ในระบบของประเทศไทยมาเพราะว่าบริษัทมาก็เอาเงินมา 535,000 ล้านบาทเข้ามาเอาแต่เขาเอาอะไรมาเอาเครื่องจักรต่างประเทศเอาวัตถุดิบจากต่างประเทศเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเอาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเห็นไหมมันจะเงินถึงเราสักบาทไหมแล้วก็ผลิตเสร็จแล้วก็ส่งออกอ้าวเรากลายเลยเป็นฐานการผิดผลที่หมดที่ตกอยู่กับประเทศไทยมาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะอยู่ตรงไหนล่ะฮะนะเพราะฉะนั้นคำถามก็ยังอยู่ที่ว่า
โรงงานที่มาตั้ง500,000จาก500,000กว่าเราที่มาตั้งในประเทศไทยเรานี่โรงงานนี้นะจะเกิดผลประโยชน์กับประเทศไทยก็ตอนเหมือนจีนเทาเหมือนอะไรเทานี่แหละโรงงานจะซื้ออะไรจากประเทศไทยเหล็กซื้อจากไทยหรือเปล่าพลาสติกซื้อจากไทยหรือเปล่าชิ้นส่วนซื้อจากไทยไหมยางซื้อจากไทยไหมแบตเตอรี่ซื้อจากไทยไหมซอฟต์แวร์เอาของไทยไปไหมบริการโลจิสติกเอาของไทยไหมไม่ใช่พอมาปั๊บโลจิสติกจีนิ่งปื๊ดไปถึงทางใต้เห็นไหมก่อนดอยแท้ลงเงินลงทุนที่เอามามันจะเกิดการงอกเงยไปเรียกว่าเป็นห่วงโซ่ไหมแม้ไม่ใช่กระจายอยู่ที่บริษัทเดียวโรงงานก็ไปสู่ SME ไปสู่ผู้รับเหมาไปสู่เศรษฐกรไปสู่คนขับรถไปสู่ร้านอาหารไปสู่ธนาคารไปสู่ลูกจ้างไปสู่ครอบครัวนี่แหละ 500,000 บาทที่จะมันถึงจะเกิดกับประเทศไทยอย่างแท้จริงเกิดประเทศไทยอย่างแท้จริงยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่ายังไงยกตัวอย่างว่า BOI ล่าสุดบอกว่าตั้งแต่ปี2560ถึงไตรมาสที่2ของปี2569คือปีนี้ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BEV B ตัวแรกคืออะไร B คือแบตเตอรี่นั่นแหละแบตเตอรี่ลงทุนเรื่องแบตเตอรี่ EV ค้าทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 150,000 ล้านบาทโอ้นี่ฟังเหี้ยมันเป็นอะไรดุอย่างเลยเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมประเทศชาติมันจะมันใช้เงินเยอะแล้วมันทั้งเยอะมันหายไปไหนมีโครงการผลิตแบตเตอรี่28โครงการมูลค่าสูงกว่า 65,000 ล้านบาทนะอุตสาหกรรม BEV คือกลุ่มที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ไปใช้ในรถยนต์ไปขับเคลื่อนแบตเตอรี่ไฟฟ้าทุกอย่างแหละเนี่ยมาผลิตอย่างนี้นะแทนทดแทนพลังงานสันดาปนะครับขณะที่ยอดจดทะเบียนBEV สะสมอยู่ในเมืองไทยประมาณ 387,000 คันและยอดขาย BEV ในครึ่งปีแรก 2,569 มีสัดส่วนประมาณ 30% ของยอดขายรถยนต์รวมของ BOI ทั้งหมดอย่างที่รัฐบาลพูดนั่นแหละแหมออกนโยบาย30 30นะสำดาด30แล้วก็ EV คาร์อีก30จริงๆเขาทำมากว่าแล้วครับรัฐบาลตามหลังเขาออกนโยบายตามหลังเขาตอนแรกเอกชนก็ทำไปแล้วแล้วก็ออกตามหลังเขาดิบัตรนี้อ้าวแล้วยังไงรถ EV คาร์1คันเห็นไหมเนี่ยพูดง่ายๆว่าเงินมันหายไปไหนรถ EV คาร์1คันนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ก็เป็นของต่างชาติชิปก็เป็นของต่างชาติอ้าวเห็นไหมซอฟต์แวร์ก็ต่างชาติอีกระบบควบคุมก็ต่างชาติอีกเทคโนโลยีต่างชาติอีกสุดท้ายเราได้อะไรประเทศไทยที่เขามาลงทุนในประเทศไทยได้แค่ค่าแรงค่าเช่าโรงงานค่าเช่าพื้นที่ค่ารับเหมาบางส่วนและค่าภาษีบางส่วนเท่านั้นมูลค่าเพิ่มไม่ได้เกิดกับประเทศไทยเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเอาลงเงินลงทุนเป็นแสนล้านล้านล้านบาทเนี่ยเราได้อะไรไหมที่ผมพูดอย่างนี้นะครับเวลาดูข่าวโลกสีน้ำเงินจะรู้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาพูดยังไงใช่ไหมเขาบอกคุณต้องซื้อของชั้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เขาออกไปเลยเนี่ยของเรายังไม่กระดิกเลยนะตรงนี้ใช่ไหมแล้วต้องจ้างแรงงานเขาเท่าไหร่ Microsoft จึงยอมรับใช่ไหมGoogle เลยยอมรับต้องชั้นอย่างนี้ต้องถ่ายทอดแล้วจนของเรายังไม่ออกมาตรงนี้แบบชัดเจนเลยนะครับให้เขามากอบโกยได้เต็มที่ไม่ได้เด้ออินโดนีเซียนี่เห็นชัดๆเลยนะเขาขนาดนั้นเขายังไปลงทุนตั้งล้านล้านดอลลาร์นะไปตั้งโรงงานอยู่ที่นั่นเหรอนะไปตั้งใช่ไหมของเรามันงุบงิดอยู่นั่นเนี่ยอ้าวฉะนั้นการสร้างโรงงานการสร้างโรงงานก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวควรจะกระจายโรงงานไปหลายๆพื้นที่หน่อยได้ไหมว่าหลายๆเซกชันแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยจะได้เข้าใจว่ามันเป็นเซกชันAI เซกชันแบตเตอรี่เซกชันมอเตอร์เซมิคอนดักเตอร์กระจายไปทั่วหน่อยได้ไหมเครื่องชาร์จอยู่ตรงนี้ของไทยต้องรับผิดชอบนะเราจะได้เอาเงิน500,000ล้านบาทนั้นมาใช้นะส่วนด้านเกษตรแปรรูปเราก็ต้องบีบเขาไปว่าเกษตรอิสระอาหารแปรรูปเอามาช่วยส่งเสริมมา
อุดหนุนประเทศไทยหน่อยได้ไหมนะเห็นไหมพลังงานอะไรก็ลงมาที่เราหน่อยได้ไหมนะฉะนั้นจะไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวไม่ได้เป็นเพื่อนที่ประท้วงอยู่แถวปราจีนประท้วงอยู่แถวสระแก้วที่จะไม่เอาการขยายนิยมอุตสาหกรรมออกไปต้องคิดแล้วนะครับต้องคิดแล้วนะครับไม่งั้นเพื่อนได้แค่ค่าแรงแค่นั้นแหละได้ค่าแรงรัฐบาลด้วยรัฐบาลนะโยนก็เริ่มจะโยนพละให้แต่ชาวบ้านคิดอย่างเดียวไม่ได้ท่านอิทอิสเป็นผู้นำนะเป็นผู้ไม่ใช่ใช้ภาษาอีสานนะเป็นผู้นำเหมือนกันแต่ฉันเป็นผู้นำแน่รู้สึกท่านนายกรัฐมนตรีเราเป็นผู้นำเหมือนกันสงสัยพักหลังเนี่ยท่านเป็นผู้นำแน่เข้าใจไหมไม่แปลแล้วกันผู้นำแน่นี่ไม่ชอบฉะนั้นการลงทุนก็ต้องกระจายไปกรุงเทพ EEC ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรากระจายไปให้หมดได้ไหมกระจุกอยู่ที่เดียวก็ต้องใช่ไหมต้องออกจากบ้านออกช่องมาสัมมนาครัวมาเด้อหรือไม่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็มีปัญหาเด้อตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดของ BOI รู้ว่าในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาคำขอรับส่งเสริม EEC มีมูลค่ากว่า 2.6 ล้าน

ภาคใต้ต้องการเยอะนะการลงทุนเยอะเลยเกิดขึ้นนะฉะนั้นการลงทุนกับการจ้างงานจึงต้องสัมพันธ์กันเนี่ยไม่ใช่เราจ้างเราแค่แพบๆนะแพบๆจ้างแบบชั่วคราวเราต้องการจ้างแบบถาวรค่าแรงเฉลี่ยก็ได้เท่าไหร่ตำแหน่งงานที่เราได้อะท่านรัฐบาลครับให้มันสูงขึ้นมาหน่อยได้ไหมที่เขาจะมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยทักษะต้องสูงคนไทยก็มีสิทธิ์เลื่อนขึ้นเป็นวิศวกรเป็นผู้จัดการเป็นนักวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช่ทำงานแค่ระดับปฏิบัติการผ่านโรงแค่นั้นเป็นรปภ.ยืนเฝ้าโรงงานให้เขานี่ไงเข้าใจไหมฉะนั้นจ้างคนงานเราเยอะถึง 630,000 คนเนี่ยมันต้องจ้างในระดับที่เรายกฐานะของเราด้วยยกขนาดของเราด้วยมาจ้างรปภ.ทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาดีใจได้ไงเห็นไหมฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงทุนแล้วลงทุนแล้วจะเกิดผลประโยชน์กับประเทศไทยยังไงบ้างไม่ใช่ดีใจแต่ตัวเลขที่เข้ามาลงทุนนะครับมาต้องลงทุนนะครับยังไม่เห็นมาตรการเด็ดๆของเราเลยนะยังจริงๆเลยนะรู้แต่ว่าเชิญชวนนี่อนุทินออฟเฟอร์ออกมาเนี่ยมีแต่ข้อเสนอเชิญชวนการลงทุนออกมาเนี่ยแล้วไม่มีการต่อรองอะไรเลยหรือแห่กันมาลงทุนจะว่าเขาได้ยังไงอ่ะว่าเขาเนี่ยเกิดยิวมาลงทุนมันไม่มีเห็นข้อช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างเงี้ยงั้นฉันขอตั้งสุสานฉันด้วยได้ไหมเนี่ยก็ให้เขางั้นเหรอหรือยังไงเกิดเขาเอามาลงทุนแล้วเราจะมีอะไรกำกับเป็นของเราบ้างก็อย่างที่ผมเล่าตอนต้นนะครับต้องซื้อของจากประเทศไทยบ้างใช้แรงงานประเทศไทยเราอย่างเพิ่ม มูลค่าของแรงงานไทยด้วยจึงจะประสบสมสำเร็จในการที่เชิญชวนเขามาลงทุนนะแต่ยังไม่ค่อยสำเนียกเท่าไหร่แต่มีก็บอกนะครับยินดีจะนำข่าวนั้นมาอ่านให้ฟังมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดผลดีแล้วเกิดผลเสียแล้วเราควรจะทำตัวยังไงประชาชนที่ฟังข่าวโลกสีน้ำเงินโลกสองขันจะได้มีความคิดจะได้ไม่ต้องไปลงที่ถนนเข้าใจไหมสรุปอย่างนี้ข่มขู่รัฐบาลหรือเปล่าไม่นะฉะนั้นรัฐบาลจะดีใจกับ 5.35 แสนล้านบาทแต่ชาวบ้านล่ะคอยดูเหอะจะมีการประกาศรับสมัคร 600,000 กว่าตำแหน่งจริงหรือไม่มาปิดข่าวด้วยข่าวดีๆบ้างดีกว่าเนาะป้าแง้มรู้สึกว่าหนักเหลือเกินเรื่องอะไรดีๆบ้างอะเรื่องน้องนีนี่กับน้องลิซ่าเอาเรื่องน้องนีนี่ก่อนแล้วกันน้องนีนี่นะครับได้เข้าสู่แม่เอาไงดีล่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมต้องแบ่งสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเวลาดูข่าวอะไรหนักๆแล้วผมจะเปิดมาดูน้องเนเน่ทันทีน้องเนเน่จะมีการวิเคราะห์3นาที5นาทีจากนักวิจารณ์เกจิทางด้านดนตรีทั้งหลายเกจิทางด้านดนตรีทั้งหลายก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและเพื่อนๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายก็จะมาสรุปภาพหลังจากแบ็คโฮลซันออกมาเนี่ยมีภาพของคุณเฮฟวี่แมนเดลไปทำอะไรบ้างมีการเอามาร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีของไทยซอมบี้เรื่องกันสนุกสนานมีเบื้องหลังตามมาอีกเยอะจนกระทั่งกลับมาถึงประเทศไทยคุณแอดต่อเงินให้1ล้านบาทล่าสุดวันนี้ไปเจอคุณธนินทร์จิวานนท์แล้วนี่ใช่ไหมแห่ง CP นะก็ตกไปเจอนะแล้วว่าโอ้โหสาวลงทุนได้ติดบิลบอร์ดอยู่ที่ Times Square เห็นไหมก็เป็นที่น่าชื่นชมของคนไทยทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ลุ้นอยู่ในใจว่าเอ๊ะมีไม้เด็ดอะไรหนอที่จะเป็นสุดท้ายนี้สุดท้ายคือชิงชนะเลิศวันที่25ใช่ไหมไฟนอล25สุดท้ายนี้ทุกคนมีความคิด2อย่างแม่อยากจะเห็นวงโอโซนไปเล่นได้ไหมโอโซนไปเล่นเนี่ยมันเล่นที่นู่นได้ไหมโอ้โหการซ้อมเพิ่ม4คนเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเอาน้องดีนี่คนเดียวก่อนได้ไหมและเพลงที่จะเล่นเพลงอะไรเก่งกันไปหมดแล้วตอนนี้เกรงและเก่งถ้าไม่มีรอเรือนี่ค่อนชั่วนะถ้ารอเรือตามมาเกรงเนี่ยคือทุกคนเกรงมันไปหมดนะผมชอบอะไรอ่ะคำว่าถูกตบมันเป็นถูกตบนะคุณ

เมเดียถูกตบถูกน้องน้องน้องน้องเนเน่ตบอีกแล้วนะตบก็คือตบจะเป็นภาษาวัยรุ่นเนาะตบอีกแล้วและนักวิจารณ์เพลงที่ไม่เคยดูเลยก็กลับมาถูกน้องเนเน่ตบอีกแล้วมาวิจารณ์เพลงอีกแล้วจากที่เมื่อก่อนวิจารณ์เพลงมีคนเข้ามาดูแค่หลักพันแต่ตอนนี้มีคนเข้ามาดูหลัก 3,000 5,000 ถึงบางคนถึงหมื่นแค่เอาเรื่องของน้องเนเน่มาเล่าแค่นั้นเองโอ้โหผมก็เห็นด้วยนะน้องเนเน่ก็จะถูกเล่าสลับไปสลับมาเรื่องเก่าที่แต่งตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่วันที่22ที่เขาได้รับรางวัลได้รับรางวัลก็ถูกเอามาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคนมันดังอะเนาะเล่าใหม่ทั้งก็แต่ละช่องก็พยายามเล่าให้ฟังพยายามเล่าให้ฟังอ้าวนี่คือบรรยากาศของน้องนี่นี่จะพาไปถึงนู่นหรือเปล่าฉะนั้นผลกระทบต่อรายการ AGT ก็มีมากว่าเอ๊ะมียังไงอ่ะพอแข่งรอบสัปดาห์ที่3สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4ปรากฏว่าสัปดาห์ที่3คนที่ได้โกลด์วอเตอร์จืดมากคนตามดูแค่ระดับแสน2แสนคนอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ระดับที่พอมาแล้วมันจืดกูเนี่ยมันจืดน้องนี่นี่รู้ไปโอ้โหเป็นล้านอ่ะใช่ไหมเป็นล้านแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้ว8ล้านตอนแรกก็ไปทะลุเป็น10ล้านแล้วมั้งตอนเนี้ยนี่แค่ยังไม่เข้าไปนะเข้าไปนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ของคนที่กลุ่มที่4กลุ่มที่4ใช่มั้ยก็ไม่รู้ว่าจะถูกน้องเนเน่ตบอีกหรือเปล่าตบขึ้นหรือตบลงไม่รู้นะรู้แต่ว่าคนที่ได้โกรธว่าจะถูกนำมาเปรียบเทียบมาวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดว่ามันจะสมควรจะได้มาตรฐานของอเมริกาก็ทาเล่นต่ำลงไปมั้ยเอาแต่เด็กอ่ำว่าไปยาวไปนิดนึงน้องนี่น้องนี่นี่เกินทางนี้ไปแล้วโอ้โหเยอะถ้าเพื่อนดูข่าวน้องนี่แล้วอยากมีความสุขก็ให้ดูข่าวนี้ยังไม่พอนี่รุ่นยาวอายุ16ปีนะหัวรุ่นพี่หน่อยนะสวัสดีค่ะนะออกมาไม่กี่วันเองออกมาเมื่อวันที่4เหมือนกันออกมาวันที่4ตอนนี้คนดูไป80ล้านคนแล้วนะโอ้รีบไปดูนะปล่อยออกมาเนี่ยของน้องลิซ่าเนี่ยเพลงสวัสดีค่ะเป็นซิงเกิลออกมาเรียบร้อยแล้วนะใน MV นี่ทำไมมีคนดูคนชอบมากผมก็ดู 3-4 รอบแล้วดูทั้งอะไรดูทั้งที่เป็นออริจินอลนะหมายถึงว่าดูที่มิวสิกเขาแหละ MV อ่ะมิวสิกเต็มๆเลยดูก็รู้เรื่องบ้างมาดูเรื่องบ้างเต้นยองยังยองยังไปพูดภาษาก็เร็วจับจับจับจับจับจับนะแล้วบางอย่างรู้เรื่องได้ไงโอ้จะไปยากอะไรแล้วมันก็จะมีนักวิจารณ์อีกคอลัมน์ก็คลิกหาก็มีนักวิจารณ์มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงในภาพของน้องลิซ่าที่จะมีมวยไทยมีรถตุ๊กมีกรุงเทพมีหัวลำโพงมีแฟชั่นใหม่ๆออกมามีบรรยากาศชีวิตของเมืองไทยและผมชอบอะไรชอบนักวิจารณ์นะเขาว่า reaction คือพูดถึง action อีกครั้งหนึ่งการปฏิกิริยา reaction ปฏิกิริยาไม่ใช่ action อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ตังเนียมว่านะถ้าแปลเป็นภาษาเพราะๆก็คือปฏิกิริยาเห็นไหมหลังจากทำอย่างนี้แล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรนะ reaction ว่ายังไง reaction ว่า word why word เลยโอ้โหผมชอบฝรั่งคนนี้มากแกะความหมายของเพลงสวัสดีค่ะทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปลว่าอะไรทำไมต้องเขียนอย่างนี้โอ้เป็นภาษาจีนทำไมคนจีนถึงชอบโอ้โหภายในเวลา1ชั่วโมงยอดวิวไปถึง 1.93ล้านวิวใช้ใน2ชั่วโมงแรกของน้องลิซ่าเห็นไหมบอกว่าคนจีนจะพูดคำว่าสวัสดีค่ะพูดอย่างนี้แล้วเขาเอาหนังสือจีนตัวอักษรจีนนะครับมาเปรียบเทียบสวัสดีค่ะของจีนเขียนอย่างนี้ของภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้ของภาษาไทยเขียนอย่างนี้และยังไม่พอสวัสดีค่ะ
มันมีเครื่องหมายสวัสดิกะสวัสดิกะคืออะไรเครื่องหมายฮิตเลอร์นะนั่นแหละสวัสดิกะเรียกบวกหรือมีแขนต่อไปว่าเนี่ยสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายแห่งความมงคลมาจากคำพูดแล้วแผ่นกากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากากความหมายนี้นะสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายแห่งความบุญคนมงคลสวัสดิกะเห็นไหมและยังไม่พอยังเป็นการช่วยโปรโมทประเทศไทยโอ้โหแข่งกันโปรโมทประเทศไทยนี่ถ้ามาอีกคนหนึ่งแล้วไปกันใหญ่เลยนะเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่บอกแล้วไทยให้นึกเอาเองเองชอบร้องเพลงแรปนะนะกันน้องลิซ่าก็ช่วยโปรโมทประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมนี่มาถ่ายที่เยาวราชนี่เองนะผมดูผมมีตัวหนังสือไทยอ่ะพูดง่ายๆมีตัวหนังสือไทยอ่ะดูดีๆเถอะมีชื่อซอยชื่ออะไรสถานที่ฟีดนิ่งๆดูหน่อยแล้วกันจะรู้ว่าตรงไหนถ่ายตรงไหนถ่าย MV นี้ตรงไหนโอ้นี่ก็กระจายอีกเหมือนกันน้องลิซ่านี่ก็ไปอีกใช่ไหมและในเนื้อเพลงเนี่ยและในเนื้อเพลงนะบอกตัวตนของลิซ่าว่าฉันเป็นเดวาฉันเป็นเทวดาฉันเป็นเทพเจ้าเห็นไหมแล้วมาที่ประเทศไทยหน่อยสิโอ้โหผมว่าทั้งสองคนนี้นะครับกายกำลังวิจารณ์ไปในอนาคตว่าน้องลิซ่ากับน้องเนเน่น่าจะได้มีโอกาสร่วมวงดนตรีกันผมว่าคงยากนะคงยากนะเพราะว่า AGT เนี่ยเขาก็ถ้าชนะก็จะไปอยู่เซ็นสัญญาของ AGT ใช่ไหมไปอยู่ทางนู้นแล้วคนน้องลิซ่าเขามีบริษัทส่วนตัวด้วยล่ะเอ้าให้เวลาน้องนีเน่เนี่ยฮะไปหาประสบการณ์กับ AGT ก่อนให้เหมือนรุ่นพี่ก่อนอย่าเพิ่งออกมาปีก้าขาแข็งปีเก้ายังอ่อนยิ่งนักหรือจะถูกขบนะถูกขบไปแก่ก้าขาแข็งก่อนไปดูระบบเขาก่อนไปอยู่กับโฮวี่แมนเดลก่อนนะค่อยออกมาเหมือนน้องลิซ่าใช่ไหมไปอยู่แบ็คพิงก่อนค่อยออกมาทำลาวของตัวเองนะอ้าวนี่คือบรรยากาศของโลกสีน้ำเงินวันนี้ขอให้มีความสุขครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบินาโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วง